0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนะนะจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: กินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้13
1: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: ตอนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม
2: ่ได้
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
0: ไม่รู้เนื้อลังเลแล้วตอนนี้
3: อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแล้วครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู้นในรากใหญ
3: ่อ่านู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
3: รู้
0: อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
3: แหมไม่น่าที่
0: เขาไปทางนู้นจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะโอ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม่
3: นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
1: ไ
3: ม่ใหญ่
1: ทำไมอะคะ
3: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกจบสีก็จบ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
0: อันนี้แม่วีเปิดไว
3: ้
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะ
0: โอ้โห
3: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องปลดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่านี่ดูดีๆด้วย
1: กดลงไปแล้วก
3: ็
1: งัด
0: เออเฮ้ยเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกัน2คน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
0: หนูสุดแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้ะ
2: จ้ะ
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัด
2: อ๋อ
0: หนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อล้อๆเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วแม่เนาะ

0: ครัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
0: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
0: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนปีน
2: รากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
0: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
2: อาจารย์วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บโอ้ยแม่ตรงนี้โอ้โหได้แล้วครับยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นอากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช
2: ่
1: ไหมเนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่
1: ไหมหน
2: ้
1: าบัวคือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้า
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ามีกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให
3: ้เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: นั่นแหละ
1: น
2: ั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมเลี้ยงทีมงานเลยนะทำไมมันไม่ลงครก
2: เลยไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาบนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: น่ะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: จ้ะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: ทั้งการไอ้นี่ยังไม่เสร็จ
1: เลย
2: แล้ว
1: มันจะมัน
3: โดนหนูเล่นมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
2: แ
3: ค่ไหน
2: เอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: แม่บอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส่
3: รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส
1: ่ตอนนี้แกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได้
1: ให ้เดือดเหมือนคน
2: ยุ่ย
1: แหละนะให้เดือดเหมือนของ
3: เวลา
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่ไปเลย
1: มะกรูด
2: มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
1: ะให้เขาโค้งไปทั้งชิ้นเลย
2: ใบก็ใส่
1: ใบด้วยมินี่โบยเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โหเผ็ดเน
1: า
2: ะเอาบนเลย
1: มันไม่ลงคร
2: บเออไม่ลงครบ
1: นั่นสิพริกแกงคุณน่ะ
2: ไม่มันเยอะ
1: หยิบพริกแกง
2: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบหรอก
2: มันกลายจะสุกแล้ว
1: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทําให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขุย
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ําตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยแล้วอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะดำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่สองช้อน
0: แค่สองช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างร้อนนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุนทุ
2: น
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูบัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหน
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะเดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่า

0: มันมีส่วนผสมของรากบัว
1: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
0: พอแล้ว
1: อร่อย
0: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลยอร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
2: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
0: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
2: า
0: ะ
2: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
0: แม่สำอาง
2: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
0: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพลเจ้าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะแม่
2: ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยทุกอย่าง
2: จริงๆ
0: โอ
2: ้
0: โหเนาะโขกไปโขกมานี่จะล้นโคกกันเนี่ยของหนูเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
0: ไปเคี้ยวเนาะ
1: ใช่
0: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: จอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยมันดื้อจริงๆยังไงเองก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ืมเราคิดถึงพ
0: ่
1: อ
0: แล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ

0: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
0: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: ข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
7: ฟ้า
8: โอ้ย
3: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วครับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่กินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
9: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าก่อนข้าก่อน
2: ไม่
1: ข้า
2: ก่อนข้าก่อนแล้ว
1: ข้าก่อน
2: ข
1: ้
2: าก
1: ่
2: อน
1: ข
2: ้
1: าก
2: ่
1: อน
10: เอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
4: ใช่
10: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วครับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
9: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปาทานคือความยึดถืออุปาทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
10: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
10: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
10: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
10: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
10: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี่ก็ละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้แค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
10: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
1: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
9: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
10: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
10: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วคืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำทำคำไทย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
3: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
2: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
3: ดีแล้วดีแล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: ละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี
0: ่ด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: น่าไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จ

0: พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัย

0: พิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างๆให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิด

ไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือ
ควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูล

0: ลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไปความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาลให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่5เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2โดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือเราได้เรียนในเรื่องของสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้สมการของเรานะครับจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็คือนักเรียนสามารถเปลี่ยนสมการพาราโบลาที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับเปลี่ยนจากสมการนี้นะครับให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a b c h k นะครับเป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0นะครับโอเคนะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะครับในชั่วโมงที่แล้วครูได้ให้การบ้านกับนักเรียนทุกคนไปใช่ไหมครับมีใครทำการบ้านมาบ้างครับหลายคนเลยนะครับต่อไปครูจะให้จะมีเพื่อนของเราครับมานำเสนอการบ้านที่ทำในชั่วโมงที่แล้วนะครับเชิญข้อที่1ได้เลยครับ
3: ครับข้อที่1นะครับ a เท่ากับ c s เท่ากับ1 k เท่ากับลบ2 a เป็นบวกกราฟพาราโบลาหงายครับจุดต่ำสุดคือ1ลบ2ครับข้อที่2ครับ a เท่ากับลบ1 s เท่ากับลบ1 k เท่ากับลบ3 a เป็นลบเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำจุดสูงสุดคือลบ1และลบ3ครับข้อที่3นะครับ a เท่ากับลบ3 s เท่ากับลบ1 k เท่ากับ3 a เป็นลบกราฟพาราโบลาคว่ำจุดสูงสุดคือลบ1และ3ครับข้อที่4 a เท่ากับ1 s เท่ากับลบ2 k เท่ากับ2 a เป็นบวกกราฟพาราโบลาหงายจุดต่ำสุดคือลบ2และ2ครับ
4: ต่อมาข้อ2นะครับข้อ1ตรงกับ C4 ข้อ2ตรงกับ C1 ข้อ3ตรงกับ C3 และข้อ4ตรงกับ C2 ครับเพื่อนๆปลายทางได้คำตอบเหมือนผมไหมครับต่อมาข้อ3ครับข้อ1ตอบ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ข้อ2ตอบ y เท่ากับ 2x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3ครับข้อ3ตอบ y เท่ากับ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย2ครับข้อ4ครับ y เท่ากับ 2x ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ3ครับข้อ5ครับ y เท่ากับ2คูณ x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ2ครับ
5: ครับสำหรับข้อที่4นะครับจงเขียนสมการของพาราโบลาที่ผ่านจุด2 1 3 3และ5 -5 ดังรูปนะครับพิจารณาสมการนะครับอยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับซึ่งจุดสูงสุดของกราฟคือคู่อันดับ hk นะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องการหาคือค่า a ค่า h แล้วก็ค่า k ครับจุดสูงสุดคือจุด3 3นะครับดังนั้น h เท่ากับ3แล้วก็ k เท่ากับ3ครับเราจะสามารถเขียนสมการพาราโบลาได้โดย y เท่ากับ a คูณวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3นะครับโดยกำหนดให้สมการนี้เป็นสมการที่1นะครับแทน x และ y ด้วยพิกัดที่1และ2บนจุดที่กราฟผ่านนะครับแล้วผมจะแทน x และ y ด้วย2และ1ตามลำดับนะครับจะได้เป็น1เท่ากับ a คูณวงเล็บ2ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3นะครับพอเราแก้สมการออกมาจะได้ a เท่ากับลบ2ครับ ดังนั้นเราจะสามารถเขียนสมการพาราโบลาได้เป็น y เท่ากับลบ2คูณวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3ครับ
2: จบไปแล้วครับสำหรับการบ้านในชั่วโมงที่แล้วนะครับจากการบ้านของเราครูอยากจะกลับมาทบทวนเกี่ยวกับค่า ah และกับและค่า k นะครับว่าส่งผลกับกราฟอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสมการที่อยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับนักเรียนคิดว่าค่า a ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงกับกราฟอย่างไรบ้างนะครับค่า a ส่งผลอะไรกับกราฟบ้างนะครับความและก็หงายใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่า a มากกว่า0หรือ a เป็นบวกเนี่ยกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดก็คือจุด hk นะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่า a น้อยกว่า0กราฟก็จะเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำนะครับถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำก็จะต้องมีจุดสูงสุดอยู่ที่จุด hk

0: เช่นเดียวกันนะครับต่อไปค่า S ส่งผลอะไรกับกราฟพาราโบลาบ้างครับนอกจากเป็นจุดในขั้วพิกัดที่1แล้วนะครับก็คือกราฟจะเลื่อนขนานตามแนวแกน X เป็นระยะ absolute ของ S หรือค่าสมบูรณ์ของ S หน่วยนะครับถ้า S มากกว่า0กราฟจะเลื่อนไปทางขวาของแกน Y แต่ถ้า S น้อยกว่า0กราฟจะเลื่อนขนานไปทางซ้ายของแกน Y นะครับและนอกจากนี้นะครับจะมีเส้นตรง X เท่ากับ S เป็นแกนสมมาตรของพาราโบลานะครับแต่ทำนองเดียวกันค่า K นะครับส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของพาราโบลาก็คือกราฟจะเลื่อนขนานตามแนวแกน Y เป็นระยะค่าสมบูรณ์ของ K หรือ absolute K หน่วยนะครับโดยถ้าเกิดว่าค่า K เป็นบวกกราฟจะเลื่อนขนานไปทางข้างบนของแกน X แต่ถ้าเกิดว่า K เป็นลบนะครับกราฟจะเลื่อนขนานลงล่างของแกน X นะครับโดยค่า y เท่ากับ k นะครับเป็นค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดโดยจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับมีพิกัดที่2เป็นค่า k นะครับอันนี้คือลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับแต่นักเรียนจำที่ครูเคยแนะนำไหมครับว่าฟังก์ชันกำลัง2หรือสมการพาราโบลาอยู่ในรูปแบบของอะไรนะครับรูปทั่วไปที่เราเรียนกันก็คืออยู่ในรูปแบบของ
1: ax
0: ใช่ไหมครับอันนี้คือสมการพาราโบลาที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ใช่ไหมครับอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีสมการแบบนี้เราสามารถวาดพาราโบลาได้คร่าวๆเลยไหมครับเราจะรู้ว่ากราฟคว่ำกับกราฟหงายจะดูจากค่า a ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสมการพาราโบลาสามารถบอกได้ว่าเป็นพาราโบลาคว่ำหรือหงายดูจากค่า a ถ้า a เป็นบวกเป็นกราฟ a เป็นบวกเป็นกราฟหงายถ้า a เป็นลบเป็นกราฟคว่ำแต่เราสามารถบอกได้ไหมครับว่าจุดยอดจุดสูงสุดจุดต่ำสุดอยู่ที่จุดอะไรครับบอกได้เลยไหมยังไม่สามารถบอกได้นะครับดังนั้นสำหรับกราฟที่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนจะต้องแปลงกราฟที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับให้กลายเป็นรูปของ y เท่ากับ ax คูณ a คูณ x ลบ s ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปนี้ได้เราสามารถบอกอะไรได้บ้างเราบอกได้ว่าเป็นสมการพาราโบลาใช่ไหมครับความกับหงายดูจากค่า a ใช่ไหมครับแล้วก็จุดยอดก็คือจุด hk ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถแปลงพาราโบลาจากรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ยกกำลัง2บวก bx บวก c ให้กลายเป็น a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ได้เราก็จะสามารถวาดกราฟของพาราโบลาได้แบบคร่าวๆและสามารถบอกได้ทั้งกราฟคว่ำหรือหงายแล้วก็จุดสูงสุดจุดต่ำสุดใช่ไหมครับดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาแปลงพาราโบลาจาก y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ให้กลายเป็น y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k กันนะครับสำหรับวิธีการแปลงนะครับจะคล้ายๆกับวิธีที่เราเรียนกันในบทที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับตัวอย่างที่1นะครับจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ลบ 6x บวก5นะครับจากสมการข้อที่1ของเรานะครับโจทย์คือให้เขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ลบ 6x บวก5สมการนี้นะครับเริ่มต้นนักเรียนพิจารณาก่อนอันนี้ให้อยู่ในรูปแบบรูปทั่วไปใช่ไหมครับให้ค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: a เท่ากับ3
0: ข้อนี้นะครับเรารู้ว่าค่า a เท่ากับ 3 b เท่ากับลบ 6 และ c เท่ากับ 5 นะครับเราจะต้องการแปลงให้กลายเป็นรูปมาตรฐานหรือว่า y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับมาวิธีการแปลงนะครับเริ่มต้นจากโจทย์ของเรานะครับนักเรียนเริ่มต้นที่ลอกโจทย์มาเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนคุ้นไหมว่าขั้นตอนต่อไปควรทำอะไรต่อดีครูจะต้องจัดรูปออกมานะโดยวิธีการจัดรูปนะครับครูจะพิจารณา2พจน์ที่มี x อันนี้ก่อนนะครับโอเคนะ นักเรียนสังเกตว่า 3x กำลัง 2 กับ

บ 6x เราสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมครับดึงได้โดยดึง3ออกมาใช่ไหมครับจาก 3x ยกกำลัง2นะครับดึง3ออกมาจะเหลือแค่ x ยกกำลัง2นะครับและ 6x ดึง3ออกมาเหลือ 2x นะครับใช้สมบัติแจกแจงนะครับในการดึงนะครับขั้นตอนต่อไปนี่คิดว่าทำอะไรต่อครับจาก x กำลัง2ลบ 2x คุ้นๆไหมครับเราจะใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปนะครับสูตรกำลัง2สมบูรณ์สูตรว่าอะไรนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2หรือถ้าอยู่ในรูปแบบของผลลบหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2อ่ะนักเรียนสังเกตนะครับ x มองเป็นพจน์หน้านะครับอ่ะนี่คือพจน์หน้านะครับ x อันนี้ก็พจน์หน้าของเราเหมือนกันก็คือ x มี2อย่างหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2มี2แล้วมีหน้าแล้วแต่มีหลังยังครับยังไม่มีแต่คิดว่าหลังของเราคืออะไรเอ่ยก็คือ1ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะใช้สูตรในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์นะครับ3เรายังไม่ได้ทำอะไรกับ3คงที่ไว้ก่อนนะครับต่อไป x กำลัง2นะครับลบ2คูณหน้าแล้วก็คูณหลัง 2x ครบยังครบแล้วนะครับดังนั้นจำนวนของพจน์หลังของเราก็คือเลข1นะครับดังนั้นพจน์หลังของเราคือ1ดังนั้นเราจะต้องบวก1กำลัง2เข้าไปนะครับเพื่อให้เข้าอยู่ในรูปแบบสูตรของกำลัง2สมบูรณ์แต่เนื่องจากโจทย์ของเราเป็นสมการการที่เราบวก1กำลัง2เข้าไปเราจะต้องลบ1กำลัง2ออกมานะครับให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็บวก5นะครับโอเคนะนักเรียนลองสังเกตที่ครูจะไฮไลท์สีเหลืองไว้นะครับนักเรียนสังเกตพจน์สีเหลืองของครูพบว่าอยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์แล้วนะครับเราจะจัดรูปใหม่นะครับโอเคนะจะกลายเป็นเท่ากับ3คูณ x ลบลบอะไรครับลบ1นะครับโอเคนะทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแต่เราพบว่ามีพจน์ไหนที่เกินมาครับนักเรียนพจน์ที่เกินมานี่คือลบ1ยกกำลัง2วิธีการแก้ยังไงดีครับทั้งหมดนี้คูณด้วยอะไรอยู่เราก็นำ3นี้นะครับคูณแจกแจงเข้าไปกับลบ1ยกกำลัง2นะครับโอเคนะ3คูณกับลบเอาใหม่1ยกกำลัง2ได้อะไรครับได้1 1เจอเครื่องหมายลบข้างหน้ากลายเป็นลบ1ลบ1คูณกับ3กลายเป็นลบ3นะครับโอเคนะแล้วก็บวก5ทำอะไรกับจำนวนนี้ไหมครับไม่ทำนะครับโอเคนะหุ้ยเข้ารูปใกล้เข้ารูปยังใกล้แล้วนะครับแก้ไขนิดจัดรูปต่อนิดหน่อยนะครับกลายเป็น3คูณกับ xลบทั้งหมดยกกำลัง2ลบ3กับบวก5บวกลบกันได้เท่าไหร่ครับได้บวก2นะครับโอเคนะอุ๊ยจากสมการของเรานะครับเราจัดรูปใหม่กลายเป็นอะไรครับเนี่ย y เท่ากับ3คูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2เรารู้ค่า ahk มั้ยครับรู้แล้วนะครับว่าอันนี้นะครับค่า a เท่ากับ3นะครับ h เท่ากับ1ลบ1นะครับ x ลบ1แสดงว่า s ของเราจะต้องเป็น1นะครับเครื่องหมายจะตรงกันข้ามกับที่ปรากฏนะครับและ k เท่ากับ2นะครับเนี่ยจากค่า ahk ที่เราได้เราสามารถวาดกราฟคร่าวๆได้ไหมครับa เป็นอะไรครับ a เป็น3กราฟหงายหรือคว่ำครับกราฟหงายจุดยอด
ถ้าเป็นกราฟหงายจุดยอดจะเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดมีพิกัดคือ1และ2นะครับโอเคนะมาตามที่ครูทำไว้นะครับวิธีการทำก็จะประมาณนี้นะครับเราจะจัดรูปใหม่ได้ y เท่ากับ3คูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2นะครับอันนี้คือครูใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปนะครับมาต่อไปนะครับเรารู้แล้วว่า2สมการนี้นะครับเป็นสมการเดียวกันนะครับโอเคนะเนื่องจาก a เป็นบวกใช่ไหมครับโอเคนะเรารู้ว่าค่า a เท่ากับเท่าไหร่นะ a เท่ากับ3 h เท่ากับ1และ k เท่ากับ2นะครับเนื่องจาก a เป็นบวกกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายนะครับจุดต่ำสุดของกราฟก็คือจุด1 2คือจุด hk นะครับต่อไปแกนสมมาตรแกนสมมาตรดูจากค่า x เท่ากับh ใช่ไหมครับก็คือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะค่าต่ำสุดของ y ก็คือค่า k ก็คือ2นะครับนี่ได้ข้อมูลตามนี้นะครับเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปหาพิกัดของจุดต่างๆที่อยู่ข้างเคียงของแกนสมมาตรนะครับโอเคนะแกนสมมาตรเราคือ x เท่ากับ1ใช่ไหมครับหลักการของครูนะครับเราจะตีตารางนะครับโอเคนะตารางครูตรงมากนะครับโอเคนะเราจะเริ่มจากค่า x ใช่ไหมครับแล้วก็ค่า y นะครับเราจะเริ่มจากแกนสมมาตรของเราแกนสมมาตรเราคือ x เท่ากับ1ใช่ไหมครับเราแทนค่า1เข้าไปตรงกลางของตารางของเรานะครับต่อไปเราจะหาอีก2ค่าที่เหลือ2ฝั่งนะครับจำนวนนับที่มากกว่า1ก็คือ2และก็3นะครับโอเคนะแล้วอันนี้ก็จะเป็น0กับ -1 นะครับแทน x เป็น1ได้ค่า y เป็น2นะครับต่อไปแทน x เป็น0ลงไปในสมการแทน x เป็น0ได้ค่า y เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนช่วยกันคิดเลขหน่อย x เป็น0ได้ y เป็นx เป็น0ได้ y เป็น5นะครับโอเคนะเนื่องจากสมมาตรกันถ้า x เป็น2จะได้ y เป็น5มั้ยครับถ้าสมมาตรกัน x เป็น2 y ก็ต้องเป็น y ก็ต้องเป็น5นะครับโอเคนะนักเรียนลองคิดเลขดูนะครับต่อไปถ้าแทน x เป็นลบ1แทน x เป็นลบ1ลงไปในสมการสมการนี้ก็ได้นะครับหรือว่าสมการนี้ก็ได้แทนลงไปในสมการไหนก็ได้นะครับแทน x เป็นลบ1ได้ y เป็นอะไรครับได้ y เป็น14นะครับเนื่องจากความสมมาตรนะครับถ้าแทน x เป็น3 y ก็ต้องเป็น14ด้วยนะครับนักเรียนลองแทนค่าดูนะครับนี่เราจะได้จุด5จุดประมาณนี้นะครับนักเรียนลองนำจุดทั้ง5นะครับไปพลอตในกราฟของเรานะครับโอเคนะซึ่งวิธีการของครูที่ครูทำลงไปในสไลด์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราพิจารณาจากแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะแล้วก็หาเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งนักเรียนจะเอาฝั่งที่น้อยกว่า1ก็ได้หรือนักเรียนจะหาฝั่งที่มากกว่า1ก็ได้นะครับสังเกตว่าค่าจะค่อนข้างจะสมมาตรกันใช่ไหมครับตามแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะจากนั้นครูจะนำข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับไปวาดกราฟนะครับได้เป็นลักษณะดังนี้นะครับ

ครับสำหรับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่2นะครับจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2 -12x -17 นะครับก่อนอื่นนะครับจากโจทย์ของเราเราจะต้องแปลงสมการของเรานะครับให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลัง2บวก k นะครับก่อนวิธีการนะครับเริ่มต้นจากโจทย์ของเราก่อนนะครับเจอโจทย์พยายามลอกโจทย์ออกมาก่อนนะจากโจทย์ของเราสังเกตว่าสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ x กำลัง2กับสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ x เราสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมครับใช้สมบัติแจกแจงได้ไหมครับได้นะครับตัวร่วมตัวประกอบร่วมของเราคืออะไรครับลบ2นะครับเราใช้สมบัติแจกแจงนะครับดึงลบ2ออกมานะครับดึงลบ2ออกมาดังนั้นหน้าพจน์ x กำลัง2ก็จะเหลือแค่ x ยกกำลัง2นะครับจากลบ 12x นะครับเราดึงตัวประกอบร่วมออกมากลายเป็นอะไรครับลบหรือบวกนะดึงลบ2ออกมากลายเป็นบวก 6x นะครับโอเคนะและลบ17เราก็จะคงที่ไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะครับโอเคนะขั้นตอนแรกนะครับดึงตัวประกอบร่วมของหน้าพจน์ x ยกกำลัง2กับหน้าพจน์ x ออกมาก่อนนะครับจากนั้นเราจะทำให้กลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เราดูพจน์หน้า x ว่าเราสามารถแยกออกเป็นผลคูณระหว่าง2หน้าหลังได้หรือไม่6คือ2คูณอะไรครับ2คูณ3ใช่ไหมครับดังนั้นพจน์หลังที่เราต้องบวกเข้าไปก็คือบวกด้วย3ยกกำลัง2นะครับโอเคนะดังนั้นนะครับจะกลายเป็นลบ2นะครับคูณกับ x ยกกำลัง2บวก2คูณ3คูณx นะครับ2หน้าหลังดังนั้นพจน์หลังที่เราจะต้องบวกเข้าไปนะครับก็คือ3ยกกำลัง2นะครับเมื่อเราบวก3ยกกำลัง2เข้าไปเราจะต้องลบ3ยกกำลัง2ออกมานะครับโอเคนะแล้วก็ลบ17นะครับจะเป็นลักษณะดังนี้นะครับนักเรียนสังเกตว่า x ยกกำลัง2บวก2คูณ 3x แล้วก็บวก3ยกกำลัง2อยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะจัดรูปและเรานำลบ2นี้นะครับมาคูณกระจายเข้าไปที่ลบ3ยกกำลัง2นี้นะครับโอเคนะเราจัดรูปใหม่จะได้เท่ากับลบ2คูณ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคนะ3ยกกำลัง2กลายเป็น3ยกกำลัง2กลายเป็น9ลบ9นะครับเอาลบ9คูณกับลบ2กลายเป็นบวก18นะครับแล้วก็ลบ17อุ๊ยคิดเลขง่ายยังดังนั้นนะครับเราจะได้รูปมาตรฐานของเราคือ y เท่ากับลบ2คูณ xบวก3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก1นะครับค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับค่า a เท่ากับลบ2เป็นพาราโบลาคว่ำหรือหงายเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับค่า h คือ3หรือลบ3h คือลบ3นะครับและค่า k เท่ากับ1นะครับโอเคนะกราฟเป็นพาราโบลาความมีจุดสูงสุดคือจุดลบ3และก็1นะครับนี่เป็นไงยากไหมไม่ยากนะครับวิธีการทำของเราก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะดังนั้นจากข้อมูลของเราเนี่ยณตอนนี้เรารู้ชัดเลยว่ากราฟของเรา a ติดลบเป็นพาราโบลาความนะครับจุดสูงสุดก็คือ HK คือลบ3กับ1นะครับแกนสมมาตรคือ X เท่ากับลบ3นะครับค่าสูงสุดของ Y ก็คือค่า K เป็น1นะครับจากนั้นเราจะหาพิกัดรอบๆแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรเราคือ X เท่ากับ
ลบ3นะครับอ่ะเราหาจุดรอบๆลบ3นะครับอ่ะซึ่งครูหาให้แล้วนะครับเราสตาร์ทที่ลบ3นะครับค่า y ของลบ3ก็คือ y เท่ากับ1ใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนก็จะหาอีก2ค่าที่เหลือจะได้ดังนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเอาฝั่งที่มากกว่าลบ3นะครับโอเคนะก็จะได้เป็นดังนี้นะครับโอเคนะดังนั้นนะครับเราจะวาดกราฟของเราได้ดังนี้นะครับ

นักเรียนครับลองกลับมาดูทั้งตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2นะครับจากตัวอย่างที่1นะครับเราแปลงสมการ y เท่ากับ 3x กําลัง 2 ลบ 6x บวก 5ให้กลายเป็น y เท่ากับ3คูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกําลัง2บวก2ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะได้ว่าเราจะมี a เท่ากับ3 b เท่ากับ -6 และ c เท่ากับ5ใช่ไหมครับโอเคนะและทำนองเดียวกันเราจะได้ a เท่ากับ3 s เท่ากับ1และ k เท่ากับ2อ่ะนักเรียนครับในการแปลงให้กลายเป็นรูปของรูปมาตรฐานนะครับเราจะใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์ในการแปลงใช่ไหมครับซึ่งสังเกตว่าเทคนิคในการแปลงเนี่ยจะคล้ายๆกับในหน่วยที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับอ่ะครูอยากจะให้เสนออีกวิธีหนึ่งนะครับโอเคนะซึ่งวิธีนี้นะครับจะสรุปเป็นสูตรได้ว่าค่า s อ่ะจะเท่ากับลบ b ส่วน2a นะครับซึ่งนักเรียนสามารถลองไปพิสูจน์ตรงนี้ได้โดยใช้แนวคิดเดียวกับเรื่องของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับ s จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a และค่า k จะเท่ากับค่าของ x นะครับที่แทนด้วย s นะครับที่เราหามาดังนั้นนะครับถ้านักเรียนเจอโจทย์เกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะครับเราสามารถสรุปได้ว่า s จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับโอเคนะข้อนี้ b ของเราคือลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ของเราคือ3นะครับมา b คือลบ6a คือ3จากสูตร s เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับจะได้ว่าตรงไหนมี b แทน b ด้วย -6 ตรงไหนมี a แทน a ด้วย3จะได้ s เท่ากับ1นะครับทำนองเดียวกันเราได้ s เท่ากับ1และ f s ก็คือ f ของ1นะครับโอเคนะ f s คือ f ของ1หมายความว่าตรงไหนมี x ให้แทน x ด้วยเลข1หรือจำนวน1ของเรานะครับอ่ะตรงไหนมี x แทน x ด้วย1นะครับก็จะเป็นดังนี้ซึ่งเราคิดเลขออกมาได้ค่า k เท่ากับ2นะครับโอเคนะเฮ้ยนักเรียนสังเกตว่าตรงไหมครับจากสมการของเราได้ hk ก็คือจุด1 2ซึ่งตรงกับที่เราใช้วิธีของกำลัง2สมบูรณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนะและก็จะวาดกราฟได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคนะดังนั้นจากข้อ2นักเรียนคิดว่าถ้าเราใช้สูตรเดียวกันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับวิธีกำลัง2สมบูรณ์ไหมครับได้นะครับโอเคนะเราเจอโจทย์เราหาค่า ahk ก่อนนะขออภัยครับเราหาค่า abc ให้ได้ก่อนนะครับดังนั้น s จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a ซึ่งครูคิดเลขออกมาได้ลบ3นะครับโอเคนะและค่า k เท่ากับ f ของลบ3ซึ่งเท่ากับ1สังเกตว่าจากสูตรของเรานะครับ s กับ k ตรงกับในรูปแบบของที่เราใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์พอดีนะครับโอเคนะดังนั้น hk ก็คือ -3 1นะครับจะได้กราฟดังนี้นะครับดังนั้นสรุปคร่าวๆนะครับเทคนิคในการหาค่าของ s และ k นะครับจากสมการของเราจาก y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k ได้โดยใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปหรือถ้านักเรียนไม่ถนัดการใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์นะครับเพื่อความสะดวกนะครับเราสามารถใช้สูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a ได้เนื่องจากค่า h เป็นพิกัดของจุดยอดพิกัดที่1นะครับดังนั้นค่า k ของเราสามารถหาได้จากแทนค่า x ด้วย s ในสมการพาราโบลานะครับโอเคนะจากเทคนิคดังนี้นะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่7นะครับเรื่องกราฟของสมการ y เท่ากับ a คูณ x กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับโดยโจทย์ของครูนะครับข้อที่1ใหญ่นะครับจะให้นักเรียนเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้ซึ่งมี2ข้อข้อ1และข้อ2นะครับอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนใช้วิธีการแปลงตามที่ครูนำเสนอไปนะครับ
ต่อไปนะครับข้อที่2นะครับให้นักเรียนพิจารณาสมการแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วตอบคำถามโดยที่ไม่ต้องเขียนกราฟนะครับโอเคนะให้นักเรียนหาค่า AHK ให้ได้นะครับและตอบคำถามทั้ง5ข้อนี้และข้อที่3นะครับถ้าเกิดว่าเรามีพาราโบลาที่ผ่านจุด3จุดดังรูปนี้นะครับมีสมการเป็นอย่างไรให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับ

0: ค่ะในโจทย์ข้อแรกนะคะจะเป็นสมการ y เท่ากับ x กำลัง2บวก 6x บวก 8 ค่ะจะเขียนสมการให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ค่ะซึ่งเมื่อแก้สมการนะคะจะได้ออกมาดังนี้ค่ะ y เท่ากับ x บวก 3 ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ 1 ค่ะพิจารณาจากสมการนะคะเนื่องจาก a เป็นค่าบวกจะเป็นกราฟพาราโบลาหงายค่ะจุดต่ำสุดของกราฟนะคะจะเป็นจุด hk หรือว่าจะเป็นจุดลบ3และลบ1ค่ะแกนสมมาตรนะคะจะคือ x เท่ากับลบ3ค่ะแล้วก็ค่าต่ำสุดของ y เนี่ยคือลบ1ค่ะต่อมานะคะจะมาหาพิกัดจุดต่างๆนะคะที่อยู่บนข้างเดียวกันของแกนสมมาตรค่ะเมื่อหาออกมานะคะจะได้จำนวนดังนี้ค่ะแล้วก็จะสามารถวาดกราฟได้ดังนี้ค่ะ
1: ข้อ2ย่อยนะคะจากสมการ y เท่ากับลบ x กำลัง2ลบ 4x ลบ2ค่ะมีค่า a เท่ากับลบ1 b เท่ากับลบ4 c เท่ากับลบ2ค่ะวิธีทำจากสูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a ค่ะจะได้ลบ2จาก k เท่ากับ f ลบ2จะได้2ค่ะพิจารณาสมการ y เท่ากับลบ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะบวก2มีค่า a เท่ากับลบ1 h เท่ากับลบ2 k เท่ากับ2ค่ะจะได้1เนื่องจาก a น้อยกว่า0นั่นคือกราฟเป็นพาราโบลาคว่ำค่ะจุดสูงสุดของกราฟคือ hk เท่ากับลบ2 2 3แกนสมมาตรคือ x เท่ากับลบ2 4ค่าสูงสุดของ y คือ2ค่ะจะได้กราฟดังรูปค่ะ
2: สำหรับข้อ2ใหญ่นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปทำเป็นการบ้านโดยใช้แนวคิดในการพิจารณาเหมือนกับข้อ1ใหญ่ทั้ง2ข้อย่อยสักครู่นี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการนำเสนอของข้อที่3ครับ
3: จากโจทย์นะคะพิจารณาจากกราฟของพาราโบลาที่กำหนดให้จะได้ว่าสมการของพาราโบลาอยู่ในรูป y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ค่ะเมื่อ a มากกว่า0ซึ่งมีจุดต่ำสุดของกราฟคือ h k ค่ะและเนื่องจากจุดลบ3ลบ2เป็นจุดต่ำสุดของกราฟดังนั้น h เท่ากับลบ3และ k เท่ากับลบ2ค่ะจึงได้สมการของพาราโบลาอยู่ในรูป y เท่ากับ a วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะและเมื่อแทน x และ y ด้วยพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดที่กราฟผ่านลงในสมการจะสามารถหาค่า a ได้ดังนี้ค่ะเนื่องจากกราฟผ่านจุดลบ2 0จะแทน x ด้วยลบ2และแทน y ด้วย0ลงในสมการ y เท่ากับ a วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะจะได้0เท่ากับ a วงเล็บลบ2บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะดังนั้น a จะเท่ากับ2ค่ะแทน a เท่ากับ2ลงในสมการ y เท่ากับ a วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2บวก2จะได้ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ2ค่ะและเมื่อใช้พิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดลบ5 6และลบ3ลบ2มาตรวจสอบนะคะจะได้ว่าค่าเหล่านั้น

0: ของพาราโบลาที่ผ่านจุดลบ5 6ลบ3 2และลบ2 0คือ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c ได้ดังนี้ค่ะ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะเท่ากับ2คูณ x กำลัง2บวก 6x บวก9ลบ2ค่ะดังนั้น y จะเท่ากับ 2x กำลัง2บวก 12x บวก16ค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนนำเสนอการบ้านไปนะครับเราจะมาร่วมสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะครับสำหรับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับการบอกลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการนี้นะครับทำได้โดยการเขียนสมการดังกล่าวให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k เมื่อ s กับ k เป็นค่าคงตัวนะครับโดยการทำบางส่วนของสมการให้กลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์หรือนะครับนักเรียนสามารถใช้สูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a และ k เท่ากับ f ของ h ได้นะครับซึ่งจะช่วยบอกลักษณะของกราฟจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและแกนสมมาตรนะครับจะทำให้สามารถเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่8โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนในเรื่องของการวาดกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับแล้วชั่วโมงหน้าเราจะมีควิซกันเล็กน้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 9:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะและตอนนี้นะคะเราได้นำนักเรียนมาถึงชั่วโมงสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะนำความรู้จากชั่วโมงที่แล้วค่ะในเรื่องของอะไรเอ่ยนักเรียนในเรื่องประโยคซับซ้อนนะคะไม่แน่ใจว่านักเรียนได้ทบทวนมาหรือเปล่าแต่วันนี้เรามีความจำเป็นต้องใช้ความรู้จากเรื่องประโยคซับซ้อนเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์ข้อความดีๆออกสู่สังคมของเรานะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เราจะต้องมาประยุกต์ใช้ความรู้ให้เห็นว่านักเรียนสามารถที่จะถ่ายทอดข้อความจากพระบรมราโชวาทในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่และสำนวนภาษาที่ร่วมสมัยมากขึ้นกับบทเรียนนี้ค่ะในชื่อนี่เลยนะคะถ้อยเรียงถ้อยร้อยความคุณค่าพระบรมสู่สังคมออนไลน์นักเรียนสังเกตนะว่าข้อความต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์ทุกวันนี้เราสามารถที่จะอ่านแล้วก็ใช้เป็นคติเตือนใจได้นั่นหมายความว่าวันนี้ค่ะเราจะใช้ข้อความนี้นะคะมาสร้างสรรค์ให้สังคมได้รับรู้กันนะคะโดยวันนี้ค่ะเราจะเน้นไปที่เรื่องของประโยคในพระบรมราโชวาทนะคะซึ่งประโยคจากพระบรมราโชวาทนั้นเป็นสำนวนในยุคใดในยุครัชกาลที่เท่าไหร่ลูก

รัชกาลที่5คิดตามคุณครูไปด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนตั้งหลักนะลูกเรื่องของประโยคสิ่งที่หนูต้องทำได้คืออะไรเรายังไม่ทิ้งในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับประโยคซับซ้อนนะลูกอย่างแรกเลยหนูจะต้องระบุชนิดของประโยคซับซ้อนได้2นักเรียนสามารถเรียบเรียงประโยคที่มีความซับซ้อนได้หมายความว่าหนูเรียบเรียงประโยคมาอย่างไรหนูต้องระบุได้ว่าประโยคที่หนูสร้างมานั้นเป็นประโยคชนิดใดนะคะ3คือสะท้อนความแตกต่างของภาษาในอดีตและปัจจุบันได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ครูจะรอชมผลงานนะคะนักเรียนคิดว่ายากไหมเดี๋ยวดูตัวอย่างดูตัวอย่างแล้วหนูจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอย่างข้อความนี้ค่ะคุณครูนำข้อความจากยุคปัจจุบันมาให้ดูนะคะว่าผลงานที่นักเรียนจะนำเสนอเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างเช่นข้อความนี้จะมาจากเพจทำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะซึ่งจะให้ข้อคิดให้คติเตือนใจไว้อย่างมากมายอย่างข้อความนี้เป็นข้อความพื้นฐานเลยบอกว่าเรื่องราวทุกเรื่องราวมี2ด้านเสมอหนูรู้สึกยังไงจริงไหมลูกมันสะท้อนความคิดเรานะคะว่าข้อความนี้ทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างมี2ด้านเตรียมรับมือทั้งด้านดีและก็ด้านเสียใช่ไหมคะนี่คือข้อคิดที่ได้มาแต่ทีนี้ค่ะอยากชวนนักเรียนมองในมุมของหลักภาษาดูสิคะว่าข้อความนี้เป็นประโยคอะไรจะบอกใบว่านี่คือประโยคพื้นฐานนะคะยังไม่ซับซ้อนไหนลองตอบครูสิน่าจะเป็นสามัญใช่ไหมลูกถูกต้องค่ะกฎของมันคือสามัญจะต้องไม่มีอะไรนะไม่มีคำเชื่อมหากมีกริยาหลายกริยาจะต้องเป็นกริยาเรียงอะอย่างข้อนี้ตอบครูได้ไหมว่าประธานอยู่ตรงไหนเรื่องราวส่วนขยายประธานคือทุกเรื่องราวใช่ไหมคะก็จะชัดเจนว่าเนี่ยประธานนะคะก็คือจะมีทั้งตัวประธานและขยายประธานจากนั้นค่ะกริยาหลักอยู่ไหนลูกกริยาอยู่คำว่ามีแล้วหลังคำว่ามีเป็นกรรมหรือเป็นส่วนขยายคะลูกเก่งมากตอบเป็นเสียงเดียวกันแสดงว่ามีความเข้าใจนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะคำว่ามีคำว่าเป็นคำว่าคือมันจะมีส่วนขยายตามหลังนะคะมีอะไรมี2ด้านเสมอมันจบเพียงเท่านี้นั่นหมายความว่าประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบธรรมดายังไม่ซับซ้อนเดี๋ยวมาดูประโยคต่อไปจากเพจเดิมนะคะข้อความบอกว่าอย่าละเลยคนที่คุณรักเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนคือวันสุดท้ายที่ได้พบกันข้อความนี้ใจความอยู่ตรงไหนลูกใช่ค่ะจากสีที่แตกต่างหนูจะเห็นได้เลยว่าประโยคหลักจริงๆต้องการจะสื่อว่าอย่าละเลยคนที่คุณรักแต่ครูถามหน่อยสิว่ามันมีอะไรหายไปในประโยคหลักนี้คะลองดูสิใช่แล้วหนูคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยประธานหายไปหรือเขาละประธานงั้นตอบมาสิว่าประธานคืออะไรประธานคนที่คุณรักใช่หรือไม่เป็นส่วนขยายไม่ใช่หรอเป็นคำว่าที่ใช่ไหมแล้วประธานอยู่ไหนเขาละอะไรไว้เขาละผู้อ่านไงนะคะเพราะข้อความนี้อะค่ะเป็นการเตือนใจดังนั้นหมายความว่าคุณเธออย่าละเลยคนที่คุณรักแค่ละคำว่าเธอคำว่าคุณเอาไว้เพราะว่าต้องการสื่อสารกับคนอ่านหรือว่าคนฟังนั่นเองนะคะส่วนขยายก็คือส่วนที่เหลือค่ะหนูดูประโยคหลักก่อนสิว่านี่เป็นประโยคอะไรเก่งมากเลยอ่ะสังเกตจากอะไรคะสังเกตจากคำว่าที่อย่าละเลยคนแบบไหนข้อความนี้เดี๋ยวจะเน้นให้ชัดเจนนะลูกหนูดูนะคำว่าที่เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณครูบอกว่าอนุประโยคมันจะมีคำเชื่อมอยู่ด้านหน้าเสมอใช่ไหมคะแล้วหลังคำว่าที่ไปขยายอะไรดูนะที่คุณรักเนี่ยไปขยายคนว่าคนไหนคนที่คุณรักมันก็จะเจาะจงมากขึ้นแต่ยังไม่พอเพราะว่ายังไม่คมมากพอจะให้กินใจต้องใส่เหตุผลเข้าไปด้วยการใส่อนุประโยคเพิ่มเข้ามาหนูดูอนุประโยคข้อนี้ค่ะหลังคำว่าเพราะนะคะหลังคำว่าเพราะแรกเพราะเราไม่รู้1อนุประโยคใช่ไหมคะมันไปขยายอะไรไปขยายว่าอย่าละเลยอย่าละเลยเพราะอะไรไปขยายคำว่าอย่าละเลยนะคะเพราะเราไม่รู้ยังไม่พอค่ะยังไม่รู้

0: อะไรใช่ไหมขยายคำว่าไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าวันใดตรงนี้นะคะก็จะขยายให้ชัดเจนมากขึ้นหมายความว่าเอาอนุประโยคมาขยายอนุประโยคไม่รู้ว่าวันใดคือวันสุดท้ายยังไม่จบเจออะไรคะเจอคำว่าที่วันสุดท้ายซึ่งมันมีส่วนขยายของมันอยู่ที่อะไรที่ได้พบกันนะคะนั่นหมายความว่าหนูดูอนุประโยคกี่จุดคะ12แล้วก็3มีอนุประโยคซ้อนกัน3จุดด้วยกันหนูคิดว่าทำแบบนี้ยากไหมหนูสังเกตนะครูจะให้หนูดูอะไรก่อนเป็นอันดับแรกใช่ครูจะให้หนูดูประโยคหลักก่อนดังนั้นหนูต้องถามตัวเองว่าหนูจะสอนอะไรหรืออยากสื่อสารอะไรกับคนฟังอ่านแล้วหนูสร้างประโยคพื้นฐานขึ้นมาจากนั้นค่อยขยายไปอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะเราพูดถึงประโยคหลักว่าต้องการจะให้คนอ่านหรือคนฟังเนี่ยอย่าละเลยคนที่คุณรักแล้วขยายต่อว่าเพราะอะไรเมื่อเราใส่เหตุผลเข้าไปมันก็จะไปขยายส่วนกริยาว่าทำแบบนั้นไปทำไมมันก็จะได้อนุประโยคเพิ่มขึ้นมาเพียงเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนสามารถอธิบายได้ก็คือใช้ความรู้จากประโยคซับซ้อนอธิบายว่าแล้วหนูเพิ่มอนุประโยคอะไรเข้ามานะคะอย่างประโยคนี้ทั้งประโยคเนี่ยสรุปแล้วเป็นประโยคอะไรซับซ้อนคะซ้อนซับซ้อนเยี่ยมค่ะครูว่าครูเห็นแนวทางแล้วล่ะเหมือนนักเรียนจะเริ่มเข้าใจใช่ไหมคะอย่าเพิ่งตกใจค่อยๆดูไปนะคะการดูจากคำเชื่อมจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะเพิ่มพูนความรู้อีกครั้งหนึ่งโดยทบทวนประโยคซับซ้อนหลักๆให้ชมกันเอาตัวอย่างมาให้ชมกันเพื่อให้นักเรียนเห็นแนวทางมากขึ้นดีไหมเอ่ยถ้าอย่างนั้นเราไปเพิ่มพูนปัญญากันในช่วงนี้ค่ะเพิ่มพูนปัญญาปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะเติมความรู้ก็คือนำตัวอย่างมาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนหลักการไปจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนหลักการไปประโยคซับซ้อนในพระบรมราโชวาทนะคะก็มีดูความหมายก่อนนะอย่างแรกงานของหนูจะต้องเป็นประโยคซับซ้อนนั่นหมายความว่าหนูจะต้องนำประโยคหลายๆประโยคมารวมกันโดยที่คุณครูให้ตั้งหลักว่าสร้างจากประโยคพื้นฐานซึ่งมันจะง่ายและไม่สับสนกับตัวหนูเองด้วยนะคะทีนี้ดูตัวอย่างนะถ้าหนูต้องการบอกว่าหนูอยากได้ประโยคสามัญซับซ้อนหนูตั้งต้นด้วยประโยคสามัญเลยง่ายๆเลยแล้วหลังจากนั้นหนูเพิ่มส่วนขยายหนูดูประโยคนี้นะคะอ่านข้อความสิ
1: คร
0: ัม
1: คร
0: ึกนะคะคุณครูมีส่วนขยายไม่มากนะคะสังเกตนะวิชาความรู้เป็นประธานหลักใช่ไหมคะเป็นประธานของประโยคคำว่าในความรู้ในไหนในหนังสือไทยตรงนี้เป็นส่วนขยายขยายประธานแล้วคำว่าเป็นกริยาหลักเป็นอะไรเป็นของเก่าเท่านี้แล้วหนูสร้างความซับซ้อนโดยเพิ่มอะไรส่วนขยายคำว่าคร่ำครึกเก่าธรรมดาไม่เก่ามากไปเพิ่มความเก่าเข้าไปอีกด้วยคำว่าคร่ำครึนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตเราจะมีส่วนขยายกี่ส่วน1แล้วก็2ใช่ไหมคะเราสามารถเพิ่มส่วนขยายเข้าไปได้อีกอย่างเช่นในหนังสืออันหนาเตอะเราเพิ่มไปได้อีกนะเพราะว่าภาษาไทยเวลาสร้างประโยคมาแล้วมันสามารถขยายได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่หากหนูบอกว่าหนูต้องการประโยคสามัญซับซ้อนมันมีข้อควรระวังคือเราสามารถใช้ประโยคโดยที่มีกริยาเรียงกันหลายตัวได้แต่ห้ามมีอะไรนะลูกคำเชื่อมเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะกลายเป็นอีกประโยคนึงเลยนะคะแต่หนูบอกว่าครูขาหนูอยากได้ความซับซ้อนค่ะซับซ้อนไปกว่านั้นประโยคสามัญไม่พอแน่ขอซ้อนซับซ้อนคุ้นประโยคนี้ไหมคะครูนำมาจากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมแต่ครูรู้สึกว่าซับซ้อนไม่พอค่ะเดี๋ยวครูจะสร้างความสับสนด้วยการเพิ่มอนุประโยคเข้าไปอีกนะคะจากข้อความเดิมบอกว่าจงเข้าใจว่าภาษาต่างประเทศนั้นเป็นพื้นของความรู้ที่กว้างขวางแค่เติมคำว่าที่กว้างขวางก็ไปขยายความรู้แล้วใช่ไหมคะมันจบเพียงเท่านั้น

เมื่ออยากได้ความซับซ้อนเพิ่มไปอีกใส่เหตุผลเข้าไปค่ะเพราะแล้วหลังนี้เพราะความรู้ในหนังสือไทยที่มีผู้แต่งไว้นั้นเป็นของเก่ายังไม่พอค่ะขออีกหน่อยหนึ่งจึงไม่พอเล่าเรียนหมายความว่าครูเนี่ยเพิ่มส่วนขยายคำว่าเพราะไปแล้วหลังจากนั้นจึงใส่สิ่งที่ตามมาโดยใช้คำว่าจึงเป็นอนุประโยคขยายส่วนข้างหน้าเข้าไปอีกในความจริงแล้วครูจะมีส่วนขยายส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะเท่ากับว่าครูมีส่วนขยาย1ส่วนขยาย2และส่วนขยาย3 3อนุประโยคซ้อนกันอยู่นะคะเพื่ออธิบายให้เหตุผลมันชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้แสดงว่าเราเริ่มจากประโยคพื้นฐานได้ถูกต้องไหมไม่ยากเลยไม่ยากเลยคุณครูปลายทางคะช่วยปลอบนักเรียนกันค่ะมันไม่ยากค่ะนะคะต่อไปเรามาดูประโยครวมซับซ้อนกันบ้างดีกว่าประโยครวมซับซ้อนเนี่ยเราสังเกตสิ่งหลักๆเลยคือคำเชื่อมใช่ไหมตอบครูให้ชื่นใจสิประโยครวมคำเชื่อมหลักๆมีอะไรบ้าง1เจอแต่ตรงนี้ใช่ไหมแต่มีอะไรอีกและมีอะไรอีกหรือแต่และหรือและแต่หรือใช่ไหมเราตั้งหลักไว้เพียงแบบนี้ก่อนเป็นประโยครวมสามัญก่อนประโยครวมทั่วไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มความซับซ้อนเช่นข้างหน้าอาจจะเป็นประโยคซ้อนข้างหลังอาจจะเป็นซ้อนด้วยหรือรวมด้วยอย่างดูตัวอย่างประโยคนี้ถ้าเกิดเป็นเจ้านายแล้วอยู่นิ่งๆตลอดชีวิตเนี่ยเป็นแค่อนุประโยคสั้นๆใช่ไหมเป็นประโยคสั้นๆก็สบายดังนั้นหลังคำว่าดังนั้นประโยคหลักอยู่นี่จะไม่ผิดอะไรกับดิรัจฉานที่เกิดมากินกินนอนนอนแล้วตายแล้วก็ตายนะคะนี่คือ1ประโยคนะแล้วใช้ข้อความที่มันขัดแย้งกันเพื่อให้เกิดความย้อนแย้งแล้วก็ให้เกิดการสะเทือนใจแต่สัตว์บางอย่างมีเขามีกระดูกเป็นประโยชน์ได้บ้างยังไม่จบขยายความอีกหน่อยซึ่งมีประโยชน์มากกว่าคนคนแบบไหนที่ประพฤติอย่างสัตว์เสียอีกนะคะนี่คือข้อความที่เป็นสำนวนในพระบรมราโชวาทนะคะคุณครูไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากนักดังนั้นตรงนี้จะเห็นเลยว่าจะมีส่วนขยายค่อนข้างเยอะนะคะก็จะใช้อนุประโยคนั่นเองดังนั้นลักษณะนี้เป็นประโยครวมนะคะโดยมีคำว่าแต่เป็นตัวแบ่งประโยค2ประโยคนะคะซึ่งหน้าแต่เนี่ยตรงนี้หนูคิดว่าเป็นประโยคอะไรคะประโยคแรกของเราถ้าแบ่งแบบนี้ประโยคข้างหน้าหนูคิดว่าเป็นประโยคอะไรนะลูกสังเกตจากอะไรเอ่ยสังเกตถ้าดังนั้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะประโยคซ้อนอยู่ข้างหน้าแล้วหลังคำว่าแต่เป็นประโยคอะไรสังเกตสิมันมีคำว่าอะไรซึ่งใช่ไหมแล้วก็มีคำว่าที่ไม่ได้มีคำว่าและแต่หรือซ่อนอยู่ดังนั้นมันก็จะเป็นซ้อนด้วยเหมือนกันแต่เป็นซ้อนที่ซับซ้อนซึ่งมันจะมีความยากเนื่องจากว่าเราเนี่ยสร้างความซับซ้อนให้มันซ้อนไปก็มันจะเกิดเป็นข้างหน้าเป็นประโยคซับซ้อนซ้อนซับซ้อนแล้วก็ขัดแย้งด้วยประโยคซ้อนซับซ้อนเพราะว่าประโยคนี้มันเป็นการย้อนแย้งถูกต้องไหมย้อนแย้งให้เห็นว่าเกิดเป็นคนมันถ้าไม่ทำอะไรก็เหมือนสัตว์แล้วข้างหลังแต่สัตว์ถ้ามีประโยชน์เนี่ยมันก็ดีกว่าคนไงแบบนี้ค่ะมันเป็นข้อความที่ซับซ้อนแต่มันกินใจนะคะนี่คือพลังของการสร้างเรียบเรียงประโยคให้มันมีความแย้งกันแล้วมันกระทบต่อใจของผู้อ่านนั่นเองยากไหมครูว่าหนูเห็นแนวทางแล้วล่ะใช่ไหมนักเรียนปลายทางคะพร้อมหรือยังนี่คือตัวอย่างที่มาทบทวนกันเพื่อให้หนูเกิดความมั่นใจมากขึ้นและต่อไปคุณครูจะนำทุกคนเข้าสู่ภารกิจหลักของเราในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดเตรียมตัวเด็กๆเตรียมตัวพบกับกิจกรรมนี้เลยคือเรียงถ้อยร้อยความคุณค่าพระบรมมราโชวาทสู่สังคมออนไลน์นะคะกิจกรรมนี้นะคะขอแบ่งอย่างนี้นะเราจะไม่ทำกิจกรรมกลุ่มนะคะเพราะว่าอยากจะประเมินนักเรียนให้ครอบคลุมแล้วก็ได้เห็นความสามารถนักเรียนมากขึ้นดังนั้นแต่ละกลุ่มขอแบ่งย่อยไปอีกเป็นกลุ่มละ2ใช่ไหมคะดังนั้น1กลุ่มเนี่ยควรจะมีเป็นการจับคู่2คนหรือมากสุดให้ได้แค่3คนนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะลูกจากนั้นให้เราตกลงกันว่าเราจะเลือกพระบรมราโชวาทข้อไหนเราสนใจพระบรมราโชวาทข้อไหน

ให้เราเรียบเรียงใหม่เป็นสำนวนภาษาในยุคปัจจุบันเหมือนกับการสร้างโค้ดรู้จักคำว่าโค้ดไหมหรือแคปชั่นเพื่อให้คติให้การเตือนใจกับผู้คนที่อ่านจากนั้นทำยังไงต่อเราต้องอธิบายได้ว่าข้อความที่เราสร้างมานั้นประกอบไปด้วยประโยคชนิดใดมีความซับซ้อนอย่างไรเหมือนที่ครูอธิบายจากตัวอย่างให้หนูดูเข้าใจนะโดยนักเรียนออกแบบข้อความเมื่อมั่นใจแล้วเนี่ยเราจะนำข้อความนี้ไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์โดยติดแฮชแท็กนะก็คือแฮชแท็กเรียงถ้อยร้อยความคุณค่าพระบรมราโชวาทสู่สังคมออนไลน์นักเรียนปลายทางคะเมื่อนักเรียนถึงหน่วยการเรียนรู้นี้เมื่อนักเรียนได้รับการตรวจจากคุณครูปลายทางเรียบร้อยแล้วอยากจะให้นักเรียนได้เผยแพร่ข้อความดีๆสู่สังคมออนไลน์โดยใช้แฮชแท็กเดียวกันเพื่อที่จะให้คนทั่วๆไปหรือว่าสื่อออนไลน์สามารถที่จะเข้าไปอ่านแล้วก็สร้างความประทับใจแล้วก็ข้อคิดเตือนใจให้กับตัวเองได้โดยคุณครูอาจจะกดเข้าไปในแฮชแท็กนี้แล้วเราจะได้มาชมผลงานร่วมกันนะคะอ่ะนักเรียนปลายทางต้นทางพร้อมไหมลูกมีใครสงสัยในกิจกรรมบ้างได้นะอ่ะถ้าอย่างนั้นมีตัวอย่างให้ดูหลังจากที่หนูเลือกได้แล้วว่าจะเป็นพระบรมราโชวาทข้อไหนขอให้เด็กๆนะคะเขียนข้อความที่นักเรียนสร้างสมบูรณ์นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะอย่างเช่นครูปูบอกว่าจงอุตสาหะเล่าเรียนโดยความเพียรอย่างยิ่งตรงนี้เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะจงอุตสาหะเล่าเรียนโดยความเพียรอย่างยิ่งเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะทำการให้คุณแก่บ้านเมืองของตนและโลกที่ตัวได้เกิดมาจากข้อความนี้ค่ะเป็นสำนวนเก่าใช่ไหมครูเปลี่ยนข้อความใหม่เป็นจงขยันกับการเรียนให้มากพอเพื่อใช้การศึกษาเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์โลกใบนี้ต่อไปครูกลับคำครูเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาในปัจจุบันแล้วบอกว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ประกอบไปด้วยประโยคซ้อนสังเกตจากคำว่าเพื่อเป็นคำเชื่อมที่ขยายเหตุผลจากประโยคข้างหน้าและซ้อนด้วยประโยครวมพอจะได้ไหมคะเท่านี้แล้วติดแฮชแท็กนะคะเรียงถ้อยร้อยความพระบรมราโชวาทสู่สังคมออนไลน์นักเรียนติดแฮชแท็กก่อนไหมเขียนแฮชแท็กลงไปเขียนพร้อมกันเรียงถ้อยร้อยความค่ะเขียนในข้อความพระบรมราโชวาทนักเรียนคะเรียงถ้อยร้อยความคุณค่าพระบรมราโชวาทสู่สังคมออนไลน์ให้นักเรียนติดแฮชแท็กรอก่อนเมื่อเด็กๆติดแฮชแท็กเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถที่จะเลือกข้อความได้เลยแล้วสร้างสรรค์ข้อความได้เลยนะคะเดี๋ยวติดแฮชแท็กเสร็จคุณครูจะย้อนกลับไปที่หน้าผลงานนะนักเรียนปลายทางคะติดแฮชแท็กรอเลยค่ะใครเสร็จแล้วสามารถเลือกพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนะคะขอสงวนข้อ7เอาไว้นะติดต่อราชทูตนะคะขอเป็นข้อ1ถึงข้อ6 1ถึง6ตอนนี้ใครมี3คนเลือกเลยค่ะเลือกเลยจะใช้พระบรมราโชวาทข้อไหนแล้วปรับเป็นสำนวนปัจจุบัน

สวัสดีค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากเด็กๆได้มาเรียบเรียงประโยคจากพระบรมราโชวาทสู่ภาษาในยุคปัจจุบันนะคะสิ่งที่เด็กได้สะท้อนมานั้นย่อมจะเป็นประโยชน์และข้อคิดให้กับผู้เรียนทั้งหมดนะคะรวมไปถึงถ้าเรามีโอกาสได้เผยแพร่สู่สังคมออนไลน์คนที่เข้ามาอ่านก็จะได้แง่คิดตามไปวันนี้ค่ะหลังจากที่คุณครูพยายามตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆในแต่ละกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มที่เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณครูอยากให้นำเสนอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆต้นทางด้วยดังนั้นขอสัก3กลุ่มนะคะ3กลุ่มที่จะมานำเสนอในวันนี้ค่ะเข้าสู่ในช่วงของการนำเสนอนะคะกลุ่มไหนจะนำเสนอให้เพื่อนปลายทางได้ชมกันกลุ่มหนูอ่ะงั้นเริ่มจากฝั่งแรกก่อนเชิญค่ะ
1: ค่ะแคปชั่นที่หนูคิดนะคะก็คือเพราะบางครั้งของที่อยากได้ก็อาจไม่ใช่ของที่ควรมีถ้าเรายังไม่รู้ตัวว่าจะใช้มันไปเพื่ออะไรค่ะ
0: ดีมากเลยค่ะเป็นประโยคอะไรคะ
1: เป็นประโยคซ้อนซับซ้อนค่ะ
0: ซ้อนซับซ้อนถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยและต่อไปค่ะต่อไปหนูนะคะกลุ่ม3เหมาทั้ง2กลุ่มเลย
2: อย่าถือตัวว่าเป็นลูกของใครเพราะสักวันหนึ่งอำนาจจะหายไปดังนั้นคนที่สูงไม่เคยยกตัวเองขึ้นเพราะรู้ว่าค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่ใจที่ไม่ถือตัวครับ
0: ค่ะเป็นประโยคแบบใดคะ
2: ประโยคซ้อนซับซ้อนครับ
0: ซ้อนซับซ้อนนะคะซึ่งมีความซับซ้อนซ้อนเงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะขอบคุณค่ะอีกสักหนึ่งกลุ่มค่ะอีกสักหนึ่งกลุ่มเชิญค่ะ
3: แคปชั่นที่พวกหนูคิดนะคะก็คืออย่าถือตัวว่าตัวเองเป็นคนมีอำนาจเพราะวันหนึ่งสิ่งนั้นจะกลับมาทำร้ายตัวคุณเองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแต่ว่าเป็นประโยคอะไร
3: ซ้อนซับซ้อนซับซ้อนค่ะ
0: ซ้อนซับซ้อนนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนต้นทางได้เห็นผลงานเด็กๆเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้เห็นว่าข้อความจากอดีตสามารถที่จะเป็นข้อความเตือนใจให้กับคนยุคปัจจุบันได้เพียงแค่เรามาเล่นกับเรื่องของหลักภาษาเพื่อปรุงแต่งให้ข้อความมีความร่วมสมัยมากขึ้นโดยใช้ความซับซ้อนเนี่ยแหละค่ะมาช่วยขยายข้อความให้มันกระจ่างมากขึ้นนั่นเองดังนั้นอยากจะให้นักเรียนทุกคนนะคะเก็บตกรายละเอียดของงานของตัวเองให้พร้อมหลังจากนั้นนักเรียนให้ครูต้นทางคุณครูเองหรือคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบในเรื่องของหลักการใช้ภาษาการระบุชนิดของประโยคให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆได้โพสต์ลงสู่สังคมออนไลน์ภายใต้แฮชแท็กอะไรเพื่อนๆแฮชแท็กเรียงถ้อยสู่ขออีกหนึ่งรอบเอาใหม่ค่ะพูดแฮชแท็กพร้อมกันให้เพื่อนต้นทางฟัง1 2 3
4: เรียงร้อยร้อยความคุณค่าพระบรมราชวาทสู่สังคมออนไลน์
0: สังคมออนไลน์นะลูกเดี๋ยวยังไง

0: ออกสู่สังคมและเตือนใจทุกคนร่วมกันค่ะเอาละค่ะเราเรียนรู้เรื่องนี้กันมาพอสมควรแล้วใช่ไหมเราก็ได้เห็นทั้งแง่งามของภาษาที่ส่งต่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะและรวมถึงการใช้หลักภาษาจะเห็นได้ว่าหลักภาษาที่เราเรียนนั้นไม่ได้มีประโยชน์แค่เรียนเพื่อระบุได้แต่เรานำไปใช้ในชีวิตจริงได้ดังนั้นนำไปใช้แล้วก็ทำให้การสื่อสารของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคุณครูฝากทบทวนแล้วก็ลองฝึกใช้บ่อยๆค่ะต่อไปค่ะช่วงสุดท้ายของเราพบกับช่วงนี้พินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าคำนี้อ่านว่าอะไรอ่ะ
1: จ
0: ัก
1: ก
0: ระ
1: จ
0: ันเราออกเสียงว่าจักกระนะคะแต่ว่าจริงๆเวลาเราเขียนเราเขียนเป็นจักกระจันใช่ไหมคะเป็นข้อที่1นั่นเองเก่งมากแม้ว่าเราจะออกเสียงว่าจักกระจันแต่เวลาเขียนเราไม่ใส่ไม้ตรีเข้าไปนะคะเอาล่ะค่ะคำไทยวันนี้ก็ให้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วครั้งต่อไปรู้ไหมว่าจะเรียนเรื่องอะไรดูนะครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องพินิจความสารโน้มน้าวใจซึ่งจะเป็นชั่วโมงแรกของเราจะมาพินิจภาษาตรวจตราสารโน้มน้าวใจกันนะคะสิ่งที่หนูต้องเตรียมมาก็คือมีหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมม.3 มีใบความรู้และใบงานฝากคุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดเอกสารตามที่อยู่เว็บไซต์นี้หรือมาพูดคุยกันได้ที่เพจของครูปูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนราย

านการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

าพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ Shape S H A P E Shapeรูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseHOUSE house บ้านวิ่งว้า นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color C O L O R color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel T U N N E L tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๊ะพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree t r e e tree ต้นไม้น้องๆอันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i rCLE circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งหนึ่งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยม

0: ิงๆเลย
1: เฮ้ยแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ้ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
2: shape s h a p e shape รูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n eTunnel, อุโมงค์ Tree, T-R-E-E Tree, ต้นไม้ Circle, C-I-R-C-L-E Circle, วงกลม Square, S-Q-U-A-R-E Square, สี่เหลี่ยม
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. Good morning, teachers and students. Good morning, student here on site and student off-site. How are you doing today?
3: Tired.
2: A little bit or a lot? Okay, buddy. So, I'm happy to see you all today. I hope you are very active and ready to learn. All right, everybody, let's check if you are ready, yes or no. Okay. Everybody, hi.
4: Hello.
2: Hello, hello.
4: Hi.
2: Hi, hello, hi.
4: Hello, hi, hello.
2: Everybody clap. Wow, don't miss this. Everybody clap. Clap, clap. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Okay, shark, shark, shark. Everybody shark.
4: Shark.
2: Clap, clap, clap, clap, clap. Shark, shark. Everybody shark.
4: Shark.
2: Hi, hello.
4: Hello, hi.
2: Shark. Clap. Shark. Shark. Clap. Clap. Everybody shark.
4: Shark.
2: Everybody clap. Okay, so you're ready to learn today. All right, everybody, let's check your current score. Now, group one, how many score do you have? 36, group two. 44, you are on the lead. So today, let's give the chance to other groups. Okay, group three.
5: 34.
2: 34, นะครับ you waited there for a long time, นะครับอยู่ตรงนั้นมานานแล้วนะครับกลุ่ม3นะครับจากคราวที่แล้วต้อง speed up นะครับผม group 4. 46. And group 3. Oh, group 5, sorry. 35, okay, so not different. All right, see, everybody, today we're going to talk about the thing that we have been talking for 2 episodes. Now, it is Fantastic TV. Okay, let's see what we're going to learn today. And today's lesson is Fantastic TV programs number 2. Fantastic TV programs number 2. So last time I told you all to get back home and then watch like more TV shows or TV programs like reality TV channels. Nah. So let's see the objective of today's lesson. Nah. Today you'll be able to make conditional sentences type 3. You have learned it last time. You learned it last time. So, but today you're going to use it in to identify, or you're going to use this structure, conditional sentence type 3, to read a passage. And I will give you some situation, and you have to use this structure, conditional sentence type 3, to extract the meanings of the passage. Okay, let's take present, past or present?
6: Past.
2: Past and real situation. And what is the structure?
6: If.
2: Wow, difficult. If followed by?
6: Subject.
2: Has, have, or had?
6: Had.
2: And? Verb? Three. Comma. And?
6: Subject.
2: Will or would?
6: Would.
2: And?
6: Have
2: or had? Have and
6: verb
2: 3. Don't miss it. In condition, we use had verb 3. But in result, we use have verb 3. Don't miss it นะครับอย่าสับสนนะครับถ้าเป็นส่วนของ condition จะเป็น had verb 3เพราะเป็น past นะครับส่วนถ้าเป็น result เราใช้ would have verb 3นะครับ have กับ had ไม่เหมือนกันนะครับผม Now everybody let's read this sentence together. One, two, go. If I had more free time, I would watch the whole series. And this one. One to go. If I had known. One to go. It was the final episode. I would have stayed home to watch it. Okay, now, student back home and student here on site, these two sentences are different. These two sentences are different. How? Ring a bell, ครับ. Think carefully, คิดก่อนครับ, คิดก่อน. สองประโยคนี้นะครับ, คล้ายๆกันเลยเกี่ยวกับการดูหนัง. แต่ว่า, มันต่างกันอย่างไร, เราเรียนไปแล้วครับผม. Tick tock, tick tock, tick. Go five, you want to try? Okay, go five.ลองนะครับผมมีหลายจุดเราอาจจะตอบได้มากกว่า1กลุ่มนะครับผม
7: ค่ะจุดแรกจะเป็นในประโยคแรกนะคะจะเป็นจะมีจะเป็น would watch
0: แต่ว่า watch เนี่ยจะเป็น version infinitive ค่ะ
2: ครับ
0: แต่ว่าในส่วนของประโยคที่2เนี่ย stay อาจจะเป็นช่องที่3ค่ะเพราะว่ามี have ด้านหน้าแล้วก็ประโยคที่1กับประโยคที่2ต่างกันตรงที่ว่าประโยคที่2เนี่ยมี have แต่ว่าประโยคที่1ไม่มี have หลังคำว่า would ค่ะ
2: โอเค giving hand to group number 5 3 points นะครับผมมามีเพื่อนสังเกตเห็นแล้วจุดหลักๆคืออันแรกเป็น would infinitive อันที่2เป็น would have verb 3ถูกต้องครับดังนั้นแล้วมันต่างกันแสดงว่า2อันนี้โครงสร้างต่างกันนั่นหมายความว่าก็ต้องใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันเช่นเดียวกันสถานการณ์ต่างกันอย่างไรครับผม Ring a bell group 3ครับลองได้ครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับผมเมื่อไหร่เราจะใช้ would infinitive เมื่อไหร่เราจะใช้ would have verb 3นะครับผม
3: ค่ะประโยคด้านบนนะคะ had ไม่ได้ตามด้วย verb t ค่ะแต่ว่าประโยคด้านล่าง had ตามด้วย verb t ค่ะ
2: โอเค giving hand to group number 3 2 points นะครับ2 points นะครับผมอันนี้ให้3คะแนนดีกว่าคำถามง่ายแต่ให้เยอะนะครับและคำถามสั้นมากนะครับ you see had if I had did you see คำนี้ครับ had h a d และด้านล่าง if I had known เหมือนกันคุณครูถามว่า had ด้านบนกับ had ด้านล่างเป็นแฮตตัวเดียวกันไหมหรือว่าไม่ใช่เพราะอะไรนะครับผม Ring a bell ครับ3คะแนนแฮตตัวด้านบนและแฮตตัวด้านล่างเป็นแฮตตัวเดียวกันไหมถ้ากรุ๊ป3อีกแล้วโอเคกรุ๊ป3กรุ๊ป3นะครับกรุ๊ป3นะครับ
5: ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าแฮตด้านล่างเป็นแฮตแล้วตามด้วยเวิร์บ3ครับแต่แฮตด้านบนไม่ได้ตามด้วยเวิร์บ3ครับ
2: It is correct giving hand to group number 3 3 points นะครับถูกต้องนะครับผมนะฮะผมถูกต้องเลยนะครับ had ด้านบนไม่ได้ตามด้วย verb 3แต่ had ด้านล่างตามด้วย verb ช่องที่3หมายความว่าอะไรทำไมด้านบนถ้าด้านล่างตามด้วย had ตามด้วย verb ช่องที่3ด้านบน had ตามด้วยอะไรครับตามด้วยอะไรก็ไม่ทราบเป็นส่วนขยายดังนั้นหมายความว่า had ด้านบนกับด้านล่างทำหน้าที่ต่างกันในภาษาอังกฤษพอ had ด้านบนเป็น verb แท้นั่นเองกริยาแท้นะครับแปลว่ามีส่วน had ด้านล่าง

0: แค่ตัวนี้แปลว่าอะไรครับแค่ตัวนี้ไม่มีความหมายเพราะว่าเป็นกริยาช่วยเราเรียกว่า helping verb นะฮะผมโอเคไหมดังนั้นแล้วนะครับทั้ง2อันนี้นะครับผมด้านบนและด้านล่างนะครับมีโครงสร้างของ conditional sentence ที่ต่างกันใครตอบได้ว่าอันไหนเป็นไทป์อะไรและใช้กับสถานการณ์แบบไหน5คะแนนครับโอเคโอเค
1: ค่ะประโยคด้านบนจะเป็น conditional sentence type 2ค่ะจะใช้ในสถานการณ์ present unreal situation อันที่2จะเป็น conditional sentence type 3ค่ะจะเป็นใช้ใน past unreal situation ค่ะ
0: It is the correct answer 5 point for group 5นะครับถูกต้องเลย giving hand to group 5นะครับผมทีนี้นักเรียนจะเห็นว่านะครับผม2ประโยคด้านบนและด้านล่างต่างกันด้านบนเป็นไทป์2ด้านล่างเป็นไทป์3ด้านบนเป็นปัจจุบัน present unreal ด้านล่างเป็น past unreal ด้านบนบอกว่า if I had more free time I would watch the whole series ถ้าฉันมีเวลาตอนนี้ฉันก็คงจะดูซีรีส์แล้วนะครับพูดถึงตอนปัจจุบันเป็น present unreal นะครับส่วนด้านล่างโครงสร้างนี้ยาวๆเลยโครงสร้างยาวๆเป็นไทป์ล่าสุดที่เราเรียนคือ past unrealเหตุการณ์สมมุติในอดีตเขาบอกว่า if I had known it was the final episode ถ้าฉันรู้ว่าตอนที่มันฉายไปเมื่อคืนนี้นะมันเป็นตอนสุดท้ายฉันก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็ดูแล้วแสดงว่าจริงๆเขาได้อยู่บ้านแล้วดูไหมไม่นะครับเป็น past เป็นอดีตนั่นเองต่างกันสองอันนี้นะครับต่องอันบนจะเป็น present unreal type 2อันล่างจะเป็น past unreal type 3นะครับผมโอเค now let's check if you can rememberConditional sentence type 3. Everybody, can you read it together? One, two, go. If they had invited me, I would have gone. ถ้าครั้งนั้นนะพวกเขาชวนฉันก็คงจะไปร่วมด้วยแล้วนะครับไปร่วมงานด้วยแล้วแต่ความจริงคือเขาชวนไหมไม่ชวนแล้วเราได้ไปไหมไม่ได้ไปนะครับโครงสร้างเราเรียนไปแล้วนะครับ had verb 3 and would have verb 3นะครับโครงสร้างนี้นะครับทีนี้นะครับผมอ่ะเราลองดูซิระหว่างด้านหน้า if they had invited me เป็น condition ด้านหลัง I would have gone เป็น results right this is the structure what about if you swapped if I want to use results in the beginning of the sentence how could I say if I want to say the result first and then condition I would have goneIf they had invited me with comma or no comma?
2: No.
0: No comma like this. I would have gone if they had invited me. And don't forget if you have to use lowercase. If เมื่อมาอยู่กลางประโยคเราจะใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับ If อยู่หน้า comma อยู่กลาง If อยู่กลางไม่ต้องมี comma นะครับผมเราจะได้โครงสร้างนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะนักเรียนจดโครงสร้างนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับโครงสร้างด้านล่างนะครับเป็นโครงสร้างคู่ขนานของเขานะครับเรียนปลายทางจดได้เลยครับโครงสร้างด้านล่างที่เพิ่มเข้ามานะครับผมดังนั้นแล้วเราเรียนไปทั้งหมดกี่ไทป์นะครับ conditional 3ไทป์แต่ละไทป์มี2รูปก็จะได้เป็นทั้งหมดกี่รูปครับโครงสร้าง6รูปนะครับ6รูปนะครับผมคิดว่าหมดหรือยังครับมี3ไทป์คิดว่าหมดหรือยังมีไทป์ที่ง่ายที่สุดซึ่งเรายังไม่พูดถึงนะครับไทป์ที่ง่ายที่สุดเราเรียกว่า type 0หรือ type 0นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงในอนาคตนะครับผมNot. Did you get it? When do we use conditional type 3? คุณครูถามเพื่อนระหว่างที่รอเพื่อนๆจดนะครับเพื่อนๆจดระหว่างนี้ได้เลยครับ North. When do we use conditional sentence type 3? Past unreal situation. Oki. When do we use conditional sentence type 2? Present unreal situation. And Yufa. When do we use conditional sentence type 1?Possible situation. Okay. All right, everybody. Have you finished? Okay. Now, if I had done it, this activity. Everybody shout.
2: Shout.
0: Everybody shout. Clap. Clap. Hello.
2: Hi.
0: Hi. Hello. Hi. Hi.
2: Hello. Hi. Hello.
0: Correct. Okay. Good job.In this activity, everybody is worksheet number 9. If I had done it. So I wonder, teacher,

0: want the teacher back home to give this worksheet to the student ครับใบงานที่9นะครับ if I had done it and what you have to do is you have to read the situations from the TV programs imagine if you had been in a situation then write a conditional sentence type 3 โอเคไหมคุณครูจะให้เราแต่งประโยค conditional sentence type 3คนละ1ประโยคก่อนจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับผมเหตุการณ์แรกนะครับเป็น my most favorite TV program is called The Mask Singer who love The Mask Singer okay do you know any Mask character
1: durian
0: Mask what else you got out like okay what else we have many Masks right many Masks okay and let's see I have the story นะครับ in this TV programsOnce a famous actor surprised everybody or everyone by singing while wearing a big durian fruit mask. So in this TV program, the singer needs to wear mask and cover their faces. ในรายการนี้นักร้องจะต้องทำไงครับ Wear mask, ใส่หน้ากาก And then nobody knows it was him. When he showed his face, everyone was amazed at.His singing talent, so he wear a mask and then sing. And when he open the mask, everybody, the audience back home, will be surprised. รายการนี้เป็นรายการร้องเพลงที่ให้นักร้องใส่หน้ากากแล้วตอนที่เปิดหน้ากากทุกคนคนดูก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือประทับใจในเสียงร้องของคนที่เราอาจจะไม่คาดคิดหรือไม่คาดถึงนั่นเอง So I want you all to make a sentence from this one, this TV channel. For example, this is my sentenceIf I had worn a mask, if I had worn a mask, conditional sentence type 3, had, verb 3, okay, man? Okay, now, if I had worn a mask on the mask singer, nobody would have recognized me. Recognize means remember. ถ้าคุณครูใส่หน้ากากจะเป็นไงครับคิดว่าไม่มีใครจำครูได้แน่นอนเพราะเสียงครูเพราะที่สุดนะครับผมนี่เป็นไงล่ะถ้าเป็นเราล่ะครับเราลองจินตนาการว่าถ้าเราจะสร้างประโยค conditional sentence type 3แบบสมมุติในอดีตขึ้นมาเราจะสร้างว่าอะไรลองคิดได้เลยนะครับผมคุณครูสามารถแจกใบงานที่9ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผมหัวหน้าห้องครับผม Can you spread it this way okay. ประโยคที่1ก่อนนะครับผม Let's go นักเรียนปลายทางนะครับถ้าได้ใบงานแล้วสามารถเริ่มสร้างประโยคที่1นะครับ The Mask Singer ได้เลยนะครับผมโอเค

0: Okay, everybody, have you finished?
1: Yeah.
0: I believe you finished. Okay, so now I want one person to come in front of the class and then write your sentence for your friends. So that person would be from group. นะครับ นักเรียนปลายทางคุณครูสามารถเลือกนักเรียนที่เขียนประโยคออกมาเป็นตัวแทนเขียนคำตอบบนกระดานให้กับเพื่อนๆได้ดูได้เลยครับ And the lucky number is number 13นะครับผม Where are you 13ไม่มาว้าว lucky นะครับ And the number is number 10 who are you number 10 stand up please okay number 10 you can write your sentenceเอาประโยคของเรามาเลยครับเดี๋ยวให้เขียนลงบนกระดานนะครับผม คนต่อไปลองเช็คคำตอบของตัวเองได้เลยนะครับผมเขียนตัวใหญ่ๆสวยๆนะให้นักเพื่อนๆปลายทางเห็นด้วยนะครับ

ช่วยกันดูนะครับว่าประโยคของเพื่อนถูกหรือยังนะครับผมเพื่อนปลายทางช่วยดูด้วยนะครับว่าเพื่อนๆต้นทางเขียนถูกหรือเปล่านะครับตามโครงสร้างหรือเปล่านะครับผม

SK โอเคนะครับโอเคไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรนะครับผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันดูได้เดี๋ยวเราช่วยกันนะ

คประโยคยาวมากนะครับของเพื่อนเพื่อนประโยคยาวมากตอนนี้นะฮะอันนี้เนี่ยไปทางลองเช็คเพื่อนมีจุดตกไปตรงไหนหรือเปล่านะครับผมถ้ามีจุดนะครับเราลองเขียนซิว่าเพื่อนจะแก้ควรจะแก้เป็นอย่างไรดีนะครับผม

0: Right L E N T S โอเค Do you want to read your sentence for your friends เดี๋ยวให้เพื่อนอ่านนะครับให้ฟังนะครับโอเค everybody listen to your friends นะครับ
1: If I had was the mass single I would have been
0: impressed
1: in everyone
0: sing
1: talent
0: okay give me a hand to groupnumber 4นะครับ thank you very much นะครับผมนะนักเรียนคิดว่าประโยคของเพื่อนถูกหรือยังมีตรงไหนควรเพิ่มเติมไหมมีตรงไหนควรเพิ่มเติมไหมครับมามีตรงไหนควรเพิ่มเติมไหมเราช่วยกันเช็คดีกว่าโครงสร้าง conditional sentence type 3ต้องขึ้นต้นด้วย if subject had ตามด้วย verb 3ถูกหรือยัง was เติม ed เป็น verb ทียังเป็นแล้ว if I had was the max singer comma ครบนะครับด้านหลัง subject would have ตามด้วย verb 3 been เป็น verb 3ยังครับเป็นแล้ว if I had watched the Mask Singer ถ้าฉันได้ดู the Mask Singer I would have been impressed ฉันคงจะรู้สึกประทับใจ but in everyone sings talent okay you can say by every singer ได้นะครับ by every singer นะครับได้นะครับ every singer ได้ by every singer okay good job everybody now I believe the student back home you can finish this sentence นะครับประโยคจากเรื่องนี้เราน่าจะได้แล้วนะครับต่อไปนะครับผมอีกสักรายการหนึ่งนะครับ Thailand got talent what is this one นะครับผมSo, in one episode, a street performer wowed everyone with his amazing beatboxing skills. He made cool sound using only his mouth. People loved him and he became famous all over Thailand. In this TV program, a person can show your talent, your ability, how to sing, how you can sing, dance, or do some magical thing like a magician.You can show your talent, anything. So imagine if you were in this TV program. เราลองจินตนาการว่าถ้าเราได้อยู่ในรายการนี้จะเป็นอย่างไรนะคุณครูบอกว่า if I had shown my talent on Thailand Got Talent, I would have become famous too. ถ้าคุณครูได้ไปรายการ Thailand Got Talent นะคุณครูจะ would have become จะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้อย่างแน่นอนเลยโอเคอ่ะ one sentence from everyoneLet's go นะครับหนึ่งประโยคจากทุกคนเลยครับผมดูสิใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปนะครับ3 minutes เรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถเขียนประโยคได้เลยนะครับ3 minutes

0: All right, everybody shocked?
1: Shocked.
0: And now I believe you finished, นะครับ You have already done your sentence, นะครับ And the lucky number is number 22. Where are you? 22. Okay.Okay, number 22. Okay, student back home, you can look at your friend's sentence here, นะครับ เดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยดูประโยคของเพื่อนๆต้นทางนะครับว่าประโยคได้หรือเปล่านะครับผิดตรงไหนไหมนะครับ

0: Oh, the first group you got 2 points. Yeah, first 2 points. โอเคอันนี้เราจะบอกว่าอะไรโอเคโอเค Can you read the sentence? Okay. So you can read your sentence if I had
1: sold my talent or Thailand got talent, I would have
0: drawn. So what kind of picture do you want to draw? อยากวาดภาพเกี่ยวกับอะไรครับถ้าวาดได้
1: เกี่ยวกับพวกวิวทิวทัศน์
0: วิวนะครับผมโอเค panorama view stuff like that I would have drawn some views pictures or place pictures of a place thank you very much group 1 okay 2 points group 1นะครับผมโอเคโอเค so now everybody let's check the your friend sentence together ประโยคนี้ของเพื่อนถูกหรือยังครับ let's see if followed by subject hadVerb 3ถูกหรือยังครับ correct and we have comma okay and subject would have and verb 3 drawn it is correct นะครับถ้าไปโชว์รายการเราจะวาดภาพนะครับแต่วาดภาพอะไรเราเติมไปให้สักนิดหนึ่ง I would have drawn a pictures of อะไรนะครับ pictures ofMy school ได้เหมือนกันนะครับผมจะวาดรูปโรงเรียนของตัวเองก็ได้แบบนี้นะครับเติมให้ใจความเติมเต็มนะครับแล้วก็อย่าลืมจุด full stop ด้วยโอเค group 1 2 point นะครับ now everybody so I want everybody to so I think actually we have one more three program MasterChef but you can make a sentence back home นะครับข้อที่3นะครับคุณครูให้เป็นการบ้านเราไปทำนะครับที่บ้านว่ารายการ MasterChef เกี่ยวกับการทำอาหารเนี่ยเราจะสร้างประโยคว่าอะไรนะครับผมแต่ละคุณครูมีรูปภาพที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับ so in this worksheet everyone worksheet number 10 a sentence from a picture the teacher back home you can give this worksheet to the student นะครับ worksheet number 10 and the student you have to look at the pictures and make a conditional sentence type 3นะครับผมนักเรียนปลายทางถ้ามีใบงานนะครับเขียนในใบงานถ้าไม่มีใบงานเขียนลงสมุดได้เลยครับนักเรียนต้นทางนะครับคุณครูแจกรูปไว้ให้เราลองดูรูปซิครับว่าเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรนะครับและถ้าเราต้องแต่ง conditional sentence type 3 past unreal situation เหตุการณ์สมมุติในอดีตสมมุติว่าภาพที่เราเห็นนี้เกิดขึ้นในอดีตนะครับเป็นรายการทีวีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราต้องไปร่วมนะครับเราลองแต่งประโยคลงสมุดเราเลยคนละ1ประโยคนะครับผมคุณครูมีตัวอย่างประโยคของครูให้คุณครูบอกว่าIf I had try out ไปว่าได้ไปร่วมไปลองนะครับ If I had try out for the TV show I would have felt excited to share my talents คุณครูจะคงจะรู้สึกดีมากๆเลยที่ได้โชว์ความสามารถ If I had verb 3นะครับ I would have verb 3นะครับ failed นะครับคนละ1ประโยคนะครับผมเดี๋ยวคุณครูจะทำการสุ่มเหมือนเดิมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วyou start นะครับเริ่มได้เลยนะครับผมเริ่มได้เลยนะครับคนละ1ประโยคนั่นเรียกปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นเรียกปลายทางด้วยนะครับถ้าเราได้ไปร่วมรายการทีวีอะไรสักรายการหนึ่งอาจจะไม่ใช่เกมโชว์ก็ได้อาจจะเป็นรายการอะไรที่เราสนใจเช่นโหนกระแสนะครับผมเป็นต้นนะครับผมไปคุยนั่งคุยให้พี่หนุ่มสัมภาษณ์เราจะทำยังไงดีนะครับลองคิดดูนะครับเป็น past นะครับให้สถานการณ์เป็น past unreal นะครับคนละ1ประโยคนะครับ

0: Everybody shout. Everybody clap. Clap, clap. And the lucky number is number? What color do you like? We have green, yellow, blue, orange. Orange. Okay, orange is number 16. Take the microphone, please. Number 16. Take the microphone. Okay.
1: If I had gone เก่งจริงค่าเทอม I would have won the show.
0: If I have gone to เก่งจริงชิงค่าเทอม I would have won the show. Thank you very much, Nod from Group 5, 2 point. นะครับผมโอเค another person number wow number 3Number three. Okay. Take the microphone, please. นะครับผมนักเรียนปลายทางด้วยนะครับได้เลขที่ใครคนนั้นนำเสนอประโยคของตัวเองเลยนะครับผม
2: If I had
3: เอาเลยไม่ใช่เอาอะไรดี
0: Do you need help? Okay, you fine. You can come in front of the class นะครับผมมาเดี๋ยวอ่านไม่ออกเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับผมมาครับโอเค So can you read your sentence out loud? One to go. If I okay, if I had try
2: if I had try out for the TV show.
0: I would have. เราจะทำอะไรถ้าเราได้ไปออกรายการทีวีโชว์เราจะโชว์อะไรดีทีวีโชว์ร้องเพลงไหมโอเค I would have sung repeat after me I would have sung 100 songs
2: 100 song
0: Thank you very much จะร้องเพลง100เพลงนะครับผมโอเค1 point นะครับ for go five นะครับ1 point for go five โอเคI think we still have time a little bit, right? A little more time. One more number. Number. Wow. Number 7. Oh, in the same group? Okay, we can change. เดี๋ยวเปลี่ยนกลุ่มนะครับได้กลุ่มเดิมเอาใหม่นะครับผมกลุ่มใหม่มาก Number 20. Jigsaw, okay. Take the microphone, please. Now, take the microphone, please. Now, if you don't know, come in front. If you don't know, come in front of the class. Now, okay. Jigsaw, microphone มาด้วยนะครับ microphone มาด้วยนะครับเดี๋ยวคุณช่วย
4: If I had joined the song show, I would have become famous.
0: Famous. Okay. เราบอกว่าถ้าได้ไปรายการร้องเพลงจะเป็นยังไงครับ I would have becomeFamous จะได้มีชื่อเสียงใช่ไหมโอเคเราอยากไปรายการร้องเพลงไหม แต่เราแต่งประโยคมาแล้วนะครับ Giving hand to group number 3 2 point นะครับโอเค So everybody let's review นะครับ We have talked and learned a conditional sentence type 1 2 or 3 type 3 when do we use conditional sentence type 3 past unreal situationWhat about type 2? Present unreal situation. What about type 1? Possible situation. Good job. All right. So, I also have commonly confused verb for today. We have three verbs. The first one is bide. Everybody repeat after me. Bide it. Bide means wait. You buy for something. You wait for something. And this one, bit.Repeat after me, bidden. Mean to order someone, command someone to do something. I bid you to sit down. I bid you to stand up. Okay. ก็คือการสั่งการควบคุมนะครับ And the last one, bid. This one is mean to offer money. For example, I want your photo. I bid you 10 baht so give me the give me the photo I bid 10 baht นะครับผม bid แปลว่าการพนันการพนันหรือว่าการประมูลนะครับการประมูลบางอย่างนะครับเป็นการประมูลนะครับ bidden แปลว่าสั่งและ buy it คือการรอคอยโอเคนะครับ alright everybody take a deep breath everybody shark everybody shark everybody clapSo next time we're going to talk about fantastic TV programs number 3, the last one for this topic. And the teacher back home, you can download worksheet 11, sentence completion, and handout number 8, Tommy's story. And you can download this worksheet and handout from www.dltv.ac.th. Okay. Today I have a quote from a very famous person again, from him again.I think everybody knows him. Who is he? Albert Einstein. นักเรียนปลายทางน่าจะรู้จักคนนี้เป็นอย่างดีนะครับเป็นนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่นะครับ He said, if I had known, they would misuse my work. คุณโครงสร้างนี้ไหมเราเรียนไปวันนี้ If I had known, they would misuse my work. I would not have signed that letter to the president. Conditional type 1, 2, or 3.3นะครับเขาบอกว่าถ้าตอนนั้นเนี่ย

0: ทางโลกนะครับเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งนี้มากเขาเลยพูดว่าถ้าเขารู้ว่าคนจะเอาสิ่งที่เขาคิดไปใช้ในทางที่ผิดณตอนนั้นเขาก็คงจะไม่เซ็นยินยอมให้เอาไปใช้หรอกนะครับผมเป็น conditional sentence type 3 past unreal situation นะครับผมโอเค everybody do you have fun today
1: yeah
0: okay so hope to see you again next time thank you very much see you again
2: let's thank the teacher
1: thank you teacher

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
2: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
3: พอดีตะลิ่งพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
4: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตะลิ่งครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ซุดอยู่นะครับคุณยาย
2: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
5: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
2: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตะลิ่งก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลาน
4: ๆธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
3: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
2: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
4: ร่มเย็นดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
2: ไปให้เด็กๆไปอาบน้ำ

สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมในสมัยสุโขทัยแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรเท่าใดนักแต่ผู้ปกครองก็สามารถใช้ภูมิปัญญาผันน้ำเข้ามาใช้ด้วยการสร้างสลิดพงหรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างๆโดยราชสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกในลักษณะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึงมีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปสิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปแทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นแรกในนามว่าสยามกัมมาจลปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน

0: ในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้ดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่กินที่หลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสัน และยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
6: แบ่งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
3: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงติมากเลย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางอุเดียน
0: ะคะ
1: เพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียเดอโชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะแล้วค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยเพราะคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสังเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรศรศรีหราช
0: ค่ะ
1: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคา

0: ่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณเทียนอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวหนึ่งนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์หมอกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ตินในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของคุดจับหน้าก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบลากาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบลากาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมนดบนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
0: อาจารย์พจนวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีปราสาทผึ้งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระเจ้าสี่พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งในช่วงเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ปราสาทผึ้งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจัดทําปราสาทผึ้งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
0: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
0: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะครับเริ่มต้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทร์กับที่ภาพรวมตอนนี้ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วจนรถกระบะสามารถสัญจรผ่านได้หลังจากที่มีการระดมกำลังของเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครกับเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติมโดยคาดการว่าภายในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์อย่างต่อเนื่องพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางจุดนั้นประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วทีมช่วยเหลือจึงมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แทนช่วยให้การทำงานนั้นมีความสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าในช่วงก่อนหน้านี้ก็เนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเพิ่มเติมในระบบอย่างต่อเนื่องประกอบกับท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 15-18 นิ้วที่นำมาใช้ปฏิบัติการนั้นเริ่มสูบน้ำได้ยากขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ50เซนติเมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็เตรียม
1: ลำพังพวยนะครับที่ไหลเข้ามาเติมนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะมาก
2: ยังอยู่ในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์นะคะล่าสุดทีมข่าว NBT รายงานนะคะว่าปฏิบัติการของท่อสูบน้ำพญานาคเนี่ยสามารถลดระดับน้ำท่วมแฟลตคลองจันทร์ลงได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์นั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเกือบที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยในวันเฉลิมเต็มพร้อมค่ะหรือว่าช่างกอล์ฟชอการช่างฝ่ายประสานงานและสนับสนุนท่อสูบน้ำพญานาคก็เล่าให้ฟังนะคะว่าได้ขนย้ายท่อซิ่งมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาช่วยสูบน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาจากเดิมที่น้ำเคยท่วมสูงมิดหลังคารถจนล่าสุดค่ะน้ำที่แฟลตคลองจันทร์คลี่คลายไปแล้วเกือบ 100% เหลือเพียงน้ำขังจุดเล็กจุดน้อยซึ่งก็จะใช้ปั๊มจุ่มหรือว่าไดโวขนาดเล็กสูบเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่จะเตรียมย้ายเครื่องจักรไปช่วยเร่งระบายน้ำที่สถานีเคหะร่มเกล้าเป็นจุดต่อไปค่ะ
3: เราทำงานร่วมกับทางกทม.แล้วก็ทางสำนักระบายน้ำเนี่ยเพื่อดูจุดน้ำลงแล้วก็สถานีหลักที่สูบน้ำที่เราออกจากแฟลตเนี่ยเพื่อให้ลงคลองได้เร็วที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องดูแลแล้วก็เรื่องน้ำในคลองด้วยถ้าเกิดน้ำในคลองเนี่ยเต็มหรือหนุนจากน้ำทะเลเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูดน้ำลงคลองนะ

0: บอกอีกทีพี่ตรงนี้ที่ขายดีขึ้นแล้วนะ
1: ดีขายดีขึ้นเกือบ 100% แล้วครับที่ภารกิจที่เราจะไปต่อก็คือสถานีเคหะร่มเกล้าครับคาดว่าปฏิบัติการเนี่ยจะช่วงเย็นนี้
2: ขณะที่ทางด้านนางฟองคำชัยคำประชาชนในแฟลตคลองจันทน์นะคะบอกว่าแม้ตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงจนเริ่มสบายใจขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายก็มีทั้งกลิ่นเหม็นเน่ายุงแล้วก็โรคกัดเท้าน้ำกัดเท้าค่ะจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำความสะอาดฉีดพ่นยากำจัดเชื้อโรคแจกจ่ายยารวมไปถึงวางแนวทางในการเยียวยาความเสียหายหลังน้ำลดต่อไป
3: ตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะกว่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นนี่แบบไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ในทิศทางไหนเราจะอยู่กี่วันเราจะอยู่รอดกันไหมกว่าหน่วยงานที่เขาจะเข้ามาช่วยเรานี่ยากมากที่จะเข้าขนาดเราอยู่ข้างหน้านะยังเข้าถึงยากเลยต้องช่วยเหลือตัวเองทำครัวเองอะไรเองเนี่ยพ่อครัวเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเรื่องน้ำกัดเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะเนี่ยเราจะทำไงกันหน่วยงานราชการจะทำจะช่วยแบบไหนใช่แล้วอย่างกทมเนี่ยจะช่วยมาทำความสะอาดไหมหรือจะเข้าวันไหนหรือยังไงพวกเราจะได้เตรียมตัวได้
4: และเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ครับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่รัฐบาล นั้นจัดทำให้สำหรับประชาชนคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมใน30หลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินรวมกว่า 15,500 ล้านบาทครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับผู้ว่าและก็นายอำเภอครับมีการศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับยืนยันไม่มีตกหล่นอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายสินไหมทดแทนตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเบื้องต้นนั้นกำหนดคุ้มครองอยู่ที่นะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวหลังคาเรือนละ 5,000 บาทต่อครั้งซึ่งจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนการกรณีที่มีการเสียชีวิตครับก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ2ล้านบาท
2: สำหรับช่องทางการแจ้งเคลมค่ะมี4ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ได้ @thainetcat หรือว่าที่ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทรศัพท์02125555ตรงนี้มีรองรับอยู่300คู่สายแล้วก็อีก1จุดค่ะจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เกิดเหตุโดยผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ได้รับมอบหมายสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นก็ได้แก่ภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์แล้วก็บัญชีพร้อมเพย์เพื่อที่จะรับเงินชดเชยค่ะ
4: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอย่างละเอียดเพื่อนำไปชี้แจงให้กับประชาชนได้เข้าใจและสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นแน่นอนพร้อมย้ำว่ากรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570แต่ไม่ได้ทำเพียงแค่ปีเดียวจะทำปีต่อปีและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และเข้าถึงการชดเชยอย่างรวดเร็ว
5: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะได้ลดค่า

0: เบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นยังไม่ครบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
1: การยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทำปีต่อปีนะครับวันนี้เริ่ม1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมถึง30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับทั้งกรณีน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับ
2: มาดูความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะใช้โดรนพระราชทานค่ะระดมส่งอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นช่วยประชาชนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์รวมไปถึงล่มเกล้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและก็ลำเลียงทางอากาศค่ะเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือในพื้นที่เคหะร่มเกล้าในจุดที่น้ำท่วมสูงและก็เข้าถึงได้ยากประกอบไปด้วยโดรนฟลายคาร์ด30จำนวน2ลำบิดิ่งของทั้งเข้ากล่องน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้ามากกว่า200ครัวเรือนโดยจุดส่งมอบสิ่งของก็คือบริเวณสน.ร่มเกล้าแล้วก็ที่บริเวณสำนักงานเขตที่ดินซึ่งประชาชนเดินทางมารับเองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ใช้โดรนในการส่งสิ่งของเหล่านี้ส่งถึงหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้โดรน M4T จำนวน3ลำบินสำรวจแล้วก็ประเมินสภาพพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืนพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือว่า1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197ค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

การขนส่งได้รับผลกระทบเร่งให้สถาบันการเงิน16แห่งออกมาตรการช่วยลูกหนี้ทั้งพักหนี้และเติมสภาพคล่องพร้อมกับยืนยันว่ากรุงเทพชั้นในยังไม่กระทบกับการประชุม IMF World Bankนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์

0: และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติก็บอกนะครับว่าขณะนี้แบงก์ชาติเองยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและยังไม่สามารถสรุปความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากยังมีสถานการณ์อยู่เบื้องต้นพบว่าผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการโดยเฉพาะภาคการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกร้านค้าส่งและพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวส่วนภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจขยายวงกว้างมากขึ้นขณะที่ภาคการผลิตโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายรุนแรงในภาพรวมส่วนจะส่งผลกระทบต่อ GDP เท่าใดนั้นสาวชยาวดีก็ระบุว่าต้องประเมินความเสียหายของทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมาโดยภาคการบริโภคอาจมีการเร่งตุนสินค้าในระยะสั้นและตามมาด้วยกิจกรรมของการซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูซึ่งก็จะช่วยชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ในบางส่วนสำหรับปัญหาหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมมาตรการจากสถาบันการเงิน16แห่งครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับ SMEส่วนการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นยืนยันว่าได้จะทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้วและจากการประเมินพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยเฉพาะในรัศมี5กิโลเมตรรอบสถานที่การจัดงานและที่พักนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบ
1: ปล่าสุดที่พูดคุยนะคะก็มีการจัดทำแผนฉุกเฉินนะคะแต่ว่าเราประเมินแล้วว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่าบริหารจัดการน้ำเหนือได้แล้วฝนไม่ได้ตกเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะในช่วงการประชุมนะคะแต่อย่างไรก็ดีแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่ของการติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะก็คงต้องมี BCP เพื่อแสดงสะท้อนความมั่นใจแล้วก็อาจจะต้องเผยแพร่ภาพข่าวที่มีความแห้งออกไปให้ประชาชนโลกได้ทราบด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นอาจจะเห็นว่าน้ำท่วมเมืองไทยค่อนข้างเยอะแต่ต้องเน้นว่าในพื้นที่การประชุมและ5กิโลเมตรที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเพิ่มวงเงิน 1,000 บาทมีเวลาใช้สิทธิ์นาน2เดือนค่ะประชาชนก็เริ่มทยอยใช้สิทธิ์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่รัฐบาลเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนใช้จ่ายผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนทางนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์นะคะจะต้องเข้าไปกดยืนยันการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม2569ค่ะโดยบรรยากาศที่จังหวัดยะลาเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากก็เดินทางออกมาเลือกซื้ออาหารนะคะอย่างไรก็ตามบางส่วนยังเกิดปัญหาระบบขัดข้องไม่สามารถ

0: ับสิทธิ์ได้ทำให้ต้องสำรองจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าการโอนเงินในระบบไปก่อนแต่ส่วนใหญ่ยืนยันพร้อมใช้สิทธิ์ในโครงการตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
1: ครั้งแรกนั้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่านี้เดี๋ยวก็จะพยายามทำต่อไปนะคะค่ะซื้อเงินสดค่ะซื้อเกือบทุกวันค่ะซื้อเกี่ยวกับกับข้าวนะคะขอบคุณมากนะคะที่มีใครช่วยไทย
0: และวันนี้ยังเป็นวันแรกนะคะของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กระทรวงการคลังค่ะย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 11,250,000 คนทำรายการยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทางนะคะทั้งทางธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่12มกราคม2570เมื่อยืนยันตัวตนแล้วต้องเช็คสถานะก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารแนะนำนะคะให้ตรวจสอบผลกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนกลับบ้านนะคะส่วนผู้ที่ต้องการติดตามผลภายหลังสามารถตรวจสอบได้ในวันถัดไปเว็บไซต์ของโครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345หรือว่าที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยกระทรวงการคลังค่ะย้ำต้องมีสถานะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้และไม่มีการทบสิทธิ์ย้อนหลังหากดำเนินการล่าช้าค่ะ
2: กระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยให้กับค่ายมวยในกรุงปารีสนะครับของฝรั่งเศสเพื่อยกระดับการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างแดนกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับรวมกกท.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรมมวยไทยในประเทศฝรั่งเศสคณะผู้แทนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายฟินิกมวยไทยปารีสพร้อมกับมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยยกระดับการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดนพร้อมกับนำทัพแชมป์และก็ครูมวยไทยเปิดคลินิกถ่ายทอดทักษะแม่ไม้มวยไทยให้แก่ชาวฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด
3: ที่กรุงปารีสนะครับมีผู้สนใจเรียนมวยไทยเยอะที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยที่ได้คุยกับท่านเลขาธิการสมาคมมวยไทยฝรั่งเศสรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนนะครับมาเรียนกีฬามวยไทยนะครับเพื่อเป็นทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการต่อสู้นอกจากนี้ยังต่อยอดไปถึงอาชีพได้นอกจากเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับผม
2: นอกจากนี้กกท.ยังร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านหนังสือรับรองการขอวีซ่ามวยไทยและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนในประเทศไทยซึ่งก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กว่า 5,000 คนต่อปีโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสจีนและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังส่งเสริมโครงการมวยไทย First Fight เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้สัมผัสประสบการณ์ต่อสู้จริงพร้อมกับชูจุดขายด้านวัฒนธรรมการไหว้ครูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทย
0: คุณผู้ชมคะ 2-3 วันนี้ฝนยังคงน้อยอยู่นะคะส่วนสัปดาห์หน้า 5-8 ตุลาคมจะมีฝนมารอบใหม่เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะคะแต่ว่ารอบนี้จะไม่ตกแช่ยาวอย่างที่ผ่านมาติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติอะ
2: ตาเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปฉากละครนะครับซึ่งแต่ละคนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าฉากเนี่ยมีกี่แบบมีกี่รูปแบบนะครับวันนี้เรื่องที่เรียนนะครับจะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับแต่เป็นในส่วนของเรื่องอุปกรณ์ประกอบฉากละครนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้อุปกรณ์ที่มาอยู่หน้าฉากบ้างแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วมีฉากครั้งนี้จะเป็นเรื่องของส่วนที่อยู่ด้านหน้าของฉากรวมถึงในส่วนที่นักแสดงเนี่ยเอามาใช้เอามาถือประกอบการแสดงด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ช่วยส่งเสริมการแสดงให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นเช่นกันนะครับมาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับคือสามารถอธิบายความหมายแล้วก็ประเภทของอุปกรณ์ประกอบฉากได้ซึ่งวันนี้เราจะเขียนอธิบายบรรยายลงไปในใบความรู้นะครับจะมีช่องให้นักเรียนได้ตอบเล็กๆสั้นๆนะครับแล้วก็ในข้อที่2นะครับสามารถอธิบายบทบาทแล้วก็หน้าที่ของอุปกรณ์ประกอบฉากแต่ละแบบแต่ละประเภทได้ว่าเขามีหน้าที่ทําอะไรบ้างเขามีส่วนในการแสดงนั้นยังไงนะครับมีความสําคัญยังไงแล้วก็สามารถอธิบายขั้นตอนในการสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากได้ด้วยนะครับในด้านคุณลักษณะนะครับแล้วก็เจตคติค่านิยมนะครับคือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งในการทำงานนะครับถ้าเรามีโอกาสได้ทำการแสดงเนี่ยอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่ช่วยส่งเสริมให้การแสดงของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นสื่อสารกับผู้ที่รับชมได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคราวนี้เรามาสำรวจโรงละครกันนะครับเดี๋ยวครูจะมีภาพมาให้เราสำรวจโรงละครว่าในภาพที่ครูนำมาให้เนี่ยเป็นการแสดงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการแสดงโขนพระราชทานตอนอันคานะครับเดี๋ยวมาดูว่าในภาพที่ครูเอามาให้ดูเนี่ยอะไรบ้างในฉากนั้นนะครับที่ดูแล้วน่าจะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากละครนะครับเดี๋ยวใครดูแล้วมองว่าอันไหนเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากก็สามารถยกมือแล้วก็ตอบได้เลยซึ่งใน1ฉากอาจจะมีมากกว่า1อย่างหรือ1ชิ้นนะครับก็สามารถตอบตามความเข้าใจของตัวเองได้เลยมาดูภาพแรกกันนะครับภาพแรกนะครับลองดูซิว่าจากฉากนี้อะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากหนุมานที่เป็นโครงสร้างตัวใหญ่ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วนักเรียนไม่คิดว่าส่วนนี้เป็นฉากบ้างหรอใครพอจะตอบได้บ้างว่าทำไมถึงไม่คิดว่าตัวหนุมานเนี่ยเป็นฉากทำไมถึงคิดว่าตัวหนุมานเป็น อุปกรณ์ประกอบฉากใครพอจะตอบได้บ้างเชิญเลยครับผิดไม่เป็นไรนะครับลองแลกเปลี่ยนดูว่าที่เราตอบว่าตัวหนุมานเนี่ยเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเรามีมุมมองยังไงในการแยกฉากกับอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้เพื่อให้สามารถแยกฉากกับอุปกรณ์ประกอบฉากออกจากกันได้มีใครพอจะตอบได้ไหมเชิญเลยครับเชิญเลยเอาตามความเข้าใจเอาตามมุมมองของหนูเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะมีความคิดเห็นยังไงนะครับที่แยกตัวหนุมานเนี่ยออกมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากครับผม
3: ค่ะในลักษณะนี้นะคะหนุมานสาเหตุที่หนูบอกว่าเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเพราะว่าด้านหลังค่ะเหมือนจะมีฉากด้านหลังซึ่งเหมือนจะเป็นฉากถาวรไว้อยู่แล้วค่ะส่วนหนุมานเนี่ยหนูคิดว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวแอนิมาทรอนิกด้วยค่ะที่สามารถขยับได
2: ้โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับจริงๆแล้วครูเอาภาพนี้มาคิดว่าจะหลอกพวกเราได้นะครับเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยน่าจะมองว่าตัวหนุมานเนี่ยเป็นฉากด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตัวหนุมานเนี่ยไม่ได้เป็นฉากนะครับตัวหนุมานเนี่ยเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากแล้วก็อย่างที่เพื่อนบอกเลยตัวฉากคือตัวภาพวาดที่อยู่ด้านหลังของตัวหนุมานแล้วก็ตัวหนุมานตัวนี้สามารถขยับได้เหมือนที่เพื่อนบอกเองเหมือนกันไม่มั่นใจว่าเพื่อนเคยไปชมมาหรือ

0: เปล่านะครับอันนี้คือตอนสืบมัญคาตอนที่หนุมานเนี่ยมาที่แม่น้ำแล้วก็พบว่ากองทัพของลิงฝ่ายลิงเนี่ยไม่สามารถข้ามแม่น้ำไปได้ก็เลยแปลงร่างนะครับเป็นหนุมานตัวใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นฉากนี้ซึ่งก็สามารถข้ามน้ำไปได้นะครับก็ทำให้กองทัพของลิงเนี่ยฝ่ายลิงเนี่ยสามารถข้ามน้ำไปได้อันนี้คืออุปกรณ์ประกอบฉากอย่างแรกที่เราได้ทำความรู้จักกันซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆใหญ่พอที่คนจะไปอยู่ด้านบนได้นะครับมาดูในรูปแบบอื่นๆกันบ้างภาพนี้คิดว่าอะไรคืออุปกรณ์ประกอบฉากใครตอบได้ยกมือได้เลย
1: ดอกบัวครับ
0: ดอกบัวปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าดอกบัวคืออุปกรณ์ประกอบฉากแสดงว่ามุมมองของพวกเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าส่วนที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยมันคือส่วนที่ไม่ได้อยู่ชิดกับภาพวาดที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้คือดอกบัวนะครับซึ่งเป็นบึงบัวในตอนสืบมัญคานี่แหละนะครับก็เป็นดอกบัวที่เอาผลงานที่เป็นผลงานของกลุ่มศิลปาชีพบางไทรนะครับมาใช้ซึ่งเป็นดอกบัวที่ประดิษฐ์จากผ้าและเหมือนจริงมากๆด้วยนะครับเขาก็มาใช้ตกแต่งเป็นสระบัวด้านหน้านะครับซึ่งจริงๆในภาพนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ประกอบฉากอย่างอื่นอีกนั่นก็คืออาวุธต่างๆที่ตัวละครที่เป็นฝ่ายลิงเนี่ยได้ถืออยู่อันนั้นก็นับว่าเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากแต่เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อว่าส่วนเนี้ยมันเรียกว่าอะไรนะครับเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากประเภทไหนนะต่อมาอันนี้มีอะไรเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเชิญครับดูว่าจะรู้จักชื่อไหมนะครับเด็กรุ่นเราจะรู้จักชื่อไหมว่ามันคืออะไรซึ่งดูแล้วมันเหมือนท่อนซุงเนาะถ้าเรียกมันจะเรียกว่าอะไรเชิญครับเชิญเอาตามที่หนูเข้าใจหรือตามชื่อที่หนูคิดว่ามันน่าจะถูกก็ได
2: ้สากกับครก
0: สากกับครกถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องนะครับครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะนึกถึงผีกระหังใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือครกตำข้าวแล้วสากเขาก็ใช้สากแบบนี้แหละครับที่ใช้สากใหญ่เพราะว่าเพื่อให้น้ำหนักในการตำข้าวเนี่ยเป็นน้ำหนักที่มาจากตัวไม้ที่มันมีน้ำหนักเยอะข้าวก็จะมีเปลือกที่แตกออกเปลือกข้าวที่เราตำเนี่ยก็จะแตกออกนะครับเป็นการทุ่นแรงคนคือคนใช้แรงยกอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยสากลงมาให้ข้าวเนี่ยแตกเมล็ดออกมานะครับอันนี้เป็นฉากหนึ่งในตอนสืบมัญคาเหมือนกันซึ่งเป็นฉากที่เขาเอามาทำให้มันเป็นฉากโจ๊กหรือว่าเป็นตอนที่เป็นตอนตลกเป็นตอนที่ช่วงพักการแสดงนะครับเป็นพักให้คนเนี่ยได้ผ่อนคลายจากเนื้อเรื่องที่มันค่อนข้างจะตึงเครียดหรือว่าค่อนข้างจะเข้าใจยากก็จะมีฉากเนี้ยเป็นฉากที่เป็นการเอาเรื่องราวที่เป็นตลกเข้ามาสอดแทรกแล้วเขาก็ได้เอาตัวละครเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในรูปของการแต่งกายแบบยักษ์แบบสมบูรณ์เนี่ยมาใช้ในการทำให้สนุกสนานขึ้นแล้วก็มีอุปกรณ์ประกอบฉากก็คือครกกับสากนี่แหละนะครับในการช่วยสร้างความบันเทิงเห็นไหมว่านอกเหนือจากบทละครที่มันเป็นไปตามแบบแผนแล้วมันก็ยังมีการเอาอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยมาช่วยสร้างอารมณ์ให้กับผู้ที่ชมละครด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายมีอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากใครตอบได้บ้างครับเชิญเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนเห็นอะไรจริงๆแล้วมันง่ายนะอันนี้ใหญ่มากนะครับ
3: ผีเสื้อสมุทรค่ะ
0: นางผีเสื้อสมุทรนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้นะครับเป็นตอนที่หนุมานเนี่ยมาเจอนางผีเสื้อสมุทรนะครับซึ่งนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยสามารถแกว่งมือได้หมุนคอได้แล้วก็หน้าอกของนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็สามารถยกได้ด้วยนะครับก็คือสามารถยกขึ้นยกลงได้อันนี้เป็นฉากที่หนุมานเนี่ยเข้าไปในตัวของนางผีเสื้อสมุทรแล้วก็ผ่าท้องของนางผีเสื้อสมุทรออกมานะอันนี้เป็นอีกฉากนึงเหมือนกันในตอนสืบมัญคาคราวนี้นักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์ประกอบฉากที่ครูเอามาให้ดูทั้ง4ภาพเนี่ยมีทั้งแบบที่เป็นขนาดเล็กและมีทั้งอันที่ดูเป็นโครงสร้างใหญ่ๆและบางอันก็ดูเป็นเหมือนสภาพแวดล้อมอย่างเช่นบึงบัวเมื่อสักครู่หรือบางอันก็ดูมีเทคนิคอื่นๆเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นมีสามารถขยับได้มีแสงด้านในอย่างผีเสื้อสมุทรตัวนี้ก็มีดวงตาที่มีแสงเป็นสีแดงนะครับอันเนี้ยเป็นการใส่เทคนิคต่างๆเข้าไป ในอุปกรณ์ประกอบฉากนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ประกอบฉากแต่ละประเภทแล้วก็เขามีบทบาทหน้าที่ยังไงนะครับในอุปกรณ์ประกอบฉากแต่ละอย่างนี่คืออุปกรณ์ประกอบฉากนะครับที่เราจะทำความเข้าใจกันในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปวาดฉากของภาพยนตร์หรือฉากละครเนี่ยเราจะต้องแยกตัวอุปกรณ์ประกอบฉากออกแล้ววาดเฉพาะตัวฉากเท่านั้นวันนี้เราเลยต้องมาทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากและเดี๋ยวเวลาเราได้ภาพจากภาพยนตร์มาเนี่ยเราต้องตัดอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดออกและวาดแค่พื้นหลังนะครับอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับเรียกว่า props นะครับซึ่งคำว่า props เนี่ยมาจากคำว่าproperty นะครับคำว่า prop หรือ property เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับ prop หรือ property หรืออุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินเรื่องของละครซึ่งจะทำให้ละครเนี่ยนอกจากมีฉากที่สื่อความหมายแล้วตัว prop เนี่ยก็จะทำให้ตัวบรรยากาศนะครับตัวเนื้อเรื่องหรือตัวสภาพแวดล้อมที่นักแสดงไปอยู่เนี่ยสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ด้วยแล้วก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยคล้อยตามแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้นมีอารมณ์ร่วมกับการแสดงด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่มาสนับสนุนการแสดงนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูว่าอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยมี8ประเภทมีอะไรบ้างใน8ประเภทนี้แต่ละอย่างแตกต่างกันยังไงคราวนี้ในขั้นตอนนี้ครูอยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมโยงไปหา4ภาพในกิจกรรมสำรวจโรงละครเมื่อสักครู่ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าอ๋อแต่ละอย่างเนี่ยมันจัดอยู่ในประเภทไหนนะครับมาดูกันอย่างแรกนะครับคือประเภทของเครื่องประกอบฉากหรือ construction propsConstruction prop พอได้ยินคำว่า construction มันแปลว่าอะไรแปลว่าโครงสร้างหรือแปลว่าอะไรที่มันต้องอยู่กับที่อยู่กับคือถาวรอะถาวรตั้งอยู่ถาวรที่นั้นนะครับคราวนี้ส่วนไหนล่ะในภาพนี้ที่เป็น construction prop หรือว่าโครงสร้างที่มันตั้งอยู่กับที่นะครับก็คือส่วนที่เป็นร้านค้านั่นเองนะครับส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันนูนออกมาจากฉากด้านหลังนะครับซึ่งโครงสร้างเนี่ยก็มาพร้อมกับฉากนั่นแหละคือออกมาพร้อมกันเลยฉากด้านหลังออกมาโครงสร้างนี้ที่เป็นเครื่องประกอบฉากเนี่ยก็ออกมาด้วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สมมติว่าฉากนี้จะอยู่ต่อแต่เคลื่อนบ้านออกไปไม่สามารถเคลื่อนได้นะครับเขามาพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสัดส่วนของโครงสร้างที่อยู่คงที่ถาวรก็จะเรียกว่าเครื่องประกอบฉากนะจะเป็นโครงสร้างใหญ่ๆเลยนะครับต่อมาส่วนประกอบฉากอันนี้ใช้คำว่า set piece แสดงว่าคำว่า piece คือมันเป็นชิ้นใช่ไหมเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะต่างจากเมื่อสักครู่เมื่อกี้มันเคลื่อนย้ายไม่ได้ใช่ไหมครับมันมาเป็นโครงสร้างเป็นอาคารใหญ่ๆมาเลยแต่อันนี้มันจะต่างกันเพราะว่ามันจะเคลื่อนย้ายได้นะครับอย่างเช่นส่วนนี้นะเขาจะเคลื่อนย้ายได้คือเวลาเล่นไปเนี่ยอาจจะอยู่ในฉากเดิมแต่ส่วนประกอบในส่วนนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเช่นตัวยักษ์ผีเสื้อสมุนเมื่อสักครู่ก็อาจจะเคลื่อนย้ายคือเดินสู้กับตัวหนุมานได้แบบนี้เป็นต้นแต่ว่าตัวหนุมานที่เป็นสะพานเนี่ยเขามาติดมาแล้วกับฉากมีขนาดใหญ่มากก็จะเป็นในส่วนของแบบแรกก็คือไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับคือเครื่องประกอบการแสดงหรือ hand props ตัว hand props เนี่ยจะเป็นเครื่องประกอบการแสดงที่นักแสดงใช้ถือเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ติดตัวกับผู้แสดงตลอดการแสดงอาจจะอยู่แค่ในบางฉากหรือบางตอนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนหรือการโยกย้ายไปนะสำหรับภาพนี้ก็คือชิ้นส่วนนี้นะครับที่เขาถือเป็นอุปกรณ์ที่เขาถือประกอบก็คือใช้เป็นแฮนด์พร็อพคือใช้มือถือได้ไม่ได้ใหญ่เกินไปที่จะต้องแบกหรือจะต้องอุ้มนะครับก็คือสามารถใช้มือเดียวเนี่ยประคองไว้ได้เลยต่อมาอันนี้เป็นเครื่องประกอบการแสดงหรือแฮนด์พร็อพอีกเหมือนกันนะครับจากภาพนี้ก็จะเห็นว่ามี2ชิ้นนะเป็นเหมือนตัวบอลแล้วก็เป็นตัวคาถานะครับ2ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้ถือได้เห็นไหมว่าขนาดเขาก็จะเล็กลงมาจากประเภทแรกนะครับที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆแล้วก็เป็นสัดส่วนที่สามารถเป็นชิ้นที่เคลื่อนที่ได้อันนี้เขาจะเป็นแบบเล็กๆสามารถใช้มือในการประคองแล้วก็ถือไปได้ตลอดการแสดงหรือว่าบางช่วงของการแสดงนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับคือส่วนประกอบฉากหรือว่า decoration props คำว่า decoration เนี่ยมันก็คือการตกแต่งเนาะมันก็คือการตกแต่งหรือการเพิ่มเข้าไปแค่บางส่วนอาจจะทำให้นูนหรือว่าอาจจะแปะเข้าไปเล็กๆเพื่อเป็นการช่วยเสริมให้ตัวฉากเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งอาจจะมีลักษณะที่นูนออกมาจากพื้นหลังนะครับคราวนี้ในตัวใบความรู้ที่เรากำลังเขียนกันอยู่เนี่ยถ้าหัวข้อไหนไม่มีนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เวลาที่เราไปเลือกฉากมาเนี่ยเราจะได้มาพิจารณาได้ว่าส่วนไหนที่เราจะต้องตัดออกจากฉากนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ decoration props ซึ่งก็คือส่วนนี้นะครับที่เขาเอามาแปะไว้กับฉากแค่เล็กๆพอที่จะเล่าเรื่องราวในฉากหรือในตอนนั้นๆได้นะครับต่อมาส่วนประกอบตัวละครหรือ personal props อันเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่จะต่างจาก hand props hand props เนี่ยเขาถือแค่บางช่วงบางฉากบางตอนใช่ไหมครับก็คือเป็นการถือให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องแต่ตัวส่วนประกอบตัวละครหรือ personal props เนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องอยู่กับตัวละครตลอดเพราะสื่อถึงบุคลิกของตัวละครตัวนั้นอย่างเช่นหนุมานเขาก็จะมีอาวุธเป็นกระบี่ของเขาเองใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นอาวุธของหนุมานก็คือจะต้องถืออยู่กับตัวหนุมานหรือติดอยู่กับตัวหนุมานตลอดจะมีความแตกต่างกันกับ hand prop hand prop คือเข้ามาบางช่วงบางตอนเพื่อสนับสนุนเนื้อเรื่องหรือบทแต่ว่าพอเป็นส่วนประกอบตัวละครเนี่ยจะต้องอยู่ตลอดเลยเพราะเป็นการบ่งบอกบุคลิกประกอบบุคลิกของตัวละครตัวนั้นนะครับอย่างเช่นในภาพนี้นะครับก็คือส่วนของตัวพัดแล้วก็ตัวมาลัยที่อยู่กับตัวทศกัณฐ์ที่เป็นหน้าทองนั่นเองนะครับซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะทศกัณฐ์หน้าทองนะครับอันนี้คือเรื่องของส่วนประกอบตัวละครก็คือติดตัวเพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครนะครับในส่วนของเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครเนี่ยก็คือองค์ประกอบต่างๆที่อยู่เป็นส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าอันนี้พวกเราน่าจะคุ้นชินกันดีอย่างเช่นผ้าผูกคอผ้าพันคอนะครับหมวกหรือว่ากระเป๋าอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายก็จะเรียกว่าเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครนะครับคราวนี้เดี๋ยวเวลาที่เราไปสร้างสรรค์งานที่เป็นฉากเนี่ยเราจะต้องเอาองค์ประกอบเหล่านี้ออกมาเพื่อเราจะวาดแค่ฉากอย่างเดียวเท่านั้นนะครับต่อมาคือส่วนที่นอกเหนือจากตัวละครและที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวละครแต่เป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมให้การแสดงเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเป็นการส่งเสริมอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกให้กับผู้ที่รับชมคล้อยตามไปกับการแสดงมากขึ้นก็คือในส่วนของไฟแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไลท์ฟิตติ้งนั่นเองนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเวลามีการแสดงเนาะก็จะมีเรื่องของไฟมาเป็นส่วนประกอบทำให้การแสดงเนี่ยมีแสงมีเงามีมิติหรือว่าเป็นการช่วยให้ผู้คนเนี่ยผู้ชมเนี่ยไปโฟกัสจุดที่ควรจะโฟกัสอย่างเช่นในภาพนี้เนี่ยเขาต้องการให้โฟกัสคนที่ยืนอยู่ตรงกลางภาพเขาก็เลยใช้ไฟเนี่ยช่วยส่องลงมาเพราะฉะนั้นไฟพวกนี้ก็จะเป็นเทคนิคประกอบนะครับเพื่อให้การแสดงเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นถ้าเราเจอพวกไฟเหล่านี้ในฉากภาพยนตร์ที่เราเลือกมาก็ต้องตัดออกด้วยเพราะว่าเราต้องการจะวาดแค่ฉากเท่านั้นนะครับนี่คือไฟนะครับที่เขาใช้ซึ่งก็แขวนอยู่ด้านบนนี่แหละนะครับแขวนอยู่ด้านบนของภาพที่หนูเห็นซึ่งเวลาเราวาดฉากเราจะไม่วาดไฟลงมาด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายก็คือกลุ่มของเทคนิคพิเศษนะครับหรือว่าพวก special effect ที่เขาเอามาใช้ในการแสดงspecial effect เนี่ยจะมีส่วนของเสียงประกอบซึ่งเสียงประกอบจะอยู่ในภาพถ่ายไหมเสียงประกอบอยู่ในภาพถ่ายไหมครับไม่อยู่เนาะเราถ่ายภาพไม่ติดเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ไม่ต้องกังวลที่จะต้องตัดออกเสียงประกอบอาจจะเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงสงครามเสียงการสู้รบก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบฉากเพื่อให้มีเทคนิคหรือมีเอฟเฟคที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับต่อมาคือปรากฏการณ์พิเศษหรือ visual effect ก็คือพวกฝนตกนะครับมีหมอกมาหรือมีน้ำไหลซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวก visual effect เหล่านี้เนี่ยมันหลากหลายมากบางที่ก็ใช้ตัวโฮโลแกรม มาทำเป็นน้ำไหลบนฉากถ้าใครเคยไปดูโขนพระราชทานเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นนะครับตอนกรุงพกันทดน้ำถ้าครูจำไม่ผิดเนาะที่มีน้ำไหลเป็นแม่น้ำมาเลยโดยใช้โฮโลแกรมในการฉายแสง

ช่วยอันนี้คือวิชวลเอฟเฟคที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาใช้ในการแสดงนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้นักเรียนจะเห็นว่าเป็นการล่องเรือสำเภาเนาะซึ่งการล่องเรือสำเภามาเนี่ยมันก็จะต้องทำเวทีให้เป็นน้ำใช่ไหมครับเขาก็ใช้ตัววิชวลเอฟเฟคเนี่ยมาช่วยก็คือการปล่อยหมอกนะครับปล่อยหมอกปล่อยควันออกมาแล้วก็มีการฉายแสงเข้าไปในหมอกด้วยฉายแสงเข้าไปเพื่อให้ดูเป็นสีของน้ำนั่นเองซึ่งจริงแล้วหมอกเป็นสีขาวเนาะอันนี้เป็นการเอาพวกสเปเชียลเอฟเฟคเนี่ยเข้ามาช่วยสร้างปรากฏการณ์ในฉากของการแสดงละครนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวาดฉากเนี่ยก็ต้องตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปด้วยเพราะมันเป็นในส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับนี้เทคนิคพิเศษอีกเหมือนกันก็คือการมีหมอกมีควันนะครับมาประกอบนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เราจะต้องตัดออกเนาะเวลาเราวาดฉากนะครับคราวนี้เรามาดูหน้าที่แล้วก็บทบาทของอุปกรณ์ประกอบฉากบ้างว่าอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยเขามีหน้าที่แล้วก็มีบทบาทยังไงมาช่วยส่งเสริมการแสดงให้น่าสนใจหรือว่าให้เข้าใจง่ายยังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยช่วยในการแสดงให้รู้ว่าภาพนั้นเป็นสถานที่ที่อยู่ที่ไหนนะครับบอกถึงสถานที่เป็นตลาดเป็นห้างสรรพสินค้าหรือเป็นที่ไหนแล้วก็ยังบอกช่วงเวลาอีกด้วยอะไรบ้างที่สามารถบอกช่วงเวลาได้อย่างเช่นในภาพนี้นะครับสิ่งที่บอกช่วงเวลาได้บอกยุคสมัยได้ก็คือรูปแบบของสิ่งก่อสร้างและหนึ่งอย่างรูปแบบของสิ่งก่อสร้างนะครับสามารถบอกช่วงเวลาได้2แผ่นป้ายโฆษณาต่างๆที่ติดอยู่ก็สามารถบอกช่วงเวลาได้เหมือนกันถ้าเป็นยุคปัจจุบันแผ่นป้ายโฆษณาจะเป็นแบบนี้ไหมครับจะเป็นกระดาษไหมไม่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้ใช้จอ LED ใช้จอโทรทัศน์ในการโฆษณาแล้วเพราะฉะนั้นในตัวของส่วนที่มาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยก็จะช่วยบ่งบอกถึงยุคสมัยได้ด้วยตามรูปแบบของการตกแต่งเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถบ่งบอกถึงสถานที่ช่วงเวลาได้นะครับต่อมานะครับสามารถแสดงถึงสภาพสังคมได้อุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยจะช่วยบ่งบอกได้ว่าฉากนั้นกำลังเล่าถึงบุคคลกลุ่มไหนหรือเล่าถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมแบบไหนอย่างเช่นกำลังบ่งบอกถึงสังคมที่เป็นกลุ่มของความยากไร้ความลำบากหรือว่าเป็นกลุ่มของคนรวยนะครับหรือว่าเป็นการบ่งบอกว่าอันนี้คือพื้นที่ของพระราชวังหรือเป็นพื้นที่ของวัดนะครับหรือเป็นพื้นที่ของป่าอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีตัวอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยเป็นตัวช่วยให้สื่อแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็สามารถแสดงสถานภาพทางสังคมบ่งบอกถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หรือในฉากนั้นๆได้ด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นตัวกำหนดขอบเขตพื้นที่สำหรับการแสดงบนเวทีอันนี้เราจะอาจจะงงว่ามันกำหนดขอบเขตหรือพื้นที่ยังไงคราวนี้จากภาพนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนมองแยกส่วนเนาะว่ามันมีอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยหลายชิ้นมากเลยในภาพนี้แต่มันมีบางชิ้นทำหน้าที่เป็นเขตแดนของห้องถ้าเราสังเกตจะมีตู้ใบนี้นะครับตู้ใบนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแบ่งพื้นที่ระหว่างโซนที่ดูเหมือนเป็นห้องรับแขกกับพื้นที่ทานข้าวเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นการเอาอุปกรณ์ประกอบฉากมาเนียนๆทำเป็นผนังห้องก็คือจริงๆแล้วมันเป็นตู้แต่ให้บทบาทมันเหมือนผนังห้องเป็นการกั้นโซนกั้นพื้นที่เพื่อให้การแสดงเนี่ยรู้ว่าบรรยากาศในพื้นที่นั้นจะมีการพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเช่นบนโต๊ะกับข้าวเขาน่าจะพูดเรื่องอะไรกันก็ใช้ตัวเนี้ยมากั้นแยกเพื่อให้รู้ว่า2เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์คนละเหตุการณ์กันเนื้อเรื่องที่ตัวละครพูดอยู่เราอาจจะไม่ได้ยินแต่เขาพูดคนละเรื่องกันด้วยการกั้นขอบเขตของพื้นที่การแสดงผู้ชายคนนี้ดูเหมือนจะยืนอยู่คนเดียวแต่จริงๆก็โดนแอบแบ่งด้วยบางอย่างคิดว่าคืออะไรโต๊ะทำงานถูกต้องครับโดนแบ่งโดยโต๊ะทำงานเพื่อให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของที่ดูทีวีแล้วนะแต่ถูกถอยออกมาจากพื้นที่ดูทีวีเป็นโต๊ะทำงานนะครับก็เป็นอีกเขตหนึ่งแสดงว่าตอนนี้ดูคร่าวๆเนี่ยมี3พื้นที่แล้วใช่ไหมครับยังมีอีกพื้นที่หนึ่งที่สร้างความแตกต่างด้วยความสูงต่ำก็คือมีบันไดให้ขึ้นไปที่ชั้น2ก็จะเห็นว่ามีอีก2คนที่อยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งอีกเพราะฉะนั้นการแบ่งพื้นที่หรือขอบเขตในการแสดงของ

ตัวละครเนี่ยแบ่งได้โดยการใช้อุปกรณ์ประกอบฉากนะครับเพื่อแบ่งบนล่างซ้ายขวาได้หมดเลยเอามาขั้นเอามาวางในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้แต่เราจะไม่วาดลงไปในฉากเพราะทั้งหมดคืออุปกรณ์ประกอบฉากนะครับต่อมานะครับสามารถบ่งบอกถึงแนวทางในการนำเสนอได้อันนี้ชัดเจนมากคือจะเป็นแนวการ์ตูนนะครับแนวแฟนตาซีก็จะมีสีสันที่สดใสเพราะฉะนั้นฉากของอุปกรณ์ประกอบฉากของละครแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันและจะมีรูปแบบของอุปกรณ์ประกอบฉากที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาเป็นแนวแฟนตาซีเนาะเป็นแนวเด็กๆหวานๆเขาก็จะมีสีสันที่สดใสแต่ถ้าเป็นละครในเชิงที่เป็นของการต่อสู้เนี่ยสีสันในฉากของอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปอีกเหมือนกันนะครับต่อมาคือบ่งบอกอารมณ์และสีสันได้ถ้าสังเกต2ภาพเมื่อสักครู่กับภาพนี้เนี่ยก็เห็นอารมณ์ของภาพที่แตกต่างกันแล้วเนาะภาพเมื่อสักครู่ดูสดใสเนาะย้อนนิดนึงภาพนี้ดูสดใสนะครับภาพนี้เนี่ยก็มีสีสันเหมือนกันใช่ไหมครับก็ดูสดใสแต่กับการพอมาดูภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าความสดใสหายไปเลยเพราะสีที่อยู่ในอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดเนี่ยเป็นสีที่คุมโทนขาวแล้วก็โทนดำเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เรารับรู้ได้ก็จะแตกต่างออกไปด้วยนะครับต่อมานะครับแสดงความคิดหลักของเรื่องสำคัญอันนี้สำคัญอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยจะแสดงแนวคิดหลักของเรื่องอันนี้หนูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมครับเกี่ยวกับดูแล้วน่าจะเป็นแนวทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าอะไรแบบนั้นอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยจะต้องเป็นตัวสนับสนุนให้เนื้อเรื่องเนี่ยสามารถสื่อสารให้คนเข้าใจแนวคิดหลักหรือเรื่องส่วนที่เรื่องต้องการนำเสนอได้นะครับคราวนี้มาถึงในส่วนผลงานของเรา อธิบายก่อนว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราจะมีผลงาน2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกจะเป็นการวาดฉากส่วนชิ้นที่2จะเป็นการทำอุปกรณ์ประกอบฉากเพราะฉะนั้นในชิ้นแรกเนี่ยเราจะวาดฉากเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยไปหาภาพตัวอย่างมาภาพตัวอย่างนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากหนูต้องตัดออกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งงานชิ้นนี้นะครับจะให้นักเรียนออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ฉากรับจำลองฉากเบื้องหลังของละครหรือภาพยนตร์เนี่ยนะครับที่นักเรียนจะต้องเลือกมาเราจะออกแบบฉากรับเบื้องหลังจำลองขึ้นมานะครับโดยจะทำในกระดาษขนาด A3 นะเป็นกระดาษ100ปอนด์กระดาษขนาด A3 คือใหญ่เท่า A4 2แผ่นเพราะฉะนั้นหนูจะต้องไปหากระดาษที่ได้ขนาดเท่ากับ A4 2แผ่นเนี่ยมาเพื่อใช้ในการวาดนะครับโดยเราจะใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ในการลงสี1คน1ชิ้นนะครับแล้วก็จะใช้ความรู้จากเรื่องของฉากละครที่เรียนมาครั้งที่แล้วประกอบด้วยวันนี้ที่จะต้องอธิบายเรื่องอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ดึงอุปกรณ์ประกอบฉากออกมาจากฉากได้นะครับให้นักเรียนเตรียมภาพนะครับครั้งหน้าเด็กๆจะต้องเตรียมภาพจากภาพยนตร์ที่ตัวเองชื่นชอบมา1ภาพเพื่อเป็นแรงบันดาลใจซึ่งหนูจะต้องไปเลือกฉากมานะไปเอาฉากใดฉากหนึ่งก็ได้จากภาพยนตร์เรื่องนั้นที่หนูชอบเนี่ยมานะครับถ้าไม่ติดนักแสดงจะดีที่สุดเพราะหนูจะวาดง่ายมากๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวก็จะมีประเภทของภาพยนตร์อีกหลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเราควรจะไปเลือกอะไรมานะครับเลือกมา1ภาพพิมพ์ลงในกระดาษ A4 แบบเต็มแผ่นเพราะว่าเราจะต้องมาตีสเกลเพื่อร่างภาพสัดส่วนทุกอย่างจะได้เป๊ะแล้วก็ตรงนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องไปเตรียมในครั้งหน้ามีกระดาษ100ปอนด์นะครับ A3 คนละ1แผ่นแล้วก็ภาพที่เป็นภาพจากภาพยนตร์ที่เราชอบเนาะ1ภาพขนาด A4 ครับผมคราวนี้เรามาศึกษาประเภทของภาพยนตร์อันนี้ให้ศึกษาเพื่อเป็นตัวเลือกว่าเราจะเลือกภาพยนตร์ประเภทไหนมาใช้ในการทำฉากนะครับมาดูกันว่ามีประเภทไหนบ้างประเภทของภาพยนตร์นะครับจะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆแนวซึ่งเขาจะมีองค์ประกอบบางอย่างในการแบ่งแนวของภาพยนตร์นะครับซึ่งองค์ประกอบที่ใช้ในการแบ่งแนวภาพยนตร์เนี่ยมี3อย่างก็คือฉากอารมณ์แล้วก็รูปแบบที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์นั้นๆภาพยนตร์ที่มีฉากอารมณ์และรูปแบบใกล้เคียงกันก็จะจัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาดูกัน

ฉากเนี่ยคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมแสดงให้ถึงสิ่งให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมสถานที่ของเรื่องนั้นๆที่ภาพยนตร์เนี่ยจะถ่ายทอดแล้วก็ดำเนินไปนะครับส่วนอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์ที่ผู้ชมจะรับรู้ได้จากการชมภาพยนตร์ซึ่งเขาก็จะดูว่าถ้าดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยผู้ชมรู้สึกหวาดกลัวก็จะเป็นแนวสยองขวัญแบบนี้นะครับนอกเหนือจากจะดูความรู้สึกที่ผู้ชมจะได้รับเนี่ยก็อาจจะดูไปที่แนวคิดของคนเขียนบทด้วยเพื่อที่จะได้กำหนดแนวของภาพยนตร์กำหนดประเภทของภาพยนตร์ได้ชัดเจนขึ้นต่อมาคือรูปแบบนะครับตัวรูปแบบเนี่ยหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำนะครับอุปกรณ์ประกอบฉากเทคนิคต่างๆซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นภาพยนตร์อย่างไซไฟแฟนตาซีเนี่ยก็จะมีความฟุ้งความเฟ้อของจินตนาการเข้ามาอันนี้ก็คือรูปแบบแล้วก็เป็น3องค์ประกอบนะครับที่ทำให้มีการแบ่งแยกประเภทของภาพยนตร์ได้คราวนี้เรามาดูภาพยนตร์ประเภทแรกนะครับเดี๋ยวดูไว้ใครชอบประเภทไหนเอาไปเลือกภาพยนตร์ที่ตัวเองต้องการมาได้อย่างแรกคือภาพยนตร์แอคชั่นหรือแอคชั่นฟิล์มนะครับก็จะเป็นแนวของการต่อสู้นะครับการบู๊ซึ่งจะเป็นความระทึกใจนะความตื่นเต้นเป็นการใช้แรงนะครับเป็นการสื่อสารผ่านความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เพราะฉะนั้นใครชอบแนวนี้แอคชั่นบู๊ต่อสู้ก็สามารถเลือกแนวเนี้ยมาใช้ในการสร้างฉากได้ก็ไปหาฉากที่เรารู้สึกว่าฉากเนี้ยมันปะทะกันดุเดือดนะครับเป็นฉากที่เห็นเขาเรียกว่าอะไรมีดาเมจมีความรุนแรงสูงก็สามารถเอามาได้ต่อมาภาพยนตร์ประเภทสงครามหรือวอลฟิล์มนะครับภาพยนตร์ประเภทนี้ก็จะอ้างอิงจากสงครามที่มีอยู่จริงก็ได้หรือว่าจะเป็นบทที่มีผู้ประพันธ์หรือมีผู้แต่งขึ้นมาก็ได้เขาก็เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนชอบฉากไหนที่มีการระเบิดตูมตามน่าสนใจก็สามารถเอาฉากนั้นเนี่ยมาใช้ในการวาดฉากได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการเลือกตามแนวที่นักเรียนชอบเลยไม่ได้มีแค่2ประเภทนี้นะมีอีกเยอะมากลองดูแล้วก็ชอบประเภทไหนก็ลองเขียนไว้ก็ได้บางประเภทนักเรียนอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับต่อมาคือแนวประชนภัยหรือว่าแอดเวนเจอร์ฟิล์มนะครับแนวนี้ก็จะเป็นบุกป่าฝ่าดงเลยเข้าป่านะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ตื่นเต้นหรือเกิดอารมณ์คล้อยตามติดตามไปด้วยระหว่างที่มีการดำเนินเรื่องซึ่งถ้าใครชอบวาดป่าใครชอบวาดต้นไม้แนวนี้ก็เหมาะสมแล้วก็อาจจะดูถึงความถนัดของตัวเองด้วยนะว่าตัวเองถนัดที่จะวาดอะไรใครถนัดวาดอาคารก็อาจจะไปหาอย่างนึงใครถนัดพวกวาดรถถังยุทโธปกรณ์ก็อาจจะไปวาดสงครามนะครับใครถนัดที่จะวาดพวกเนี่ยป่าก็อาจจะมาแนวแอดเวนเจอร์นะครับต่อมาภาพยนตร์แบบคาวบอยนะครับหรือเวสเทิร์นเป็นของคาวบอยตะวันตกก็จะเป็นการแสดงวิถีชีวิตของชาวอเมริกันในยุคแรกเริ่มหรือยุคบุกเบิกนะครับที่เขาไปตั้งรกรากอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าค่อนข้างจะมีความป่าเถื่อนมีความเป็นมาเฟียมีการใช้อิทธิพลนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของภาพยนตร์ประเภทนี้ก็จะมีความน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสนใจใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับภาพยนตร์ตลกหรือคอมเมดี้อันนี้เนี่ยภาพยนตร์ประเภทนี้ตัวฉากอาจจะสื่อสารกับเรายากหรือน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะเน้นไปที่ความตลกของนักแสดงเนาะเพราะฉะนั้นการวาดฉากเนี่ยก็อาจจะไม่สื่อสารกับผู้ชมเท่าที่ควรแต่ถ้าหนูคิดว่าเป็นฉากที่หนูชอบก็เอามาวาดได้นะครับอย่างเช่นภาพยนตร์ตลกนะครับก็จะเป็นเรื่องที่สนุกสนานเนาะเน้นความสนุกสนานเน้นความเบาสมองเน้นความตลกขบขันให้ผู้ชมเนี่ยมีอารมณ์ร่วมเยอะๆแต่ว่าคนที่ถ่ายทอดอารมณ์สนุกสนานได้เนี่ยก็จะเป็นนักแสดงอย่างที่บอกเลยทำให้ตัวฉากเนี่ยไม่ได้สื่อสารความสนุกสนานกับเรามากเท่าไหร่แต่ถ้าหนูรู้แล้วรู้สึกว่าฉากนี้ชอบก็สามารถเอามาวาดได้เหมือนกันต่อมาภาพยนตร์ชีวิตหรือดราม่าอันนี้อยากให้เราทำความเข้าใจคำว่าดราม่านิดนึงดราม่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการแสดงอารมณ์เกินจริงแต่หมายถึงการสะท้อนสภาพชีวิตของอาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้นะครับภาพยนตร์ชีวิตจะเป็นการเน้นเล่าถึงสภาพจริงๆของชีวิตเล่าถึงวิถีชีวิตความลำบากความเศร้าความยากแค้นของชีวิตนะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดเป็นบทละครเป็นบทภาพยนตร์ออกมาเพราะฉะนี้เนี่ยฉากก็

จะมีส่วนช่วยเยอะเหมือนกันเพราะฉากก็จะมีความมืดๆทึบๆนะครับเพื่อให้ตัวอารมณ์ของนักแสดงเนี่ยคล้อยตามแล้วก็สอดคล้องไปด้วยกันก็สามารถเลือกมาใช้ได้นะครับต่อมาภาพยนตร์แบบอีโรติกฟิล์มอันนี้ไม่อนุญาตให้นำมาใช้นะครับเพราะว่าภาพยนตร์อีโรติกเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะกับผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีพวกเราอายุเท่าไหร่มี18เหรอพวกเราอายุแค่15ปี16ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่นำภาพยนตร์ประเภทนี้มาใช้ในการวาดฉากนะครับอันนี้เอามาเพื่อให้เราเป็นข้อมูลว่ามันมีภาพยนตร์ประเภทนี้อยู่ซึ่งเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับเรื่องเพศนั่นแหละนะครับก็งดถ่ายทอดเรื่องนี้ก่อนเนาะมีเรื่องอื่นให้ดูเยอะแยะเลยคราวนี้มาอีกเรื่องนึงที่เอามาอีกแนวนึงที่ทุกคนอาจจะสนใจก็คือภาพยนตร์เพลงหรือพวกมิวสิคัลซึ่งมิวสิคัลเนี่ยก็มีการทำในหลากหลายรูปแบบมิวสิคัลบางเรื่องก็เป็นคอมเมดี้มิวสิคัลบางเรื่องก็เป็นสยองขวัญบางเรื่องก็เป็นสงครามเพราะฉะนั้นหนูก็สามารถไปหาหลายๆแนวจากภาพยนตร์แบบมิวสิคัลมาได้นะครับภาพยนตร์เป็นแบบแนวเพลงนะมีการร้องและการเต้นในเนื้อเรื่องก็สามารถไปเอามาได้หรือใครจะเอาจากละครเวทีมาเลยก็ได้เหมือนกันในประเทศไทยเราก็มีละครเวทีหลายเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับต่อมานะครับภาพยนตร์แบบรักโรแมนติกอันนี้ฉากเขาก็จะค่อนข้างแบบสวยงามเนาะฟุ้งฟิ้งหวานหวานเพราะฉะนั้นมันจะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวหรืออาจจะไม่ใช่หนุ่มสาวนะหรือว่าเป็นกลุ่มคู่คนหรือกลุ่มคนที่มีความรักต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบลงภาพแบบสดใสลงสีภาพแบบสดใสเนี่ยก็อาจจะเอาในแนวโรแมนติกเนี่ยมาใช้ได้นะครับต่อมานะครับแบบเหนือจริงอันนี้ใครชอบใช้สีสันฉูดฉาดใช้สีสะท้อนแสงนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับภาพยนตร์นิยายแบบเหนือจริงหรือแฟนตาซีอันนี้จะก็ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับเวทมนต์เรื่องราวลี้ลับจะเป็นเนื้อเรื่องที่มีการผสมจินตนาการหรือว่าผสมความฝันความเพ้อฝันจินตนาการที่ไปไกลของผู้กำกับหรือว่าผู้ที่เขียนบทนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบลงสีในโทนที่เป็นสีม่วงหรือสีสันที่ฉูดฉาดเกินจริงก็สามารถเลือกภาพยนตร์แนวเนี้ยมาใช้ได้นะครับในการเลือกแนวภาพยนตร์นอกเหนือจากหนูจะเลือกภาพยนตร์ที่ตัวเองชอบแล้วเนี่ยอาจจะเลือกตามโทนสีที่ตัวเองถนัดหรือรูปแบบของภาพที่ตัวเองถนัดที่จะวาดก็ได้นะอาจจะไม่ต้องเป็นภาพยนตร์ที่ตัวเองชอบเสมอไปบางคนอย่างที่ครูบอกว่าบางคนชอบวาดป่าถนัดวาดต้นไม้ถนัดลงสีต้นไม้ก็ไปวาดภาพยนตร์แนวแอดเวนเจอร์แนวผจญภัยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใครชอบสีสันแบบหวานหวานนะครับพาสเทลพาสเทลก็อาจจะมาทำของเรื่องแนวรักโรแมนติกอย่างนี้นะครับต่อมาภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หรือไซไฟนะครับไซฟิคชันหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่าไซไฟเนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่อ้างอิงเนื้อหาจากความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาถ่ายทอดนะครับแล้วก็จะมีการใช้เทคโนโลยีอันเนี้ยใครถนัดว่าใครถนัดวาดหุ่นยนต์ถนัดวาดเทคโนโลยีหรือการถนัดวาดพวกจอที่ฉายเป็นโฮโลแกรมขึ้นมาแล้วก็มีการกดอะไรได้อย่างเงี้ยก็สามารถเลือกแนวนี้ได้เนาะภาพโทนนี้ก็จะออกโทนเทาๆออกโทนสีเงินเงินซิลเวอร์ซิลเวอร์นะครับใครถนัดก็ใช้ได้ตอนนี้สีโปสเตอร์เนี่ยที่ครูเห็นมีสีโปสเตอร์สีเงินกับสีทองแล้วนะลองเอามาใช้ดูก็จะช่วยให้ฉากของเราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นได้ด้วยต่อมานะครับภาพยนตร์แบบสยองขวัญอันนี้โทนเขาก็จะมืดๆเนาะ Horror Film นะครับหรือว่าแบบเขย่าขวัญอันนี้ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของความตื่นเต้นความตึงเครียดเพราะฉะนั้นสีที่เกิดขึ้นในฉากก็จะเป็นมืดๆหรือเป็นสีที่ค่อนข้างจะคอนทราสต์แตกต่างขัดแย้งกันอย่างชัดเจนต่อมานะครับภาพยนตร์ลึกลับหรือมิสทรีนะครับเป็นภาพยนตร์ที่เป็นการหาข้อพิสูจน์นะครับตอนนี้ดูแล้วเหมือนมีคนชอบเนาะภาพยนตร์ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความลึกลับนะครับจะมีการให้ผู้ชมเนี่ยตั้งคำถามเพราะฉะนั้นฉากของเขาก็จะมีความลึกลับจะมีแสงน้อยจะแสดงให้เห็นถึงความลี้ลับถึงการตั้งปริศนาต่างๆต่อมาอาชญากรรมอันนี้นะครับอยากให้ระมัดระวังเพราะว่าบางฉากมันมีความรุนแรง
สอดแทรกอยู่ในภาพเนาะอยากให้หนูระมัดระวังในการเลือกเอามาใช้นะครับซึ่งในเรื่องอาชญากรรมเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการฆาตกรรมนะครับการก่ออาชญากรรมหรือการสูญเสียการแก้แค้นต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าในฉากมีความรุนแรงอยู่อยากให้หนูเลือกให้ดีนิดนึงเพื่อภาพที่เราจะเอามานำเสนอให้กับนักเรียนปลายทางดูเนี่ยจะได้เป็นภาพที่เหมาะสมนะครับต่อมานะครับคือภาพยนตร์การ์ตูนหรือแอนิเมชันอันนี้หลายคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะมีเรื่องที่อยู่ในใจหลายเรื่องเลยสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองถนัดวาดการ์ตูนถนัดวาดภาพแนวการ์ตูนสามารถใช้แบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่นิยมเนาะแล้วก็มีความหลากหลายในรูปแบบของลายเส้นมากๆด้วยเนาะเพราะฉะนั้นใครชอบก็สามารถเอามาได้แต่อย่าลืมว่าเราจะวาดแค่ฉากนะครับต่อมาอันนี้เป็นภาพยนตร์ที่ภาพเนี่ยจะเป็นแบบเรียลลิสติกคือเป็นแบบเหมือนจริงก็คือภาพยนตร์แนวสารคดีเนื่องจากว่าการถ่ายทอดหรือถ่ายทำสารคดีเนี่ยจะต้องไปถ่ายทำจากพื้นที่จริงเนาะเพราะฉะนั้นภาพเวลาถ้าเราเอามาวาดจะต้องวาดได้แบบเหมือนจริงอันนี้ถ้าใครเลือกวาดก็จะค่อนข้างท้าทายนะครับเพราะว่าหนูจะต้องกำกับแสงกำกับเงาที่เกิดขึ้นในฉากเนี่ยให้เหมือนกับภาพจริงๆที่ถ่ายทอดผ่านสารคดีด้วยอันนี้ค่อนข้างท้าทายต่อมาฟิล์มนัวใครรู้จักอันนี้บ้างฟิล์มนัวรู้ไหมครับฟิล์มนัวไม่ค่อยเป็นที่นิยมในปัจจุบันครูก็ไม่รู้จักแต่ครูไปศึกษามาให้แล้วครูจะต้องอธิบายพวกเราได้ครูไม่รู้จักเหมือนกันก็งงว่าฟิล์มนัวมันเป็นแบบไหนฟิล์มนัวเนี่ยเป็นแนวภาพยนตร์ที่ใช้ภาพในการสื่อสารแต่คำว่านัวเนี่ยคือความมืดภาพเนี้ยจะนิยมเล่นแสงและเงาเพราะฉะนั้นในภาพก็จะมืดมากในส่วนที่เขาต้องการให้เป็นจุดโดดเด่นของภาพยนตร์ก็จะมีแสงสาดลงมาอย่างเช่นใบหน้าของนักแสดงก็อาจจะมีแสงแค่ครึ่งเดียวแล้วก็สื่อสารอารมณ์ไปนะครับแล้วก็ในตัวของฉากก็จะมีแสงเกิดขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นใครอยากทำฉากละครแบบถมดำเยอะๆแนะนำฟิล์มนัวนะครับฟิล์มนัวเนี่ยจะเห็นองค์ประกอบในฉากน้อยมากนะครับลองไปศึกษาหรือหาตัวอย่างเพิ่มเติมกันดูนะครับมันค่อนข้างจะมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่แต่ก็ไม่มากนักเท่ากับพวกแอนิเมชันที่เราเห็นได้เยอะๆนะครับแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันคราวนี้นะครับมีกิจกรรมชวนคิดนะครับกิจกรรมชวนคิดเดี๋ยวให้เรามาดูว่าในภาพที่ครูให้ดูเนี่ยมีอุปกรณ์ประกอบฉากประเภทไหนบ้างเดี๋ยวมาดูซิว่ายังพอจำกันได้ไหมนะครับในภาพนี้มีพร็อพประเภทไหนบ้างลองดูใบความรู้ประกอบด้วยก็ได้นะครับนักเรียนปลายทางตอนนี้ลองเอาใบความรู้มาดูประกอบด้วยว่ามันมีพร็อพประเภทไหนบ้างที่อยู่กับภาพนี้ซึ่งมีนักแสดง3คนด้วยกันนะครับ

0: ใครมีคำตอบสามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยนะครับลองดูซิว่าอาจจะไม่ต้องถูกต้องเป๊ะๆหรือไม่ต้องมั่นใจมากๆก็ได้นะครับเพราะบางอย่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อ่ะเชิญครับเชิญเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะตอบว่าอะไรนะครับสำหรับ3ภาพนี้มันอาจจะมีมากกว่า1ประเภทนะอาจจะมีมากกว่า1ประเภทมากกว่า1ชิ้นถ้าใครเขียนเพิ่มเติมไปจะได้เปรียบมากเลย
1: จากที่หนูเห็นนะคะก็จะมีเป็นเครื่องประกอบการแสดงค่ะแล้วก็เครื่องประกอบตัวละครรวมถึงเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครค่ะ
0: เครื่องประกอบการแสดงใช่ไหมลูกคือส่วนไหนลูก
1: ไม่ใช่อ๋อเครื่องประกอบการแสดงจะเป็นที่เขาถือยกขึ้นมาเหมือนเป็นตุ๊กตา
0: ที่เป็นเสือเป็นสิงโตใช่ไหมที่ถือขึ้นมาแล้วมีอะไรอีกที่หนูตอบเมื่อสักครู่
1: อ๋อแล้วก็เป็นเครื่องประกอบตัวละครค่ะ
0: เครื่องประกอบตัวละครคืออันไหนครับ
1: ที่เป็นหมวกไหมคะ
0: เป็นหมวกที่สวมอยู่บนศีรษะของนักแสดงใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีก
1: เครื่อง

0: ดับเสื้อผ้า
1: เครื่องประดับเสื้อผ้ามีอะไรบ้าง
0: ก็จะมีเป็นบริเวณตรงอกตรงคอค
1: ่
0: ะ
1: บริเวณที่มีลักษณะเหมือนกรองคอของไทยเนาะแล้วก็มีพวกเครื่องประดับนะครับที่เป็นสร้อยเป็นผ้าอะไรต่างๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากตอบเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีใครอยากเพิ่มเติมในส่วนไหนที่เห็นนอกเหนือจากเพื่อนหรือว่าเห็นเหมือนกับเพื่อนไหมมีไหมครับไม่มีนะครับคราวนี้เรามาดูเฉลยกันว่า

0: องก็คือ hand props นั่นเองก็คือส่วนที่เขาถือไว้นะครับต่อมานะครับก็คือส่วนประกอบตัวละครก็คือเครื่องสวมศีรษะต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละครหรือว่า costume props ก็คือพวกสร้อยพวกกลองคอแผงคออะไรต่างๆขนนกนะครับที่ถูกประดับอยู่บนตัวละครซึ่งเป็นส่วนที่จะต้องติดอยู่กับตัวละครเพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกตัวละครตลอดเวลานั่นเองอันนี้คือถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้ถ้าเราสามารถบอกได้แสดงว่าเดี๋ยวตอนที่ไปเราไปเลือกฉากภาพยนตร์มาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถตัดอุปกรณ์ประกอบฉากออกจากภาพได้แล้วก็วาดออกมาแค่ตัวฉากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราไปตั้งใจเลือกตัวภาพนะครับที่จะมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งหน้าให้ดีเพราะว่ามันสำคัญมากๆที่เราจะเอามาขยายตีสเกลต่อนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะเรียนกันในเรื่องสีโปสเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้เทคนิคเนี้ยเทคนิคสีโปสเตอร์เนี่ยในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับก็คือในการทำภาพจำลองฉากนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าให้นักเรียนเตรียมเนาะตัวผลตัวอย่างฉากนะครับขนาด A4 1แผ่นนะครับแล้วก็ให้เตรียมกระดาษ A3 100ปอนด์มาด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้จัดฉากลงไปครั้งหน้าครูจะมีใบงานมาให้เราทำก่อนเพื่อเราจะได้จัดลำดับแนวคิดจัดลำดับความคิดในการขยายภาพร่างจากฉากละครไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์ไปแล้วมีข้อต้องห้ามนะก็คือเรื่องของอีโรติกใช่ไหมครับแล้วก็ภาพยนตร์ที่เป็นแนวอาชญากรรมอยากให้นักเรียนระมัดระวังในการเลือกนะครับเพราะไม่อยากให้ถ่ายทอดความรุนแรงผ่านฉากละครที่เราจะสร้างสรรค์กันแล้วก็เรื่องอีโรติกนะครับอายุเรายังไม่ถึงเนาะเพราะฉะนั้นสงวนไว้ก่อนนะครับขอห้ามไว้ก่อนเลยนะครับในส่วนต่อมานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้นะครับเรื่องของการตีสเกลนะครับแล้วก็ใบงานที่1เรื่องของการเปลี่ยนฉากภาพยนตร์เป็นฉากรับเบื้องหลังก็คือในการขยายภาพนั่นแหละเพราะฉะนั้นครั้งหน้าสิ่งสำคัญที่พวกเราจะต้องมีเลยก็คือภาพจากภาพยนตร์นะครับที่เราจะต้องพิมพ์มาคนละ1แผ่นนักเรียนพยายามพิมพ์ให้เต็มกระดาษ A4 ที่สุดนะครับเพราะว่าจะง่ายเวลาที่เรามาตีสเกลเนาะแล้วพอเราไปถ่ายทอดลงบนกระดาษขนาด A3 เนี่ยมันคือการขยายให้ใหญ่ขึ้น1เท่าถ้าหนูพิมพ์มาเต็มอัตราส่วนของกระดาษเนี่ยมันก็จะขยายได้เท่าๆกันเวลาหนูวาดภาพต้นแบบที่หนูเลือกมากับภาพที่หนูวาดขึ้นใหม่เนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเหมือนฉากที่หนูต้องการให้เกิดขึ้นในภาพยนตร์ที่หนูเลือกมาจริงๆนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ถ่ายทอดกันไปในเรื่องของอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งเราเห็นแล้วว่ามีประเภทไหนบ้างซึ่งอุปกรณ์ประกอบฉากเหล่านี้ครั้งหน้าพอเราได้ภาพมาแล้วเราจะต้องตัดอุปกรณ์ประกอบฉากเหล่านี้ออกจากฉากให้ได้เพราะเราจะวาดแค่ฉากเท่านั้นส่วนในส่วนของการทำอุปกรณ์ประกอบฉากจะเกิดขึ้นภายหลังซึ่งทุกคนจะได้เลือกทำคนละ1ชิ้นโดยใช้เทคนิคผนึกกระดาษหรือว่าเปเปอร์มาเช่ที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาสร้างสรรค์ผลงานฉากรับเบื้องหลังไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ครูขอฝากเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ

0: เคยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรือผ่านไปผ่านมาป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยทำไมถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักโบราณคดีชำนาญการจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่บีคะคำถามแรกถามเลยค่ะอยากรู้มากว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ทำไมถึงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นป้อมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะป้อมนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเป็นป้อมคู่กันระหว่างฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะ

0: วันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือด้านนู้นที่เราเห็นโรงเรียนราชินีกับด้านนี้นะคะจะอยู่ตรงกันป้อมที่ใช้ในเรื่องของเป็นด่านเก็บภาษีอากรนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสคือมองซิเออร์เดลามาเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผู้ที่ควบคุมงานก็คือมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนนะคะเป็นผู้ควบคุมในการสร้างป้อมนี้ขึ้นมา
1: ก็เลยตั้งชื่อ
0: ก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นป้อมวิชาเยนแต่ว่าโดยทั่วไปบางคนก็จะเรียกว่าป้อมบางกอกคือเรียกรวมสองฝั่งเลย
1: ค่ะหลังจากที่ชื่อป้อมวิชาเยนแล้วในช่วงแรกนะคะที่ตั้งชื่อตามคนที่มาควบคุมงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้ยังไงคะพี่บี
0: ป้อมนี้หลังจากสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปเน
1: ี่
0: ยก็ช่วงปลายเนี่ยปี2231เนี่ยเป็นช่วงผัดเปลี่ยนรัชกาลก็คือเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ไม่นิยมฝรั่งเศสท่านก็ยกกำลังทหารมาล้อมป้อมนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีน
1: ะคะ
0: ก็คือป้อมแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในส่วนนี
1: ้
0: ทีนี้การที่มีทรงแปดเหลี่ยมที่อยู่เนี่ย
2: ท่านก็คงบูรณะเขตพระราชวังแห่งนี้เพิ่มเติมในสมัยธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ขยายกำแพงพระราชวังเพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นพระราชวังแห่งใหม่
0: ก็คือใช้ธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นราชธานี
1: ค่ะด้วยชื่อด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อด้วย
0: เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ
1: ์ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะเทียบจากเอกสารที่มีน่าจะ3ยุค3สมัยด้วยกันมาถึงรัชกาลที่5บ้างค่ะพระองค์ทรงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาจุดนี้ยังไงคะ
0: ในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับการศึกษาด้านวิชาการทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการก่อตั้งกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องของแสนยานุภาพในเรื่องของการทหารของกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยโปรดว่าให้ใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมนี้ละกันด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นกองทัพเรือแล้วป้อมตรงส่วนนี้ก็มีการน่าจะมีการบูรณะพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานต่อเนี่ยก็จึงมีรูปทรงแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
1: คะแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะ
0: คือถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญใช้เป็นที่เก็บดินปืนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดก็คือเป็นที่ตั้งของธงราชนาวีแล้วก็
1: ธง
0: ธงของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะก็คือลักษณะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
1: โอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเรามาย้อนดูถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาหาความรู้นะคะหรือแม้แต่อยากจะมาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์จากป้อมนี้มาได้ค่ะอยู่ในกองทัพเรือนะคะแต่ว่ายังไงถ้ามากองทัพเรือนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะนี่คือกรมศิลป์อยากเล่าปี3นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่5เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2โดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือเราอะได้เรียนในเรื่องของสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้สมการของเรานะครับจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็คือนักเรียนสามารถเปลี่ยนสมการพาราโบลาที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับเปลี่ยนจากสมการนี้นะครับให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a b c h k นะครับเป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0นะครับโอเคนะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะครับในชั่วโมงที่แล้วครูได้ให้การบ้านกับนักเรียนทุกคนไปใช่ไหมครับมีใครทำการบ้านมาบ้างครับหลายคนเลยนะครับต่อไปครูจะให้จะมีเพื่อนของเราครับมานำเสนอการบ้านที่ทำในชั่วโมงที่แล้วนะครับเชิญข้อที่1ได้เลยครับ
3: ครับข้อที่1นะครับ a เท่ากับ4s เท่ากับ1 k เท่ากับลบ2 a เป็นบวกกราฟพาราโบลาหงายครับจุดต่ำสุดคือ1ลบ2ครับข้อที่2ครับ a เท่ากับลบ1 s เท่ากับลบ1 k เท่ากับลบ3 a เป็นลบเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำจุดสูงสุดคือลบ1และลบ3ครับข้อที่3นะครับa เท่ากับลบ3 s เท่ากับลบ1 k เท่ากับ3 a เป็นลบกราฟพาราโบลาคว่ำจุดสูงสุดคือลบ1และ3ครับข้อที่4 a เท่ากับ1 s เท่ากับลบ2 k เท่ากับ2 a เป็นบวกกราฟพาราโบลาหงายจุดต่ำสุดคือลบ2และ2ครับ
4: ต่อมาข้อ2นะครับข้อ1ตรงกับ c 4ข้อ2ตรงกับ c 1ข้อ3ตรงกับ c 3และข้อ4ตรงกับ c 2ครับเพื่อนๆปลายทางได้คำตอบเหมือนผมไหมครับต่อมาข้อ3ครับข้อ1ตอบ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ข้อ2ตอบ y เท่ากับ 2x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3ครับข้อ3ตอบ y เท่ากับ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย2ครับข้อ4ครับ y เท่ากับ 2x ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ3ครับข้อ5ครับ y เท่ากับ2คูณ x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ2ครับ
5: ครับสำหรับข้อที่4นะครับจงเขียนสมการของพาราโบลาที่ผ่านจุด2 1 3 3และ5 5ดังรูปนะครับพิจารณาสมการนะครับอยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับซึ่งจุดสูงสุดของกราฟคือคู่อันดับ hk นะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องการหาคือค่า a ค่า h แล้วก็ค่า

0: คครับจุดสูงสุดคือจุด33นะครับดังนั้น h เท่ากับ3แล้วก็ k เท่ากับ3ครับเราจะสามารถเขียนสมการพาราโบลาได้โดย y เท่ากับ a คูณวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3นะครับโดยกำหนดให้สมการนี้เป็นสมการที่1นะครับแทน x และ y ด้วยพิกัดที่1และ2บนจุดที่กราฟผ่านนะครับแล้วผมจะแทน x และ y ด้วย2และ1ตามลำดับนะครับจะได้เป็น1เท่ากับ a คูณวงเล็บ2ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3นะครับพอเราแก้สมการออกมาจะได้ a เท่ากับลบ2ครับดังนั้นเราจะสามารถเขียนสมการพาราโบลาได้เป็น y เท่ากับลบ2คูณวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3ครับ
1: จบไปแล้วครับสำหรับการบ้านในชั่วโมงที่แล้วนะครับจากการบ้านของเราครูอยากจะกลับมาทบทวนเกี่ยวกับค่า a s และค่า k นะครับว่าส่งผลกับกราฟอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสมการที่อยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับนักเรียนคิดว่าค่า a ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงกับกราฟอย่างไรบ้างนะครับค่า a ส่งผลอะไรกับกราฟบ้างนะครับความและก็หงายใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่า a มากกว่า0หรือ a เป็นบวกเนี่ยกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดก็คือจุด hk นะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่า a น้อยกว่า0กราฟก็จะเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำนะครับถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำก็จะต้องมีจุดสูงสุดอยู่ที่จุด hk เช่นเดียวกันนะครับต่อไปค่า h ส่งผลอะไรกับกราฟพาราโบลาบ้างครับนอกจากเป็นจุดในพิกัดที่1แล้วนะครับก็คือกราฟจะเลื่อนขนานตามแนวแกน x เป็นระยะ absolute ของ h หรือค่าสมบูรณ์ของ h หน่วยนะครับถ้า h มากกว่า0กราฟจะเลื่อนไปทางขวาของแกน y แต่ถ้า h น้อยกว่า0กราฟจะเลื่อนขนานไปทางซ้ายของแกน y นะครับและนอกจากนี้นะครับจะมีเส้นตรง x เท่ากับ h เป็นแกนสมมาตรของพาราโบลานะครับแต่ทำนองเดียวกันค่า k นะครับส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของพาราโบลาก็คือกราฟจะเลื่อนขนานตามแนวแกน y เป็นระยะค่าสมบูรณ์ของ k หรือ absolute k หน่วยนะครับโดยถ้าเกิดว่าค่า k เป็นบวกกราฟจะเลื่อนขนานไปทางข้างบนของ x แต่ถ้าเกิดว่า k เป็นลบนะครับกราฟจะเลื่อนขนานลงล่างของแกน x นะครับโดยค่า y เท่ากับ k นะครับเป็นค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดโดยจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับมีพิกัดที่2เป็นค่า k นะครับอันนี้คือลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับแต่นักเรียนจำที่ครูเคยแนะนำไหมครับว่าฟังก์ชันกำลัง2หรือสมการพาราโบลาอยู่ในรูปแบบของอะไรนะครับรูปทั่วไปที่เราเรียนกันก็คืออยู่ในรูปแบบของ
2: ax
1: ใช่ไหมครับอันนี้คือสมการพาราโบลาที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีสมการแบบนี้เราสามารถวาดพาราโบลาได้คร่าวๆเลยไหมครับเราจะรู้ว่ากราฟคว่ำกับกราฟหงายจะดูจากค่า a ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสมการพาราโบลาสามารถบอกได้ว่าเป็นพาราโบลาคว่ำหรือหงายดูจากค่า a ถ้า a เป็นบวกเป็นกราฟ a เป็นบวกเป็นกราฟหงายถ้า a เป็นลบเป็นกราฟคว่ำแต่เราสามารถบอกได้ไหมครับว่าจุดยอดจุดสูงสุดจุดต่ำสุดอยู่ที่จุดอะไรครับบอกได้เลยไหมยังไม่สามารถบอกได้นะครับดังนั้นสำหรับกราฟที่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนจะต้องแปลงกราฟที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับa คูณ x ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับให้กลายเป็นรูปของ y เท่ากับ ax คูณ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปนี้ได้เราสามารถบอกอะไรได้บ้างเราบอกได้ว่าเป็นสมการพาราโบลาใช่ไหมครับความกับหงายดูจากค่า a ใช่ไหมครับแล้วก็จุดยอดก็คือจุดhk ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถแปลงพาราโบลาจากรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ยกกำลัง2บวก bx บวก c ให้กลายเป็น a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ได้เราก็จะสามารถวาดกราฟของพาราโบลาได้แบบ

0: คร่าวๆและสามารถบอกได้ทั้งกราฟคว่ำหรือหงายแล้วก็จุดสูงสุดจุดต่ำสุดใช่ไหมครับดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาแปลงพาราโบลาจาก y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ให้กลายเป็น y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k กันนะครับอ่ะสำหรับวิธีการแปลงนะครับจะคล้ายๆกับวิธีที่เราเรียนกันในบทที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับตัวอย่างที่1นะครับจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ลบ 6x บวก 5 นะครับจากสมการข้อที่1ของเรานะครับโจทย์คือให้เขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ลบ 6x บวก 5 อ่ะสมการนี้นะครับเริ่มต้นนักเรียนพิจารณาก่อนอันนี้ให้อยู่ในรูปแบบรูปทั่วไปใช่ไหมครับอ่ะให้ค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: a เท่าก
0: ับ
1: 3
0: อ่ะข้อนี้นะครับเรารู้ว่าค่า a เท่ากับ3 b เท่ากับลบ6และ c เท่ากับ5นะครับเราจะต้องการแปลงให้กลายเป็นรูปมาตรฐานหรือว่า y เท่ากับ a คูณ x ลบ hทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับมาวิธีการแปลงนะครับเริ่มต้นจากโจทย์ของเรานะครับนักเรียนเริ่มต้นที่ลอกโจทย์มาเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนคุ้นๆไหมว่าขั้นตอนต่อไปควรทำอะไรต่อดีครูจะต้องจัดรูปออกมานะครับโดยวิธีการจัดรูปนะครับครูจะพิจารณา2พจน์ที่มี x ก่อนนะครับโอเคนะนักเรียนสังเกตว่า 3x กำลัง2กับลบ 6x เราสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมครับ
1: ด
0: ึงได้โดยดึง3ออกมาใช่ไหมครับจาก 3x ยกกำลัง2นะครับดึง3ออกมาจะเหลือแค่ x ยกกำลัง2นะครับและ6x ดึง3ออกมาเหลือ 2x นะครับใช้สมบัติแจกแจงนะครับในการดึงนะครับขั้นตอนต่อไปนี่คิดว่าทำอะไรต่อครับจาก x กำลัง2ลบ 2x คุ้นไหมครับเราจะใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปนะครับสูตรกำลัง2สมบูรณ์สูตรว่าอะไรนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2หรือถ้าอยู่ในรูปแบบของผลลบหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2อ่ะนักเรียนสังเกตนะครับ x มองเป็นพจน์หน้านะครับอ่ะนี่คือพจน์หน้านะครับ x อันนี้ก็พจน์หน้าของเราเหมือนกันก็คือ x มี2อย่างหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2มี2แล้วมีหน้าแล้วแต่มีหลังยังครับยังไม่มีแต่คิดว่าหลังของเราคืออะไรเอ่ยก็คือ1ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะใช้สูตรในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์นะครับ3เรายังไม่ได้ทำอะไรกับ3คงที่ไว้ก่อนนะครับต่อไป x กำลัง2นะครับลบ2คูณหน้าแล้วก็คูณหลัง 2x ครบยังครบแล้วนะครับดังนั้นจำนวนของพจน์หลังของเราก็คือเลข1นะครับดังนั้นพจน์หลังของเราคือ1ดังนั้นเราจะต้องบวก1กำลัง2เข้าไปนะครับเพื่อให้เข้าอยู่ในรูปแบบสูตรของกำลัง2สมบูรณ์แต่เนื่องจากโจทย์ของเราเป็นสมการการที่เราบวก1กำลัง2เข้าไปเราจะต้องลบ1กำลัง2ออกมานะครับให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็บวก5นะครับโอเคนะนักเรียนลองสังเกตที่ครูจะไฮไลท์สีเหลืองไว้นะครับนักเรียนสังเกตพจน์สีเหลืองของครูพบว่าอยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์แล้วนะครับเราจะจัดรูปใหม่นะครับโอเคนะจะกลายเป็นเท่ากับ3คูณx ลบลบอะไรครับลบ1นะครับโอเคนะทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแต่เราพบว่ามีพจน์ไหนที่เกินมาครับนักเรียนพจน์ที่เกินมานี่คือลบ1ยกกำลัง2วิธีการแก้ยังไงดีครับ ทั้งหมดนี้คูณด้วยอะไรอยู่เราก็นำ3นี้นะครับคูณแจกแจงเข้าไปกับลบ1ยกกำลัง2นะครับโอเคนะ3คูณกับลบเอาใหม่1ยกกำลัง2ได้อะไรครับได้1 1เจอเครื่องหมายลบข้างหน้ากลายเป็นลบ1ลบ1คูณกับ3กลายเป็นลบ3นะครับโอเคนะแล้วก็บวก5ทำอะไรกับจำนวนนี้ไหมครับไม่ทำนะครับโอเคนะอุ๊ยเข้ารูปใกล้เข้ารูปยังใกล้แล้วนะครับอ่ะแก้ไขนิดจัดรูปต่อนิดหน่อยนะครับกลายเป็น3คูณกับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ3กับบวก5บวกลบกันได้เท่าไหร่ครับบวก2นะครับโอเคนะอุ๊ยจากสมการของเรานะครับเราจัดรูปใหม่กลายเป็นอะไรครับเนี่ย y เท่ากับ3คูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2เรารู้ค่า ahk ไหมครับรู้แล้วนะครับว่าอันนี้นะครับค่า a เท่ากับ3นะครับ h เท่ากับ1ลบ1นะครับ x ลบ1แสดงว่า s ของเราจะต้องเป็น1นะครับเครื่องหมายจะตรงกันข้ามกับที่ปรากฏนะครับและ k เท่ากับ2นะครับเนี่ยจากค่า ahk ที่เราได้เราสามารถวาดกราฟคร่าวๆได้ไหมครับ a เป็นอะไรครับ a เป็น3กราฟหงายหรือคว่ำครับกราฟหงายจุดยอดถ้าเป็นกราฟหงายจุดยอดจะเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดมีพิกัดคือ1และ2นะครับโอเคนะมาตามที่ครูทำไว้นะครับวิธีการทำก็จะประมาณนี้นะครับเราจะจัดรูปใหม่ได้ y เท่ากับ3คูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2นะครับอันนี้คือครูใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปนะครับมาต่อไปนะครับเรารู้แล้วว่า2สมการนี้นะครับเป็นสมการเดียวกันนะครับโอเคนะเนื่องจาก a เป็นบวกใช่ไหมครับโอเคนะเรารู้ว่าค่า a เท่ากับเท่าไหร่นะ a เท่ากับ3 h เท่ากับ1และ k เท่ากับ2นะครับเนื่องจาก a เป็นบวกกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายนะครับจุดต่ำสุดของกราฟก็คือจุด1 2คือจุด HK นะครับต่อไปแกนสมมาตรแกนสมมาตรดูจากค่า x เท่ากับ h ใช่ไหมครับก็คือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะค่าต่ำสุดของ y ก็คือค่า k ก็คือ2นะครับนี่ได้ข้อมูลตามนี้นะครับเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปหาพิกัดของจุดต่างๆที่อยู่ข้างเคียงของแกนสมมาตรนะครับโอเคนะแกนสมมาตรเราคือ x เท่ากับ1ใช่ไหมครับหลักการของครูนะครับเราจะตีตารางนะครับโอเคนะตารางครูตรงมากนะครับโอเคนะเราจะเริ่มจากค่า x ใช่ไหมครับแล้วก็ค่า y นะครับเราจะเริ่มจากแกนสมมาตรของเราแกนสมมาตรเราคือ x เท่ากับ1ใช่ไหมครับเราแทนค่า1เข้าไปตรงกลางของตารางของเรานะครับต่อไปเราจะหาอีก2ค่าที่เหลือ2ฝั่งนะครับจำนวนนับที่มากกว่า1ก็คือ2และก็3นะครับโอเคนะแล้วอันนี้ก็จะเป็น0กับลบ1นะครับแทน x เป็น1ได้ค่า y เป็น2นะครับต่อไปแทน x เป็น0ลงไปในสมการแทน x เป็น0ได้ค่า y เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนช่วยกันคิดเลขหน่อย x เป็น0ได้ y เป็น x เป็น0ได้ y เป็น5นะครับโอเคนะเนื่องจากสมมาตรกันถ้า x เป็น2จะได้ y เป็น5มั้ยครับถ้าสมมาตรกัน x เป็น2 y ก็ต้องเป็นy ก็ต้องเป็น5นะครับโอเคนะนักเรียนลองคิดเลขดูนะครับต่อไป ถ้าแทน x เป็น1แทน x เป็นลบ1ลงไปในสมการสมการนี้ก็ได้นะครับหรือว่าสมการนี้ก็ได้แทนลงไปในสมการไหนก็ได้นะครับอ่ะแทน x เป็นลบ1ได้ y เป็นอะไรครับได้ y เป็น14นะครับเนื่องจากความสมมาตรนะครับถ้าแทน x เป็น3 y ก็ต้องเป็น14ด้วยนะครับอ่ะนักเรียนลองแทนค่าดูนะครับนี่เราจะได้จุด5จุดประมาณนี้นะครับนักเรียนลองนำจุดทั้ง5นะครับไปพลอตในกราฟของเรานะครับโอเคนะซึ่งวิธีการของครูที่ครูทำลงไปในสไลด์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราพิจารณาจากแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะแล้วก็หาเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งนักเรียนจะเอาฝั่งที่น้อยกว่า1ก็ได้หรือนักเรียนจะหาฝั่งที่มากกว่า1ก็ได้นะครับสังเกตว่าค่าจะค่อนข้างจะสมมาตรกันใช่ไหมครับตามแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะจากนั้นครูจะนำข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับไปวาดกราฟนะครับได้เป็นลักษณะดังนี้นะครับ

ครับสำหรับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่2นะครับจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2 -12x -17 นะครับก่อนอื่นนะครับจากโจทย์ของเราจะต้องแปลงสมการของเรานะครับให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลัง2บวก k นะครับก่อนวิธีการนะครับเริ่มต้นจากโจทย์ของเราก่อนนะครับเจอโจทย์พยายามลอกโจทย์ออกมาก่อนนะจากโจทย์ของเราสังเกตว่าสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ x กำลัง2กับสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ x เราสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมครับใช้สมบัติแจกแจงได้ไหมครับได้นะครับตัวร่วมตัวประกอบร่วมของเราคืออะไรครับลบ2นะครับเราใช้สมบัติแจกแจงนะครับดึงลบ2ออกมานะครับดึงลบ2ออกมาดังนั้นหน้าพจน์ x กำลัง2ก็จะเหลือแค่ x ยกกำลัง2นะครับจากลบ 12x นะครับเราดึงตัวประกอบร่วมออกมากลายเป็นอะไรครับลบหรือบวกนะดึงลบ2ออกมากลายเป็นบวก 6x นะครับโอเคนะและลบ17เราก็จะคงที่ไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะครับโอเคนะขั้นตอนแรกนะครับดึงตัวประกอบร่วมของหน้าพจน์ x ยกกำลัง2กับหน้าพจน์ x ออกมาก่อนนะครับจากนั้นเราจะทำให้กลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เราดูพจน์หน้า x ว่าเราสามารถแยกออกเป็นผลคูณระหว่าง2หน้าหลังได้หรือไม่6คือ2คูณอะไรครับ2คูณ3ใช่ไหมครับดังนั้นพจน์หลังที่เราต้องบวกเข้าไปก็คือบวกด้วย3ยกกำลัง2นะครับโอเคนะดังนั้นนะครับจะกลายเป็นลบ2นะครับคูณกับ x ยกกำลัง2บวก2คูณ3คูณx นะครับ2หน้าหลังดังนั้นพจน์หลังที่เราจะต้องบวกเข้าไปนะครับก็คือ3ยกกำลัง2นะครับเมื่อเราบวก3ยกกำลัง2เข้าไปเราจะต้องลบ3ยกกำลัง2ออกมานะครับโอเคนะแล้วก็ลบ17นะครับจะเป็นลักษณะดังนี้นะครับนักเรียนสังเกตว่า x ยกกำลัง2บวก2คูณ 3x แล้วก็บวก3ยกกำลัง2อยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะจัดรูปและเรานำลบ2นี้นะครับมาคูณกระจายเข้าไปที่ลบ3ยกกำลัง2นี้นะครับโอเคนะเราจัดรูปใหม่จะได้เท่ากับลบ2คูณ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคนะ3ยกกำลัง2กลายเป็น3ยกกำลัง2กลายเป็น9ลบ9นะครับเอาลบ9คูณกับลบ2กลายเป็นบวก18นะครับแล้วก็ลบ17อุ๊ยคิดเลขง่ายยังดังนั้นนะครับเราจะได้รูปมาตรฐานของเราคือ y เท่ากับลบ2คูณ xบวก3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก1นะครับค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับค่า a เท่ากับลบ2เป็นพาราโบลาคว่ำหรือหงายเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับค่า h คือ3หรือลบ3h คือลบ3นะครับและ a เท่ากับ1นะครับโอเคนะกราฟเป็นพาราโบลาความมีจุดสูงสุดคือจุดลบ3และก็1นะครับนี่เป็นไงยากไหมไม่ยากนะครับวิธีการทำของเราก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะดังนั้นจากข้อมูลของเราเนี่ยณตอนนี้เรารู้ชัดเลยว่ากราฟของเรา a ติดลบเป็นพาราโบลาความนะครับจุดสูงสุดก็คือ HK คือลบ3กับ1นะครับแกนสมมาตรคือ X เท่ากับลบ3นะครับค่าสูงสุดของ Y ก็คือค่า K เป็น1นะครับจากนั้นเราจะหาพิกัดรอบๆแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรเราคือ X เท่ากับ
ลบ3นะครับอ่ะเราหาจุดรอบๆลบ3นะครับอ่ะซึ่งครูหาให้แล้วนะครับเราสตาร์ทที่ลบ3นะครับค่า y ของลบ3ก็คือ y เท่ากับ1ใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนก็จะหาอีก2ค่าที่เหลือจะได้ดังนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเอาฝั่งที่มากกว่าลบ3นะครับโอเคนะก็จะได้เป็นดังนี้นะครับโอเคนะดังนั้นนะครับเราจะวาดกราฟของเราได้ดังนี้นะครับ

นักเรียนครับลองกลับมาดูทั้งตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2นะครับจากตัวอย่างที่1นะครับเราแปลงสมการ y เท่ากับ 3x กำลัง 2 ลบ 6x บวก 5ให้กลายเป็น y เท่ากับ3คูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะได้ว่าเราจะมี a เท่ากับ3 b เท่ากับลบ6และ c เท่ากับ5ใช่ไหมครับโอเคนะและทำนองเดียวกันเราจะได้ a เท่ากับ3 s เท่ากับ1และ k เท่ากับ2นักเรียนครับในการแปลงให้กลายเป็นรูปของรูปมาตรฐานนะครับเราจะใช้สูตรของกำลังสองสมบูรณ์ในการแปลงใช่ไหมครับซึ่งสังเกตว่าเทคนิคในการแปลงเนี่ยจะคล้ายๆกับในหน่วยที่3เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับครูอยากจะให้เสนออีกวิธีหนึ่งนะครับโอเคนะซึ่งวิธีนี้นะครับจะสรุปเป็นสูตรได้ว่าค่า h จะเท่ากับลบ b ส่วน2a นะครับซึ่งนักเรียนสามารถลองไปพิสูจน์ตรงนี้ได้โดยใช้แนวคิดเดียวกับเรื่องของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับ h จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a และค่า k จะเท่ากับค่าของ x นะครับที่แทนด้วย h นะครับที่เราหามาดังนั้นนะครับถ้านักเรียนเจอโจทย์เกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะครับเราสามารถสรุปได้ว่า h จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับโอเคนะข้อนี้ b ของเราคือลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ของเราคือ3นะครับมา b คือลบ6a คือ3จากสูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับจะได้ว่าตรงไหนมี b แทน b ด้วยลบ6ตรงไหนมี a แทน a ด้วย3จะได้ h เท่ากับ1นะครับทำนองเดียวกันเราได้ h เท่ากับ1และ f h ก็คือ f ของ1นะครับโอเคนะ f h คือ f ของ1หมายความว่าตรงไหนมี x ให้แทน x ด้วยเลข1หรือจำนวน1ของเรานะครับตรงไหนมี x แทน x ด้วย1นะครับก็จะเป็นดังนี้ซึ่งเราคิดเลขออกมาได้ค่า k เท่ากับ2นะครับโอเคนะเฮ้ยนักเรียนสังเกตว่าตรงไหมครับจากสมการของเราได้ hk ก็คือจุด1 2ซึ่งตรงกับที่เราใช้วิธีของกำลัง2สมบูรณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนะและก็จะวาดกราฟได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคนะดังนั้นจากข้อ2นักเรียนคิดว่าถ้าเราใช้สูตรเดียวกันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับวิธีกำลัง2สมบูรณ์ไหมครับได้นะครับโอเคนะเราเจอโจทย์เราหาค่า ahk ก่อนนะเอ้ยขออภัยครับเราหาค่า abc ให้ได้ก่อนนะครับดังนั้น h จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a ซึ่งครูคิดเลขออกมาได้ลบ3นะครับโอเคนะและค่า k เท่ากับ f ของลบ3ซึ่งเท่ากับ1สังเกตว่าจากสูตรของเรานะครับ h กับ k ตรงกับในรูปแบบของที่เราใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์พอดีนะครับโอเคนะดังนั้น hk ก็คือลบ3 1นะครับจะได้กราฟดังนี้นะครับดังนั้นสรุปคร่าวๆนะครับเทคนิคในการหาค่าของ s และ k นะครับจากสมการของเรา y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k ได้โดยใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปหรือถ้านักเรียนไม่ถนัดการใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์นะครับเพื่อความสะดวกนะครับเราสามารถใช้สูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a ได้เนื่องจากค่า h เป็นพิกัดของจุดยอดพิกัดที่1นะครับดังนั้นค่า k ของเราสามารถหาได้จากแทนค่า x ด้วย h ในสมการพาราโบลานะครับโอเคนะจากเทคนิคดังนี้นะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่7นะครับเรื่องกราฟของสมการ y เท่ากับ a คูณ x กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับโดยโจทย์ของครูนะครับข้อที่1ใหญ่นะครับจะให้นักเรียนเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้ซึ่งมี2ข้อข้อ1และข้อ2นะครับอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนใช้วิธีการแปลงตามที่ครูนำเสนอไปนะครับ
ต่อไปนะครับข้อที่2นะครับให้นักเรียนพิจารณาสมการแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วตอบคำถามโดยที่ไม่ต้องเขียนกราฟนะครับโอเคนะให้นักเรียนหาค่า AHK ให้ได้นะครับและตอบคำถามทั้ง5ข้อนี้และข้อที่3นะครับถ้าเกิดว่าเรามีพาราโบลาที่ผ่านจุด3จุดดังรูปนี้นะครับมีสมการเป็นอย่างไรให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับ

0: ค่ะในโจทย์ข้อแรกนะคะจะเป็นสมการ y เท่ากับ x กำลัง2บวก 6x บวก 8 ค่ะจะเขียนสมการให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ค่ะซึ่งเมื่อแก้สมการนะคะจะได้ออกมาดังนี้ค่ะ y เท่ากับ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ1ค่ะพิจารณาจากสมการนะคะเนื่องจาก a เป็นค่าบวกจะเป็นกราฟพาราโบลาหงายค่ะจุดต่ำสุดของกราฟนะคะจะเป็นจุด hk หรือว่าจะเป็นจุดลบ3และลบ1ค่ะแกนสมมาตรนะคะจะคือ x เท่ากับลบ3ค่ะแล้วก็ค่าต่ำสุดของ y เนี่ยคือลบ1ค่ะต่อมานะคะจะมาหาพิกัดจุดต่างๆนะคะที่อยู่บนข้างเดียวกันของแกนสมมาตรค่ะเมื่อหาออกมานะคะจะได้จำนวนดังนี้ค่ะแล้วก็จะสามารถวาดกราฟได้ดังนี้ค่ะ
1: ข้อ2ย่อยนะจากสมการ y เท่ากับลบ x กำลัง2ลบ 4x ลบ2ค่ะมีค่า a เท่ากับลบ1 b เท่ากับลบ4 c เท่ากับลบ2ค่ะวิธีทำจากสูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a ค่ะจะได้ลบ2จาก k เท่ากับ f ลบ2จะได้2ค่ะพิจารณาสมการ y เท่ากับลบ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะบวก2มีค่า a เท่ากับลบ1 h เท่ากับลบ2 k เท่ากับ2ค่ะจะได้1เนื่องจาก a น้อยกว่า0นั่นคือกราฟเป็นพาราโบลาคว่ำค่ะจุดสูงสุดของกราฟคือ hk เท่ากับลบ2 2

0: 3แกนสมมาตรคือ x เท่ากับลบ2 4ค่าสูงสุดของ y คือ2ค่ะจะได้กราฟดังรูปค่ะ
1: สำหรับข้อ2ใหญ่นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปทำเป็นการบ้านโดยใช้แนวคิดในการพิจารณาเหมือนกับข้อ1ใหญ่ทั้ง2ข้อย่อยสักครู่นี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการนำเสนอของข้อที่3ครับ
2: จากโจทย์นะคะพิจารณาจากกราฟของพาราโบลาที่กำหนดให้จะได้ว่าสมการของพาราโบลาอยู่ในรูป y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ค่ะเมื่อ a มากกว่า0ซึ่งมีจุดต่ำสุดของกราฟคือ hk ค่ะและเนื่องจากจุดลบ3ลบ2เป็นจุดต่ำสุดของกราฟดังนั้น h เท่ากับลบ3และ k เท่ากับลบ2ค่ะจึงได้สมการของพาราโบลาอยู่ในรูป y เท่ากับ a วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะและเมื่อแทนx และ y ด้วยพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดที่กราฟผ่านลงในสมการจะสามารถหาค่า a ได้ดังนี้ค่ะเนื่องจากกราฟผ่านจุดลบ2 0จะแทน x ด้วยลบ2และแทน y ด้วย0ลงในสมการ y เท่ากับ a วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะจะได้0เท่ากับa วงเล็บลบ2บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะดังนั้น a จะเท่ากับ2ค่ะแทน a เท่ากับ2ลงในสมการ y เท่ากับ a วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2บวก2จะได้ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ2ค่ะและเมื่อใช้พิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดลบ5 6และลบ3ลบ2มาตรวจสอบนะคะจะได้ว่าค่าเหล่านั้นทำให้สมการ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2เป็นจริงค่ะดังนั้นสมการของพาราโบลาที่ผ่านจุดลบ5 6ลบ3 2และลบ2 0คือ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a x กำลัง2บวก b x บวก c ได้ดังนี้ค่ะ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะเท่ากับ2คูณ x กำลัง2บวก6 x บวก9ลบ2ค่ะดังนั้น y จะเท่ากับ 2x กำลัง2บวก 12x บวก 16 ค่ะขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนนำเสนอการบ้านไปนะครับเราจะมาร่วมสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะครับสำหรับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับการบอกลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการนี้นะครับทำได้โดยการเขียนสมการดังกล่าวให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k เมื่อ s กับ k เป็นค่าคงตัวนะครับโดยการทำบางส่วนของสมการให้กลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์หรือนะครับนักเรียนสามารถใช้สูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a และ k เท่ากับ f ของ h ได้นะครับซึ่งจะช่วยบอกลักษณะของกราฟจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและแกนสมมาตรนะครับจะทำให้สามารถเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่8โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนในเรื่องของการวาดกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับแล้วชั่วโมงหน้าเราจะมีควิซกันเล็กน้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Parent material P-A-R-E-N-T M-A-T-E-R-I-A-L Parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดิน Climate C-L-I-M-A-T-E Climate แปลว่าภูมิอากาศ Terrain T-E-R-R-A-I-N Terrainแปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วันนี้เนี่ยสิ่งที่แพทกำลังจะตามหาก็คือ2อย่างดาวกับแสงเหนืออุตส่าห์ดันด้นโหแต่งตัวมาเต็มยศเลยไฟชงไฟฉายมาพร้อม

ว่าอาจจะไม่ถูกจังหวะเวลามั้งทางที่สถานที่เนี่ยพอได้อยู่นะตรงนี้เนี่ยพีระมิดเล็กเขาบอกว่าเป็น DSP เป็นสถานที่ที่ Dark Sky Preserve เขตสงวนฟ้ามืดคือจริงๆเนี่ยมลพิษนอกจากจะมลพิษทางอากาศแล้วมันยังมีมลพิษทางแสงด้วยเขาก็เลยกำหนดเขตที่ฟ้ามืดมืดแบบมืดจริงๆเอาไว้ในพื้นที่ต่างๆของโลกซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขตนั้นเหมือนกันเขตสงวนฟ้ามืดเดี๋ยวส่องให้ดูบริเวณรอบๆนะเราไม่สามารถเดินเข้าไปต่อแล้วตรงนี้ทางปิดนี่พีระมิดเล็กเรามาถึงแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับแล้วนะคะแต่ว่าก็มีข้อพิสูจน์หนึ่งที่แพทได้จากการมาในครั้งนี้คือยิ่งดึกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวพอดีแพทเคยรู้มาว่านี่ถุงพลาสติกใส่เท้ามันจะสามารถกันหนาวได้เหมือนกับเป็นฉนวนกันความร้อนอะถุงพลาสติกเวิร์กมากเลยจริงๆตอนนี้แพทไม่รู้สึกหนาวที่เท้าเลยโอเคมากเดี๋ยวแพทจะเอาถุงพลาสติกคุมเวลาที่จะต้องเดินบนน้ำแข็งนานๆเวิร์กจริงๆไปกันเถอะ

0: กล้องเราไปแล้วเปิดไม่ติดแล้วเมื่อวานทิ้งมันนอนอยู่ในรถต่างหิวะนะคืนมาถึงเปิดไม่ติดเลยอ่ะแฮงไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องแบบเปิดเครื่องรอให้เขาอุ่นๆหน่อยวันนี้หนาวมากนี่คือตัวอย่างนะคะวันก่อนเนี่ยที่แพทบอกว่าเป็นน้ำมันมีน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องใช่ป่ะ
1: น้ำแช่ไว้ในรถทั้งคืนเนี่ยน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลย
0: นี่มันไม่ใช่น้ำแข็งลอยตุ๊บป่องแล้วอ่ะมันแข็งอกเลยอ่ะเนี่ยนี่ทิ้งไว้เริ่มละลายแล้วตอนเช้าที่แพนมาเจอจริงๆเนี่ยมันแข็งแบบอย่างเงี้ยทั้งอันเลยนี่ก็เริ่มโอเคขึ้นโอ้ยแสบนิ้วอีกแล้วมาเถอะเราแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางแล้วนะคะหวังว่ากล้องคงจะหายเป็นปกติในเร็ววันเร็วชั่วโมงด้วยถ้าเร็ววันไม่พอต้องเร็วชั่วโมง

0: เราผ่านเขตแดนของแจสเปอร์ออกมาแล้วถนนเส้นนี้เขามีชื่อเฉพาะด้วยชื่อว่าไอซ์ฟิลด์พาร์คเวย์ระยะ230กิโลซึ่ง
1: ที่นี่เขาจะมีป้ายบอกว่าสภาพถนนตอนนี้เป็นยังไงของเราเนี่ยอยู่ในคอนดิชันพัวคือน่าจะเป็นแบบสภาพไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการขับเท่าไหร่อาจจะมีหิมะคลุมอยู่บ้างพื้นถนนก็จะมีหิมะแบบเคลือบอยู่บางๆแต่ว่าถ้าเหนือระดับพัวไปคือ close เลยปิดไปเลยถนนนี้ห้ามใช้ตอนนี้ก็ต้องขับกันระวังนิดนึงก็ยังดีไม่ close ยังไปได
2: ้การขับรถในฤดูหนาวอาจต้องเสี่ยงกับสภาพถนนที่ไม่ปลอดภัยหรือบางครั้งก็ไม่รู้ว่าถนนเส้นไหนจะปิดบ้างแต่ที่จริงเราสามารถดูได้โดยเข้าไปขอเช็คข้อมูลสภาพถนนสายต่างๆกับเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ทันท่วงทีส่วนถ้าใครมีเหตุฉุกเฉินหรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วนข้อมูลการจราจรและการคมนาคมขนส่งหมายเลข511
0: วันนี้ออกค่อนข้างสายนะจริงๆไปซื้อนี่มา

รองเท้าเพราะว่าหลายวันก่อนเนี่ยเราเดินแล้วมันลื่นพึดไงก็เลยอ่ะลงทุนซื้อเลยดีกว่าที่มันเป็นหนามกับโซ่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวลองทดลองใช้ดูสถานที่ต่อไปดูซิว่ามันจะเจ๋งจริงหรือเปล่าช่วยให้มันเกาะพื้นได้ดีขึ้นหรือเปล่านะ

0: นี่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้เขาจะมีบอกด้วยว่าด้านไหนเป็นด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ข้างซ้ายฮึบแล้วก็มีเขียนว่าโทตรงนี้นะคะใส่ให้ถูกด้านวิธีการก็คือยัดมันเข้าไปค่ะแค่นั้นเองเดี๋ยวใส่ตรงนี้ง่ายกว่ายัดเข้าไปมีหลายไซส์นะต้องไปลองที่ร้านเอาให้มันพอดีกับรองเท้าของเราโอ้โหแสบอ่ะโอ้ยใช้ถุงมือก็ไม่ค่อยถนัดต้องใช้มือเปล่าดึงให้ตึงๆโอเคTangle Creek ไม่ได้อยู่ในแผนเลยแต่ว่าคนแวะเยอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนแวะเยอะหันไปดูทางซ้ายอ๋อมันเหมือนมันมีน้ำตกใหญ่ๆอ่ะอยู่ข้างทางแล้วก็เป็นทางเทรลได้ด้วยมั้งหรือไม่ก็แค่แวะจอดถ่ายรูปแล้วไปอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เนี่ยแพทเห็นที่คนแบบแต่งตัวเต็มยศมาอันนั้นคือเป็น Ice Climbingอุปกรณ์ก็ต้องเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับแนวดิ่งตรงน้ำแข็งน้ำตกตรงนั้นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแผงซึ่งแบบต้องใช้ขวานเจาะเดี๋ยวแพทอาจจะลองเดินไปตามเทรลน่าจะเป็นถึงตรงเชิงน้ำตกนั้นน่ะขึ้นไปข้างบนไม่ไหวแน่นอนไปดูว่าเขาไอซ์คัมบิ้งเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราเดินมาถึงเชิงน้ำตกที่เขากำลังปีนกันอยู่จริงๆเนี่ยมีบริษัททัวร์ที่เขาให้บริการกันไอซ์คัมบิ้งนะแบบพอไวทั้งอุปกรณ์ทั้งแบบไกด์ที่จะมาช่วยสอนเราเนี้ยสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ราคาเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายมากประมาณ 4-500 แต่แพทว่าจริงๆมันก็คุ้มนะก็อยากลองดูเหมือนกันว่าเฮ้ยสักครั้งนึงในชีวิตเราได้แบบปีนน้ำแข็งอะน้ำตกแข็งๆแบบเนี้ยแพทเหมือนเข้าคลาสเรียนวิชาไอซ์คลัมบิ้งอยู่ค่ะก็นั่งศึกจากคุณครู2คนนะคะวิธีการเนี่ยนะเขาก็จะใช้ขวานสับๆๆแล้วก็จะใช้รองเท้าตะปูเนี่ยเดือยเจาะเข้าไปก็ต้องใช้ทั้งแขนทั้งขาต้องใช้แรงเยอะพอสมควรเลย
1: รองเท้าสำหรับกิจกรรมไอซ์คลัมบิ้งเป็นแบบที่เรียกว่า Mountaineering Crampons โดยจะมีหนามที่ยาวใหญ่และคมเพื่อการปีนพื้นที่แนวดิ่งหรือที่ลาดชันโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีรองเท้าสำหรับเดินบนน้ำแข็งอีกหลายแบบเช่น Micro Spice ซึ่งมีโซ่กับเดือยหนามใต้เท้าคล้าย Crampons แต่หนามจะสั้นและเล็กกว่าส่วนรุ่นเล็กลงมาอีกก็คือแบบที่เราใส่อยู่นี้เรียกว่า Ice Cleats จุดเด่นคือจะมีขนาดเล็กพกง่ายถอดใส่สะดวกสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ อย่างเราแค่ Ice Cleats ก็เอาอยู่แล้ว
0: อยากจะขึ้นไปอยู่บนนั้นบ้างจังเลยแต่ว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะเนี่ยที่พื้นตอนนี้ที่แพทนั่งอยู่เนี่ยโกยๆหิมะไปเราจะเห็นว่าเป็นสีฟ้ามันเป็นพื้นน้ำแข็งทั้งหมดแล้วแต่ว่ามีหิมะคลุมอยู่ชั้นหนาประมาณนี้ตรงเนี้ยสวยมากอ่ะคือด้วยความที่วันนี้อากาศพอเหมาะพอดีพระอาทิตย์อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วสาดแสงเข้ามาเหมือนสปอตไลท์ฉายไปที่เวทีอ่ะนี่คือเวทีม่านน้ำแข็งของเรานะคะแล้วมันเป็นสีฟ้าแบบฟ้าเลยอะระยิบระยับมีเม็ดแบบเหมือนฝังเพชรหุ่ยสวยมากๆอ๋อจะบอกว่ามันจะปิดเดือนกุมภาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากทำไอซ์คัมมิ่งก็มาก่อนเดือนกุมภาถ้าไม่งั้นเนี่ยน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้ว

ป้ายอันนี้ดูจริงจังจอห์นสันแคนยอนแคนยอนจอห์นสันทำไมต้องเขียนสลับกันด้วยไม่รู้เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าปกติป้ายที่นี่เนี่ยจะมี2ภาษาก็คือภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาจะกำกับคู่กันแคนาดาใช้ภาษาราชการ2ภาษาคืออังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ว่าถ้าในรัฐคุยเบกอ่ะเขาจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเยอะกว่านอกนั้นส่วนมากจะใช้ภาษาอังกฤษอ่ะเข้ามาแล้วผ่านประตูเดี๋ยวเราจะต้องตามหาว่าเราจะไปทางเทรลตรงไหนฮะอึ๊บอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้แล้วทางนี้เจอแล้วป้ายเทรลJohnson Canyon Trail to Upper Fall กับ Lower Fall นะคะ Lower Fall ครึ่งไมล์1ไมล์เนี่ยมันประมาณ 1.6 กิโลดังนั้นครึ่งไมล์ก็ 0.8 กิโล800เมตร Upper Fall ไมล์ครึ่งถ้าเดินไปถึง Upper Fall ได้ก็จะเดินนะคะตอนนี้เราพิชิต Lower Fall ให้ได้ก่อน800เมตรเองเบาๆวันนี้มีรองเท้าด้วยหนึ่งจุดหนึ่งโลเขาเขียนว่า 1.1 โลอ่ะทำไมคำนวณผิดพลาดเหรอ lower fall 1.1 โล upper fall 2.6 กิโลมีคำนวณเวลาให้ด้วยว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกับ1ชั่วโมงถ้าเป็นแพทเนี่ยคูณ2คูณ3เข้าไปได้เลยแพทว่าอันนี้น่าจะโอเคนะเราตั้งเป้าหมายไว้สูงหน่อยดีกว่า upper fall 2.6 กิโล1ชั่วโมงแล้วดูกันนะคะว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดชั่วโมงไป upper fall

กำลังคิดอยู่ว่านี่คือจุดชมวิวที่สวยแล้วเหรอมันก็ดูแบบคล้ายๆกับข้างทางอะนะแต่มันมีต้นไม้ตรงนี้รกไปหน่อยมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยดูดิต้นไม้หักพังข้ามพาดมานี่นะไปกันเถอะไม่พอดีเลยตากล้องของเราหูเดี้ยงไปตามไวเลสเมื่อเช้าแล้วค่ะนี่อ่ะมันไม่มีที่ปิดหูกับข้างหลังเลยแถมไม่ใส่พันคอยนะคะก็เลยแบบหูแดงแป๊ดเลยตอนนี้เลยแลกหมวกกันนะหมวกแพทไปอยู่บนหัวตากล้องแล้วค่ะก็ใส่อันนี้แทนนี่ซื้อมาจากแจสเปอร์เป็นหมีแจสเปอร์แถมว่าไอ้นี่ด้วยข้างบนมันจะมีลายธงเป็นธงประจำของรัฐอัลเบอร์ตามีที่มาโอเคไปต่อตรงนี้มีน้ำตกสวยจังแพทว่าตรงนี้น่าจะสร้างจุดชมวิวมากกว่าตรงนั้นอีกนะไปงงมากเลยว่าตรงนั้นมันมีอะไรสวยเนี่ยมุมเนี้ยเห็นน้ำสีฟ้าๆไหลลงมาเหมือนหินงอกหินย้อยฉบับเวอร์ชั่นน้ำแข็งไม่ใช่หินงอกหินย้อยมันน้ำแข็งยอกเอ้ยน้ำแข็งงอกน้ำแข็งย้อยโอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นทางเดินบรอดวอล์กที่เขาสร้างอยู่ริมหน้าผาเลยตั้งสร้างแบบยื่นออกมาเนี่ยมีจุดให้แบบเสียวเล่นด้วยนะคะแบบช่องว่างวาแหว่งนิดนึงต้องเดินระวังนะคะเดี๋ยวจะไปสะดุดเอาโหตรงนี้แบบเหมือนเป็นระเบียงหน้าบ้านเปิดมาปึ้งเจอวิวน้ำตกสวยงามข้างล่างมีรอยเท้าด้วยแสดงว่าเราสามารถลงไปเดินชั้นล่างของแคนยอนได้

ลึกลงไปแล้วนะอย่างอลังการเลยตรงนี้นี่แพทว่านะถ้าที่นี่ในฤดูร้อนเนี่ยมันจะสวยมาก

ราะว่าลองจินตนาการดูเราเดินอยู่บนบอร์ดวอล์กแบบข้างเราเนี่ยคือน้ำหมดเลยเวลาที่เราเห็นเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคือน้ำดูดิหุยเหมือนเดินชมนิทรรศการน้ำตกอะน้ำตกเรียงอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยฟืดฟืดฟืดฟืดเนี่ยน้ำทั้งนั้นเลยอะมันจะสวยขนาดไหนแบบโหได้ยินเสียงน้ำตกฟูฟูฟูดูสินี่ก็น้ำตกเหมือนกันฟ้าเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะมันแข็งไร้การเคลื่อนไหวนะคะเป็นน้ำนิ่งๆที่นี่น่าจะมาเก็บซัมในหน้าซัมเมอร์นะคะเฮ้ยหน้าหนาวมันก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ยการจราจรคับข้างมากคนเดินสวนไปสวนมาตลอดแนวเลยที่นี่เนี่ยในหน้าร้อนเนี่ยเขาบอกกันว่าคับข้างถึงขนาดที่คุณควรจะมาในตอนเย็นเพราะว่าในช่วงกลางวันเนี่ยจะมีทัวร์อะไรมาลงกันด้วยอ่ะคือด้วยความที่มันสวยอย่างที่แพทบอกมันสวยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นน้ำตกอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนี่ขนาดหน้าหนาวนะยังคนเยอะขนาดนี้เลยรู้สึกเหมือนเล่นเกมอ่ะเกมขึ้นๆลงๆซ้ายๆขวาๆกว้างๆแคบๆเนี่ยมันเป็นทางที่ไม่มีความคงที่เลยตะกี้เราอยู่สูงมากเราเห็นหน้าผาอยู่ลึกเชียวแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนเราเดินลดระดับลงมาฟืดสโลปสโลปสโลปลงไปจนถึงจุดที่ใกล้กับพื้นแคนยอนแล้วและตรงนี้เนี่ยทางจะกว้างๆเหลือบีบนิดนึงเข้ามาในช่องแคบแคนยอนนะนี่ชมข้างๆแบบเป็นหน้าผาโอ้ยรู้สึกธรรมชาติมากเลยจริงๆอ่ะพารู้สึกว่าทางเดินที่เนี่ยมันเดินง่ายแล้วก็ไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่ว่ามันมีเอกลักษณ์มากเลยเราลัดล้อไปตามเส้นทางมีอยู่เส้นเดียวเลยเส้นรั้วสีเขียวเนี่ยแล้วก็เดินชมสองฝั่งเหมือนเดินลงไปในแคนยอนแบบที่ไม่อันตรายอ่ะเฮ้ยมองกลับไปสวยอ่ะดูดิเหมือนช่องแคบเลย

ทำไมทุกคนไปทางนั้นกันหมดเลยอ่ะอ๋อทางซ้าย upper ทางขวา lower มันเป็นแยกกิ่งไม้นะคะเดี๋ยวเราไป lower ก่อนละกันมีอุโมงค์ให้รอดด้วยแปลว่ามันต้องไปโผล่ฝั่งนู้นแล้วก็เห็นน้ำตกชัดขึ้นมันจุดชมวิวอะไรประมาณเนี้ยเยี่ยมมันเป็นจุดชมวิวจริงด้วยเฮ้

รงหิมะที่มันเป็นกลมๆแล้วก็มีสายย้อยลงมาเพราะว่ามันเหมือนแมงกะพรุนเลยอะรอบข้างมันแมงกะพรุนนะคะส่วนตรงกลางที่มีพงน้ำนะเพราะว่ามันเหมือนเครื่องซักผ้าแบบใส่เครื่องซักผ้าแล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้วติ้วลองจินตนาการภาพดูถ้าน้ำแข็งตรงนั้นมันแตกออกมาน้ำมันจะพุ่งออกมาหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะพุ่งอะเพราะว่ามันแรงมากเครื่องซักผ้ารุ่นแมงกะพรุนรุนแรงคนเยอะมากค่ะจุดชมวิวตรงนี้มีพื้นที่จำกัดเดี๋ยวเราให้คนอื่นเขาได้ดูบ้างออกดีกว่าตอนขาที่เราเข้าไปเนี่ยคนก็ประมาณ 2-3 คนไม่เยอะมากแต่ขาออกมาคนแน่นมากเลยนี่ยังต่อคิวกันเข้าอุโมงค์เลยโอเคเสร็จสิ้น1ภารกิจนะคะ Lower Fall เดี๋ยวไป Upper Fall ต่อเดินกลับมาถึงทางแยกแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปขวานี่เราไปซ้ายแยกกิ่งไม้จำได้ไหมแยกกิ่งไม้ก็คือมันแยกที่อย่างเงี้ยเหมือนซ่อมอ่ะเป็นศัพท์เฉพาะ เผื่อบางทีแพทชอบหลุดเผลอพูดคำว่าแยกกิ่งไม้ไปจะได้รู้เรื่อง Upper Fall นี่อัพของจริงเลยนะเพราะว่าจะต้องเดินขึ้นโอ้ยลื่นด้วย

ในช่วงฤดูหนาวทางเทรลที่จอห์นสตันแคนยอนจะเต็มไปด้วยทางน้ำแข็งลื่นๆจึงมีบริษัททัวร์หลายแห่งจัดโปรแกรมพาเดินโดยมีไกด์นำทางและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเช่นรองเท้าโซ่น้ำหรือไมค์เทรคกิ้งถือเป็นการซื้อความสะดวกและความอุ่นใจส่วนเราขอเลือกตะลุยเองดีกว่าอาจจะทุลักทุเลไปบ้างแต่กลับรู้สึกว่าเป็นการเดินที่ได้รสชาติและความทรงจำใหม่ๆ

0: เมื่อกี้ยืนดูเขาว่าคนอื่นจะลงยังไงทางปรับเซียนนะมันเป็นทางโค้งอย่างเงี้ยโค้งแถมสไลด์ลงอ่ะโอ้มันเหมือนสไลเดอร์มากเลยจนมีคนหนึ่งเอาก้นลงสไลด์ถัดมา
1: You guys are so embarrassing
2: I'm tobogganing down there
0: นี่แพ็กก็เคยทำวิธีนี้โอ้โหนี่คุณลุงโอ้ถ่ายให้ดูไม่ทันเฮ้ยนี่นี่หันไปสไลด์ลงมาฟิวว้าวเกรทเกรทเป็นไงอ่ะโอ้ยอยากเล่นมั่งอ่ะอันนี้เป็นวิธีการสไลเดอร์แบบใช้ขาฟิวมาหุ่ยเท่มากเลยอ่ะ
3: ลองมาลองลื่นปื๊ดแบบคนท้องถิ่นที่นี่เขากันบ้างไหมเอาละนะแฮลองดูเลยนะเฮ้ยทางนี้มันยังไม่ค่อยลื่นอ่ะเดี๋ยวไปหาวงอื่นดีกว่าดูช่องกันผ่าตรงนี้ดิเนี่ยแตะถึงเลยอ่ะOoh.

0: upper fall โอเคอลังการอย่างที่หวังไว้ตอนแรกเนี่ยตะกี้เจอน้ำตกข้างทางแล้วบอกเฮ้ยมี upper fall เหรอคือมันเป็นน้ำตกเล็กๆข้างทางฮะเราก็ตกใจแพนิคไปแต่ว่าอันนี้ของแท้โอ้ใหญ่โตสมเป็น upper fall มันเป็นเหมือนแบบม่านน้ำขนาดยักษ์แล้วแผ่มารอบบริเวณสีฟ้าแบบวันนี้แดดส่องเข้าใช่ป่ะพอแดดมันสะท้อนน่ะมันจะเป็นสีฟ้าฟ้ามากๆอ่ะขอเดินเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดนึงนะคะสุดปลายนู่นเลยกำลังงงทำไมเขาสามารถลงไปเดินข้างล่างได้เพราะว่าตรงนี้คือสุดทางแล้วกระโดดจากตรงนี้ลงไปไม่ได้แน่นอนมันค่อนข้างสูงแสดงว่าเขาต้องเดินมาจากตรงนู้นเอาไหมแหมไหนๆมาแล้วนะเราควรจะลงไปสัมผัสให้ถึงเดี๋ยวแพทวกกลับไปดีกว่าว่าทางไหนมีทางลงได้บ้างเอาให้สุดนะลงได้ไหม
1: ลงได้แต่แบบกล้องอะไรเงี้ยต้องใส่กระเป๋าหมดเลย
0: เออโอเคงั้นเดี๋ยวลงมั่ง

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ส่งสารสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉริยะอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทกรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมค่ะเวลาใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็ถือเอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ้ก็มาถึงแผงครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ
2: ีกนิดนึง
3: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
3: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
3: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
2: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
3: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะบางคนมาแพ็คเกจมาอย่างเงี้ยคร
3: ับ
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
2: ถุงโพลีเอสเตอร์
3: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
2: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็สุขสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
3: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
3: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
3: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
3: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องแยกมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
3: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว
0: ้ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
3: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
3: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
3: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
3: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
3: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้ว
0: อะ
3: ไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
3: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
3: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
3: ับ เนาะว่าครอบครัวบูมเทเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับไปนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
3: ตรงนี้เหรอ
2: จ๊ะนี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
3: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
3: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่2ก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
3: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
4: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
3: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
3: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
3: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
3: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
3: ขอด
2: ู
3: ชั้นส
2: ุ
3: ดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
3: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
3: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
1: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราวันนี้โควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
5: ค่
1: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได้
5: ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
5: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
5: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
5: ้
2: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
5: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
1: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
5: ครับ
1: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาถ
5: ุ
1: งอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราต้องเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
5: ร
1: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
5: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
5: นี่
2: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี้
1: เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นส
5: ิ่
1: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
5: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
5: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
6: เรามาดูปัญหาขยะในทั้งประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
5: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
5: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
7: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
5: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเรื่องของ
7: เรื่องเลยใช
5: ่ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามในกับเรา
7: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
5: ต ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีวัคแรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
8: It's an alternative to plastic wrap It'sCompletely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic. And it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
5: How did you come up with this idea?
8: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet and. A long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends and people really like them and they're easy to use and they are biodegradable as well.
5: How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
8: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
5: Can you show us what is this covering here?
8: Okay. Do you like watermelon?
5: Yes, my favorite fruit.
8: Oh, tangmo. Tangmo chow.
5: Tangmo chow.
8: There you go.
5: Nee, oh.
8: Would you like some?
5: ครับ Can I try this one?
8: Sure.
5: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
8: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
5: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
8: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
5: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
8: Actually not. Yeah.
5: Because it's natural.
8: It's natural.
6: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรก
9: ในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเธเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
5: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้นะครับคุณแนนสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
5: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
10: ใช
5: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
10: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
5: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
10: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
5: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
10: ถูกต้อง
5: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
10: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
5: ครับ
10: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
5: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
10: นี่ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
5: ครับ
10: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำ

0: พึ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
0: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
0: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับ
0: ค
1: ือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนนั่นคือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จะใ
0: หญ
1: ่กว่
0: าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
0: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
0: ะอ๋ออ
1: ย่าร้อนเกินไป
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาจะมีผลกับอายุการใช้งาน
1: คร
0: ับ แล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B Wax Wrap can help our society?
2: I think the B Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year.So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls and this is around half a kilometer of plastic per family. Yeah.
1: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Greenery นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Big Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป

0: และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายสามมือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไร
4: ค่
3: ะ
4: คุ
3: ณน้อง
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะนี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่
3: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกถูกค่ะ
4: เพราะว่านี่บ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช
2: ่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไง
5: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: ใกล้แล้วนะ
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามันมุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
5: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี้ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่
4: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
4: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี่เนี่ยพี
6: ่เออประมาณนั้น
3: อยู
4: ่ผมแล้วไหนอยู่มาคืนนึงแล
6: ้วอยู่มาคืน
4: นี่โอเค
6: ใช่เพิ่งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
6: ่นี่
4: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้น
6: ๆน้องแม็กด้วยนะ
2: อ่ะใช่ค่ะน้อง
4: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
6: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรออ
6: ืมโครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
6: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
6: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักกระดูกให้มันถี่ขึ้นท
4: ัก
6: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
4: ่ใช่ใช่
6: ประมาณ80ไม่เกิน100
4: ม
6: ีตกท้องช้างแน
4: ่
6: ไม่ว่างานเบาหรือ
4: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอ่นลง
6: แล้วมันโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
4: พอแล้ววางเทิน
6: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
4: ื่อ
6: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
3: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
6: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
4: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
6: ประมาณนั้นเลย
4: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
4: โอ้โห
3: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้ ลังเล

0: ี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่าง
1: น
0: ั้น
1: มีหลายรุ่นหลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู่
0: เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวเนี้ยมันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช
0: ่ใช่อัน
2: นี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนคร
2: ับ มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่
0: ไกลพี่เนี่ยผมไปพลาดไกลไงพี่ต้องมาพงไกลกันนะเว้ย
1: อันเนี้ยแล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ําหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทํา
2: ไ
0: ม
2: ไม่ทําเฉย
0: ๆอ๋อ
1: แล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปไหนละเออเป็นตัวบาน
1: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: อ๋อก็คือคาบไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่เออ
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได้
2: มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เคยเผื่อไว้ได้แต่อันตรายโอเคโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็จะฝากสาระวัง
2: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นแล้วว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใช่
0: เลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้เข้ามา
0: เออดูแนวกับมือ
2: ใช่เออเป็นแ
1: ค่มือก็ได้อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บช้าง
0: ก็อย่างที่บอกที่จะซอย3ใช
1: ่ไหมใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวเนี้ยมันจะมีชั้นวางอยู่น
0: ี่เออ
1: เดี๋ยวต้องขนาด
0: ต้องได้ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันเนี้ยผมไว้ขนาดที่80เซนน
0: ี่เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช่
2: ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: เดี๋ยวโครงสร้างตรงนี
0: ้อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้านนี้
0: แค่นี้ยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: เดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: เนี่ยสวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิมชั้นที่3
0: ชั้น1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: กับ
2: อันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋
1: ยวเดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบ
0: ทะลุมา
2: แบบนี
0: ้ก็ถ้าอย่างนี้ก็คือมือติดนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: บานสไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: ไอ้เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณนี้มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: เอออยากเห็นแล้วไปดูครับ
1: ครับเดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวเพราะเน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าจำบ้านนรมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: แต่เรียกว่าแสงเนี่ยเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมซึ่งหนักเลยครับหนักปั๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวน
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางมันมีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้คร
3: ับลองสักหน่อย
2: จะเห
1: ็
2: น
1: ครับผมเดี๋ยวผมมาบัน
0: ก็ให้เราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: เออสวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
2: ้เห็นอย่างเงี้ยอ่ะพอลองข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าเราตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผม
1: ติดบาน
0: มันจะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันจะเอามาก่อน
0: นี่ต้อง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระจายฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยอ๋อมันก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเคี้ยวให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณ

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขนะครับเดินเข้ามามาขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้ที่นี่ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้ก็จะวางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆ
0: มันก็แขว่งว่ะ
1: ใช่ทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง

0: มีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
1: วันใหม่นี่ชุดใหม
2: ่มาใหม่กันหมดเลย
1: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
0: ดีมากหนูเลื่อนเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
1: คุณพ่อไงบ้าง
0: โอเคเดี๋ยว
1: โอเคเหรอ
0: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอจะเก็บอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
0: เก็บไปทำไม
1: เออนี่
0: แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
2: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
1: ก็วางโอเคแล้วนะ
2: เก็บกะตรงไหนละ
1: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์บ้างในแง่ของว่าอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเลย
2: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัวมาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
1: ็
2: อันนี้ก็ไปคุยกัน
1: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
2: นั่นแหละใช่
1: แล้วก็ถูกไหมอ่ะจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
0: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
1: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณนักวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ไปเลย
1: จบเดินออกเลย

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้คำโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
1: มาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไร reference ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวีหากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ e-call learning with love school ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สคูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

0: แล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตเตอร์ฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้

0: นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้มีคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
1: คุณพัสดารทางนี้ค่ะ
0: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
1: นี่คุณพัสดารแน่ๆเลยคนนี้
0: เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
1: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะใช่แน
0: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพร่พลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงหมาเคียงไหลมีไหม
1: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
0: ที่นี่นะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: งั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
1: ได้เลย
0: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
1: ตามมาเลยค่ะ

0: ก้อยแห่งวังปากัดท่านสะสมขุมพลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันท้ายนั้นหญิงลี ย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมหงพลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: อ๋อจุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงประกาศนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคกองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค่ะ
0: ว้าศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเรา
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร
0: ่ทำไร่
1: ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่แล้วก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เ
1: ราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันยังมีฮับมูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่มีหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละไอมิสเนตแตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ว้าวได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่าน
0: เ
1: ราอ่านจากวารสาร
0: ก็ประมาณใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
1: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
0: เหรอ
1: ใช่ๆ
0: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
1: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มประกาศมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ประกาศจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
0: แล้วสำเร็จไหมไอ้5คู่10คู่เนี่ย
1: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นานไหมกว่าจะสำเร็จ
1: เป็นปีค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ยังไม่เริ่มขายค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ล
0: องๆนะปั๊บเลยสั่งบ่อเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์นะ
1: ใช
0: ่กี่วง
1: ประมาณ20วง
0: 20
1: ลอง
0: แผงเป็นแผงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต
1: ่อแล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปลาแล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก

0: นักรบพวกนี้อ่ะขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: โยนลงไปปุ้ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ

0: ็ขายแบบขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี้มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวว้าวว้าวว้าวอย่างนี้ใช่ไหม
1: เหมือนเรามีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาเดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ๋อเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดงดูตะเกียบดูสีดูเกล็ดดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ผลเอาเท่าที่มีก็ออกไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาแล้วเราก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: ชนะค่ะได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือเอาที่หนึ่งของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีหนึ่ง
0: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
1: ใช่ค่ะ Best in Show
0: โอ้ก็คือได้ที่หนึ่งในปัตตภีตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
0: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปากก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
1: ใช่
0: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได้
1: ตอนแรกๆเราก็เออพอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
0: โอ้โหเดี๋ยวมาแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยแล้วเลยหนุ่มก้อยยังไง
1: เราก็เลยบอกเอ๊ะทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
0: จ้ะ
1: เราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
0: ลองดู
1: ใช
0: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตมา
1: เติบโตค่ะ
0: เติบโตมาก
1: มีคนดูมากขึ้น
0: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
1: ได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าระแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองล่ะครับปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
1: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงประมาณกี่หลัก
1: หลักแสนค่ะ
0: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆอย่างเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยหน้าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเรา
1: ค่ะ
0: ทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูปลากัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับ

0: ือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยประกัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ประกัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ประกัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่อายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาโดยประกัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีนึงอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆโอ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่นี่คือสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปลากัดจีน
1: ปลากัดจีน
2: คือปลากัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
1: ดูจากหางยังไง
2: หางเขาก็จะเป็นพุกันนะคะ
1: อ๋อ
2: หางยาวเป็นพุกัน
1: ถ้าปลากัดจีนทรงหางจะเป็นพุกัน
2: ใช่อ
1: ันนั้นเราเรียกปลากัดจีน
2: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าปลากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปลากัดจีนสีสันเขาจะสุดฉาบ
1: ต่อมา
2: อันนี้เป็นฮาล์ฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าฮาล์ฟมูน
2: ใช่
1: จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
2: คือหางเขาจะกางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
1: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาล์ฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
2: เอ้าไม่ค่ะเขาก็เหมือนกันทุกสายพันธุ
1: ์หมายถึงว่าปลากัดจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดงเขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าฮาล์ฟมูนคือหางครึ่งวงกลม
2: ใช่
1: เขาเรียกว่าฮาล์ฟมูนต่อมา
2: อันนี้เป็นพันธุ์คาวเทล
1: ฮะ
2: คาวเทลอะค่ะ
1: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
2: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
1: ๆเป็นแฉกๆนะนี่ไม่ใช่ว่าถูกกัดถูกอะไร
2: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
1: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี
2: ้โดยธรรมชาติของเขาเลยค
1: ่
2: ะ
1: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี
2: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
1: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
2: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
1: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักกว่า
2: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็จะชอบ
1: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
2: ใช่อ
1: ันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
2: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
1: ต่อมา
2: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
1: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
2: ใช่
1: ยังไงอะ
2: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหตัวสุดท้าย
2: ตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์เดลต้า
1: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
2: หางเขาจะเป็นคอกเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บก็จะเป็นได้แค่ซุปเปอร์เดลต้า
1: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็อาจมันก็คล้ายๆกัน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
3: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นwallpaper ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
1: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
2: ใช่ค่ะ
1: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
2: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาล์ฟมูนค่ะ
1: น้องฮาล์ฟมูนเราเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่แล้วในอย่างของเราเองที่เค
4: คยแพงที่สุดเลยของฮาร์ฟมูน
2: ตัวเป็นหมื่นนะคะ
1: เป็นหมื่น
2: ค่ะ
1: ตัวแค่นี้นะโอ้ย
0: พอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อย
1: นิสัยของประกาศเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
2: โดยธรรมชาติของประกาศเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
1: เขาเป็นนักสู้ไงพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
2: ใช่
1: ไอ้นี่ตัวจ้อยต้องกินก็กินไรแดง
2: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
1: กินลูกไร
2: ลูกน้ำไข่ตุ๋น
1: ต่อตัวนึงมันเขากินมาละกี่มื้อ
2: มื้อเดียวค่ะ
1: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
2: ละครั้ง
1: เช้าสายบ่ายเย็น
2: ตอนเช้าค่ะ
1: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวทั้งคืนเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารนะคะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
1: ก็ให้สดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
2: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
1: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
2: ใช่ค่ะ
1: อายุของเขาล่ะ
2: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
1: 2ปี
2: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
1: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกินนั้นล่ะ
2: ก็นั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
1: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
2: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
2: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทำเป็นปลาไซอะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
1: ม
2: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
1: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธุ์น
2: ี
1: ้เล่น
2: ๆใช
1: ่แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
2: โอเค
1: ตั้งใจดูดิฮันว้าวออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มๆนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
2: ไม่ขาดแล้วค่ะอ
1: ย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเดี๋ยวเสกอีกมึงเมื่อยเอาขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
2: ขันน้ำมีน้ำค่ะ
1: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วทำยังไงต่อจ้ะ
2: ง่ายๆค่ะเราก็ไถน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
1: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
2: ธรรมดาค่ะน
1: ้ำ
2: ปลาน้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
1: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
2: ใช่ค่ะอันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่3ส่วน4ของขันนะคะ
1: แม่นเลยจับ
2: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
1: ไหนเนี่ยเหรอ
2: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
1: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
2: ใช่ค่ะ
1: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมาโอ้โห
2: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
1: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
2: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
1: ๆ
2: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้หนึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
1: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
2: ใบอะไรก็ได
1: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
2: โอเคค่ะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
1: แค่น
2: ั้
1: นอ๋อ
2: แล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเคนี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
1: ตัวเมียก็ใส่
2: ต้องใส่ด้วย
1: ท่านต้องดู
2: ค
1: ่านี
0: ่ซอมฮึ่งชุกกุกฟอฟูฟูฮึ่งโม
1: ่ว้าย
0: ฮึ่งโม
1: ่ว้ายโดดเดี่ยวมาเฮ้ยโ
2: อ้พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาขัน
1: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไว้ใส่ไว
2: ้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
1: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม

0: นั่นคือสัญลักษณ์อ๋อแค่นั้นเอง
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
1: แล้วเราก็เงียบๆค่ะเนี่ย
0: ก็แง้มดู
1: เขาไม่ให้แง้มดู
0: อุ้ยก็มีทะเลแค่นี
1: ้ก็เป็นอันเสร็จ
0: โอ้ยสวรรค์

ีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ปลากัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนปลากัดสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มปลากัดแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัด

0: รู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกวางก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีสารแทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้ทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200กว่าบ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โหแล้วที่นี่มีกี่โซน
2: อ๋อหลักๆก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนนึงเท่านี้มั้ย
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งกันอยู่ยังไง
2: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี้ย
1: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
2: ธุ์หลักๆก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูล
1: ตรงนี้คือคาวเทลฮับมูล
2: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
2: ใช่ค่ะ
1: ใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยอ้าวราคามันจะได้เท่ากันเหรอ
2: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแล้วแต่สายพันธุ์อย่างเช่นผักจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
1: อ้าวแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
2: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลักๆอย่างเช่นเรารู้ว่ามันต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหนอย่างเช่นปลาจีนข้าวเทลเราก็ทำตามนั้น
1: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 นะจนวันนี้นี่พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่
2: จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
1: ่4ไร
2: ่แต่ด้วยปลากัดเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลื
1: ออ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
2: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
1: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
2: เครียดอะไรมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไว้ปลูกมะพร้าว
1: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยปลากัดใช้พื้นที่แค่ไร่นึง
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
2: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
1: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
2: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างเงี้ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม
1: ่อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมด
2: า
1: พอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
2: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
1: ให้ตังค์เขาไปกินขนม
2: ใช่
1: ช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
2: ได
1: ้อ๋อแบบนี้

0: เรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงปลากัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
1: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นจะต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
2: เช้ามาตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
1: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
2: ถูกต้องใช่
1: ตุ๋นไข่รอ
2: ใช
1: ่แล้วก็มาทำอาหาร
2: แล้วเราก็มาผสมกัน
1: อ
2: เอาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงทีละขวดทีละ
1: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงอ่ะหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
2: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารก็จะไหลลงมาตาม
1: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ให้เยอะไหมอาหาร
2: ให้นิดเดียวค่ะใช่ก็เพราะประกาศเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
1: ขนย้าย
2: ไปส่งให้ลูก
1: อันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งตึ้งตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
2: อ๋อแล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะเราก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกระมังไว
1: ้
2: คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงๆในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
1: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกเล็กๆๆแล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงเทใส่แพ็คมัดถุงนี
2: ้ใช
1: ่อ๋ออันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จเท่านี
2: ้แต่ว่าเขาให้โซนนิดนึงเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
1: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
2: ไม่ต้องมัดถุง
1: ชิคก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิกอะไรอย่างนี้แล้วมันจะหายใจออก
2: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
1: า
2: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
2: ใช
1: ่แพ็คเป็นถุงไปเลย
2: ใช่
3: จริงๆประกาศเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะประกาศไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางนึงสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
0: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศยังง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คปลากัดส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
2: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
1: ก็เขานอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
2: ใช่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ตักเขาใส่ถุง
1: แค่นั้น
2: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
1: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
2: ใช
1: ่เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
2: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
1: มันเพื่ออะไรอ่ะ
2: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
1: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตักไปเรื่อย ปุ๊บเขาก็นอนนิ่งเลยปุ๊บน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
2: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
1: ทำไม
2: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
1: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
2: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนอะค่ะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกล
1: แล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นอ่ะ
2: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะ
1: อ๋อ
2: แล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
1: ค่าขนส่งอย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
2: ใช
1: ่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันๆนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
2: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
1: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
2: ๆใช่
1: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
2: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
1: ถุงพับแล้ว
2: เข้าเครื่องฟรีเลยค่ะแล้วก็เข้าเครื่องแพ็คได้เลย
1: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปูลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหประกาศนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็ไปเขาก็อยู่ได้แล้ว
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

0: รู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายปลากัดไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนส์ถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นปลากัดสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างปลากัดของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะปลากัดตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไร
0: ที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
2: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าต้องไปเร่ขายตามตลาด
3: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
2: เขาก็สั่งมาอย่างนี้เหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
3: ้มีค่ะ
2: มีด้วย
3: บินมาจากต่างประเทศเลย
2: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
3: ใช่ค่ะ
2: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
3: อิหร่านค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
3: ใช
2: ่ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
3: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
2: เหรอ
3: เขาเป็นความเชื่อของเขา
2: ทางอิหร่านมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
3: ๆรัสเซียค่ะ
2: รัสเซียรัสเซียเขามาก
3: ใช่อเมริกา
2: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
3: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
2: ว้าวเจ๋งตรงนี้
3: เงินมาปลาบิน
2: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมากี่ตัวทีนึง
3: เดือนละ 500,000 ตัว
2: 500,000 ตัว
1: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์ไวอีกด้วยล่ะครับ
2: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
3: ใช่ๆแล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุฒานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอ่ะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สังกฤษก็ไม่เก่งไงทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไมขาย
2: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดเนี้ยที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาลงให
3: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกว่าเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกคุณสร้างคุณสมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
2: แล้วจริงไหม
3: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงคุณสร้างคุณสมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู่เหรอ
2: ที่ว่าเขียนประกาศหาคู
3: ่เขาบอกไม่ใช่
2: ไม่ใช่แต่ถ้าได
3: ้ก็ดี
2: ตัวดี
3: ต้องบอกว่าหนังสือที่สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพราะถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือฝาเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุทธานโทรมาเอง
2: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
3: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
2: โอ้โหในใจยึดไง
3: กรี๊ดอ่ะ
2: อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดับลงจ้าโทรมา
3: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงทุนสร้างสมได้ไหมเราคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็มใช่ปรากฏว่าพอ
2: ลงปุ๊บ
3: คุณดำรงพุทธันเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
2: นาน
3: ยังไม่ได้ประกาศแล้วคุณดำรงพุทธันก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
2: มาที่ฟาร์มเลย
3: แล้วหลังจากคุณดำรงพุทธันกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่คู่สร้างสม
2: พอลงไปแล้วที่คู่สร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
3: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
2: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อนรอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยๆบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
3: ใช่ๆ
2: นี่คือวิธีการของเรา
3: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
2: เหรอโหนี่ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมกันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
3: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
2: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
3: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
2: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์บุญโอ้
3: รักเด็กค่ะ
2: แต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงจริ
3: งจริงค่ะ
2: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมาม ืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต่อจนมาถึงวันนี้กี่ปีละ
3: รวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีค่ะ
2: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเน
3: า
2: ะ
3: ใช่

0: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกัดยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
1: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับบ้
0: าน
1: พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
0: ก็เริ่มได้แล้ว
1: ก็เริ่มได้ขอให้ที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล้ว
0: เอาไว้เขาพอให้เขาอยู่หน่อย
1: เ
0: ท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้ว
1: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
0: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
1: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้
0: อ
1: แต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆ นะคะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
0: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
1: ใช
0: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาใหม่
1: ใช่
0: ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลย อยากเปลี่ยนแล้วว่ะไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดอะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากไว้ด้วยครับ
1: อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ดอกไม้ช่อหนึ่งเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
1: ได้ค่ะ
0: 500คู
1: ่โอเค
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
2: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา

จริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ํามันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะEmbryoอะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมด
0: ให้
1: ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบ

ย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่แผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของล้นเก้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: ำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรส่วนมากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักและยังมีความเชื่อว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
1: ก็ทีแรกก็ทำอ้อยอย่างเดียวค่ะก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ยาแรงมากบางทีเราก็น็อกฉีดยาเองนะค่าใช้จ่ายค่ะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอ้อยมันปีหนึ่งมันได้ทีนึงอะค่ะแล้วก็มารู้จักกับพี่ปู่เขาก็เลยชวนเข้ามาในกลุ่มอินทรีย์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกันทำผักอินทรีย
0: ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจผลิตผักที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคลงมือเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แม้ภายในจะยังคงมีคำถามว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีจะทำได้จริงหรือ
1: ก็ยังไม่เชื่อหรอกก็ขนาดเราอยู่งี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กับงี้ขนาดฉีดยายังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปลูกเงี้ยจะได้กินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองทำดูใหม่ๆตรงที่ว่าเริ่มทำก็ไม่ได้ดีหรอกทีแรกน่าจะเป็นแบบสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเพิ่งจะปรับเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่พอไล่ๆปีขึ้นมามันก็งาม
0: การปรับเปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์อาจต้องใช้เวลาแต่มันคือความหวังที่น่าสดใสว่าสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างงาม
1: พอมาอยู่ตรงนี้ก็ชอบสนใจตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วก็ผักก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยมีผักกินทุกอย่างแล้วก็ชอบตรงที่ว่าปลูกอะไรมาก็คือขายได้หมด
2: ได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเลยก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ไข่ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกที่เราทำเองเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เป็นสุขภาพของครอบครัวเราเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเราก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะปล่อยลงไปในดินน้ำจากแปลงของเราไปก็จะเป็นน้ำสะอาดที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่สมาชิกในกลุ่มจะเก็บผลผลิตในแปลงผักเพื่อนำไปส่งขายให้กับปู่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ฐานะความเป็นอยู่จากที่เคยลำบากเริ่มดีขึ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
1: ก็ต่ำสุดอาทิตย์ยังสูงสุดนะ 5,000 ค่ะอาทิตย์นึงนะแล้วก็ต่ำสุดก็ 2,000 อยู่ที่ผักเราคือมีเท่าไหร่พี่ปูเขาก็เอาหมดแล้วเอาทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นนะคะตั้งแต่ที่มีมาทำผักอินทรีย์เนี่ยก็มีเลือกเก็บนะคะจากที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยก็พอครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้แบบนอกระบบมาจากที่ว่าจะเคยทำอ้อยเนี่ยไม่ทันและไม่ทันแล้วเราก็ต้องกู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทำเราก็เสมอมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องกู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเรามาได้ทำตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็มันมีความสุขจากที่เราเคยทำของเราแล้วส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็มารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยกันก็มันแบบทำงานมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: สวนผักอินทรีย์หลายแห่งแม้จะผลิตผักสดและผลไม้หลายอย่างได้อย่างมีคุณภาพแต่การที่แหล่งผลิตอยู่ห่างไกลจากผู้ซื้อคือปัญหาใหญ่ที่ผู้ผลิตจะต้องหาทางออกแต่สำหรับภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์มมีทางออกให้กับปัญหาโดยเป็นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
1: เราอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลจากจุดที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางเดียวที่สะดวกเป็นรายกลุ่มจ้ะชื่อกลุ่มออร์แกนิกทูโก
0: การขายผักผ่านไลน์กลุ่มนี่จึงกลายเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและลูกค้าที่ต้องการซื้อผักอินทรีย์แม้จะอยู่ไกลกัน
1: เราโพสต์ขาย1ครั้งสมาชิกในกลุ่ม100 200คนก็จะเห็นพร้อมกันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเดินทางขึ้นลงอาทิตย์นึงหลาย

0: รอบเนี้ยคิดว่าช่องทางเนี้ยมันเป็นช่องทางที่สะดวกคือในกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสมาชิกเก่าดึงสมาชิกใหม่เข้าแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ฟาร์มพอมารู้ว่าเอามีผักส่งไปกรุงเทพด้วยเหรอเขาก็บอกให้เขาดึงเขาเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพราะว่าเขาจะต้องการสั่งผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่เกษตรกรในกลุ่มจะเก็บผัก

0: โดยผลผลิตผักจะมารวบรวมไว้ที่บ้านของปู่จากนั้นจะนำมาคัดแยกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่แจ้งมาในไลน์กลุ่ม
1: เราก็ต้องแจ้งเขาตั้งแต่เขาให้เขาควบคุมมาตั้งแต่เขาส่งมาถึงเราแล้วก็พอมาถึงเราเสร็จเราก็แพ็คแล้วก็ลงใส่กล่องโฟมแล้วกล่องที่เราใส่มันจะเป็นกล่องเย็นก็คือจะเป็นกล่องใส่ไปปุ๊บผักมันก็ไม่เหี่ยวแล้วเปรียบเทียบกับราคาผักที่ขายในห้างในร้านค้าสุขภาพไม่ต่างแต่ว่าของเราเนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะออกมาซื้อแล้วก็ได้ผักที่สดกว่าเพราะว่าของเราตัดไปวันนี้แล้วก็ถึงเขาเลยพรุ่งนี้อะค่ะ
0: ผลผลิตทั้งหมดจะเดินทางออกจากฟาร์มเพื่อส่งไปให้ถึงมือลูกค้าโดยไวที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักที่สดสะอาดและปลอดภัย
1: มันง่ายนะง่ายกว่าเราเปิดร้านคือเราเปิดร้านนี่ต้องมีหน้าร้านต้นทุนเยอะมากแต่ถ้าเราขายออนไลน์อ่ะเราแค่เสียเวลาที่มานั่งจัดการในเรื่องของการทำหน้าร้านแต่ให้มันเป็นสื่อให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคือเราจะได้รู้จักกับลูกค้าจะรู้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผักเที่ยวนี้เป็นแบบนี้มันก็ได้มาทั้งคำติแล้วก็คำชมพอคำติเราก็แก้ไขว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ผักชนิดนี้ไปเอาไปทำอะไรเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กันดูแล้วก็สอนวิธีการทำกันอะไรเงี้ยกลายเป็นห้องที่เป็นครอบครัวมันจะไม่ใช่แค่ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
0: จากความแน่วแน่ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกไปสู่ผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ว่าจะดีต่อทั้งตนเองครอบครัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายมาเป็นสถานที่ให้คนจากภายนอกเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ในชื่อภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์ม
1: ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มผักเขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาพักเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็บอกต่อกันไปแนะนำคนนั้นมาคนนี้มามันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้แพลนเอาไว้ในแผนว่าเราจะต้องมีฟาร์มสเตย์

0: เชิงเกษตรแต่ของเราน่ะไปเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพเพราะของเราเป็นออร์แกนิกฟาร์มคุณมาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มทำฟาร์มอินทรีย
1: ์เสน่ห์ของออร์แกนิกฟาร์มนอกจากได้สัมผัสกับธรรมชาติยังได้รับการใส่ใจเรื่องสุขภาพจากการได้กินผักอินทรีย์สดๆที่เพิ่งเก็บจากต้น
0: บางกุ๊กเขามาเขาก็จะลงแปลงมาแล้วก็คิดเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรมื้อเย็นวันนี้มีกระเจี๊ยบมีบวบแล้วของเรามีไข่ใช่ไหมคะอย่างวันนี้ก็เป็นผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มกระเจี๊ยบกินกับน้ำพริกกะปิเนี่ยคือของจะเป็นเหมือนกับเขามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนมาเยี่ยมญาติมาเที่ยวบ้านสวนของญาติอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นที่พักมาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเก็บผักสดๆจากแปลงมาทำอาหารอยู่กับอากาศที่ดีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะจะถามกับคนที่มาที่เขามามากกว่าว่าเขามาเขาต้องการอะไรคือเราเนี่ยคือเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มีองค์ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพมีองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยก็อยู่ที่ว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็จะให้เขาตรงในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะ
2: And I think this is a good place to go to relax to get some healthy air the owners very friendly open to help us it's a very nice area it's surrounded by mountains yeah we really enjoyed it andit's definitely a place we will come back to, so I can definitely recommend it.
1: การท่องเที่ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่เป็นการมาเรียนรู้แนวคิดและชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์
0: เราทำเกษตรเป็นหลักเวลาจะมีคนมาพักเราถึงจะมาเตรียมห้องพักเตรียมสถานที่เตรียมอาหารคือมาฟาร์มสเตย์อ่ะคืออารมณ์ของฟาร์มสเตย์ก็คือต้องมาอยู่กับฟาร์มวิถีชีวิตเราเป็นยังไงก็ต้องมาอยู่กับวิถีชีวิตของเราถ้าต้องการความสะดวกสบายก็ต้องไปพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทมาอยู่กับเราก็คือต้องมาเรียนรู้วิถีชีวิตของฟาร์มสเตย์ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: Listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol. แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมๆพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มี

0: ทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปราลมศรีพัชราคมหรือหมอเอกสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับน้องแมวแมวครับเป็นสัตว์ที่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของเขาอยู่ค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการให้อาหารตัวอย่างเช่นเจ้าของบางท่านครับยังมีการให้อาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์นะฮะเช่นปลาทูหรือว่าอาหารปรุงต่างๆแก่น้องแมวนะครับหรือแม้แต่การให้อาหารน้องแมวหลายๆตัวร่วมกันในตำแหน่งเดียวกันนะครับตรงนี้ครับเป็นความเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็จิตใจของน้องแมวได้วันนี้ครับเรามาคุยกันในเรื่องของ3พฤติกรรมที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้อาหารแมวครับแมวเนี่ยในธรรมชาติครับเป็นสัตว์ที่เขาอยู่เพียงลำพังนะครับไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะจะมีบ้างครับที่แมวบางตัวที่อาจจะมารวมกลุ่มอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะในแมวตัวเมียและถ้าเรามาสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของน้องแมวในธรรมชาติครับเวลาที่เขาจะกินอาหารเนี่ยเขาจะต้องล่าก่อนไม่มีใครเอาอาหารใส่ชามมาให้เขากินในธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแมวครับจะมีพฤติกรรมการล่าก่อนการกินอาหารเสมอสิ่งที่เขาจะล่าได้ก็มักจะเป็นสัตว์ในลูกด้วยนมที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเขาอาจจะเป็นพวกหนูนะครับเป็นพวกสัตว์อื่นๆที่มีขนาดเล็กๆบางครั้งเวลาน้องแมวล่าสัตว์เหล่านี้ครับก็อาจจับได้บางครั้งก็อาจจะจับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องแมวครับไม่ได้จำเป็นหมายความว่าเขาจะต้องได้ทานอาหารทุกครั้งที่เขาแสดงพฤติกรรมการล่าเวลามากกว่าครึ่งวันของน้องแมวเนี่ยใช้ไปกับการล่าแล้วก็การกินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจพฤติกรรมตามธรรมชาติแบบนี้ของน้องแมวแล้วครับเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับแมวที่เราเลี้ยงทุกวันนี้ได้เลยเพราะว่าแมวที่เราเลี้ยงทุกวันนี้ครับมีความใกล้เคียงกับแมวในธรรมชาติอยู่สูงมากๆตัวอย่างนึงนะครับของพฤติกรรมการกินในธรรมชาติของน้องแมวนะครับก็คือการทานอาหารเป็นมือย่อยๆนะครับเพราะเราสังเกตครับน้องแมวเนี่ยเวลาที่เขาจับเหยื่อได้เหยื่อของเขาก็จะเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเขาก็จะเป็นมื้ออาหารมือเล็กๆสำหรับเขาพฤติกรรมแรกครับที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินในน้องแมวเนี่ยก็คือการเทอาหารทิ้งไว้ทั้งวันให้กับน้องแมวครับตรงนี้ครับเป็นลักษณะของการให้อาหารที่อาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของน้องแมวในธรรมชาตินะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนกันไปครับว่าน้องแมวเนี่ยเวลาที่ทานอาหารครับจะทานเป็นมื้อย่อยๆนะครับไม่ได้ทานเป็นมื้อใหญ่ๆมื้อเดียวเจ้าของหลายท่านอาจจะสังเกตเห็นได้ครับว่าถึงแม้เราจะให้อาหารเป็นมื้อใหญ่ๆหนึ่งชามน้องแมวหลายๆตัวเนี่ยก็เลือกที่จะมาทานนิดเดียวแล้วก็เดินไปเดี๋ยวสักพักนึงก็จะกลับมาทานใหม่แล้วก็เดินไปนะครับจะทานบ่อยๆทีๆตลอดทั้งวันเพราะนี่คือพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทานอาหารเพราะฉะนั้นเจ้าของสามารถที่จะปรับเรื่องของการทานอาหารครับให้ตอบสนองความต้องการตามพฤติกรรมธรรมชาติของน้องแมวได้ด้วยการให้อาหารเป็นมื้อย่อยๆนอกจากจะให้อาหารน้องแมวเป็นมื้อย่อยๆมือเล็กๆตลอดทั้งวันแล้วนะครับอีกวิธีนึงครับที่เราแนะนำในการให้อาหารน้องแมวก็คือการใช้อุปกรณ์ช่วยให้อาหารครับของเล่นต่างๆที่สามารถใส่อาหารเข้าไปข้างในได้ครับผมเล่นพวกนี้ครับจะช่วยให้น้องแมวเนี่ยได้แสดงพฤติกรรมการล่าซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาก่อนที่เขาจะได้กินอาหารจริงๆก็จะช่วยลดความเครียดของน้องแมวในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ด้วยสำหรับของเล่นครับที่เจ้าของจะนำมาใช้กับน้องแมวเนี่ยก็สามารถจะเริ่มได้ด้วยของเล่นที่มีความง่ายก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้ของเล่นที่ยากเกินไปครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยจะทำให้น้องแมวเกิดความรู้สึกสับสนว่าทำไมเล่นไม่ได้เลยต้องเล่นยังไงทำไมฉันกินอาหารไม่ได้ตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มที่ของเล่นง่ายๆครับเจ้าของอาจจะใช้การกระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับที่ใส่อาหารไว้ข้างในแล้วให้น้องแมวเล่นเพื่อที่จะเอาอาหารออกมาจากตัวของเล่นนั้นๆเป็นการช่วยลดความเครียดให้กับน้องแมวโดยรวมนะครับซึ่งเราสามารถใช้วิธีการแบบนี้มาช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมบางอย่างได้ด้วยครับอย่างนะครับอย่างในเคสพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในน้องแมวเช่นน้องแมวที่วิ่งไล่กัดหางตัวเองครับนอกจากที่เราจะทำการทำพฤติกรรมบำบัดเพื่อรักษาอาการตรงนี้แล้วการจัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแมวเพื่อลดความเครียดก็จะสามารถช่วยทำให้อาการทางด้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนี่ยลดลงไปได้ด้วยเช่นกันครับสำหรับความเข้าใจผิดถัดมานะครับเป็นเรื่องของตำแหน่งของการให้อาหารน้องแมวครับจุดให้อาหารจุดให้น้ำกระบะทรายควรจะวางให้ห่างจากกันนะครับเพราะอะไรครับถ้าสังเกตตามพฤติกรรมธรรมชาติของน้องแมวเนี่ยนะครับเขาจะมักจะทานอาหารในบริเวณที่ห่างไกลจากบริเวณที่ขับถ่ายนะครับและแมวเนี่ยมักจะทานน้ำในแหล่งน้ำที่ไม่ได้อยู่ใกล้บริเวณที่เขาทานอาหารและบริเวณที่เขาขับถ่ายที่เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าแมวเนี่ยมีสัญชาตญาณครับในการเลือกแหล่งน้ำที่ปราศจากเชื้อโรคนะครับการที่เขาทานน้ำที่อยู่ใกล้กับแหล่งอาหารซึ่งเป็นซากสัตว์ต่างๆหรือบริเวณที่เขาขับถ่ายเนี่ย ก็มีโอกาสครับที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆในแหล่งน้ำที่เขาทานเข้าไปได้อันนี้จึงเป็นสาเหตุครับที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับเห็นว่าแมวของเราเนี่ยไม่ยอมทานน้ำที่วางอยู่ข้างๆชามอาหารหรือว่าจุดให้อาหารที่เรากำหนดไว้แต่เลือกที่จะไปทานน้ำในบริเวณอื่นๆที่เราไม่ได้อยากให้เขาทานแทนอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเจ้าของสามารถที่จะวางจุดให้อาหารเนี่ยครับผมในแนวดิ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องวางที่พื้นเสมอไปเนื่องจากแมวครับเป็นสัตว์ที่ชอบพื้นที่ในแนวดิ่งมากๆนะครับแมวบางตัวชอบจะอยู่ที่สูงเพราะฉะนั้นเราสามารถครับที่จะนำจุดให้อาหารนะครับนำของเล่นต่างๆหรือแม้แต่ชามอาหารเองไปวางไว้ในพื้นที่แนวดิ่ง

0: จะแนะนำว่าให้กำหนดจุดให้อาหารของแมวแต่ละตัวเนี่ยครับห่างกระจายกันออกไปนะครับไม่ควรนำอาหารของแมวทุกตัวมาวางไว้รวมกันเพื่อให้แมวเข้ามากินด้วยกันอย่างที่เรียนไปตอนต้นครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่ล่าเพียงลำพังทานอาหารเพียงลำพังเพราะฉะนั้นการกินครับไม่ใช่พฤติกรรมทางสังคมของแมวนะครับโดยทั่วไปครับแมวจะกินอาหารเมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยดังนั้นถ้าหากว่าเจ้าของนำอาหารของแมวทุกตัวมาวางไว้ด้วยกันบางครั้งแมวอาจจะรู้สึกไม่ถูกกันหรือไม่ชอบใจกันแมวบางตัวครับก็เลือกที่จะไม่เข้ามาทานอาหารถ้ามีแมวตัวที่เขาไม่ชอบอยู่ใกล้ๆหรือบางครั้งเราอาจจะพบครับว่าแมวบางตัวเนี่ยเข้ามาทานอาหารแต่ทานเร็วมากๆจนบางครั้งเจ้าของอาจจะสังเกตเห็นว่าแมวเนี่ยพอทานอาหารเสร็จนะครับจะมีพฤติกรรมการอาเจียนเกิดขึ้นหลังจากการกินอาหารก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของเลี้ยงแมวหลายๆตัววางชามอาหารต่างๆให้กระจายกันออกไปให้ทุกตัวครับเขามีความสุขมีพื้นที่ส่วนตัวในการกินอาหารได้อย่างสงบสุขที่สุดครับผมอีกหนึ่งพฤติกรรมนะครับที่มีคนเข้าใจผิดกันเยอะมากๆก็คือเรื่องของการทานอาหารคนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราย้ำกันสม่ำเสมอเลยครับว่าแมวไม่ควรทานอาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทูนะครับไม่ว่าจะเป็นตับหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นเช่นอาหารสุนัข ก็ตามแมวมีความต้องการสารอาหารที่ค่อนข้างจำเพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ดีที่สุดสำหรับแมวคืออาหารที่ผลิตมาเพื่อแมวนะครับเจ้าของสามารถเลือกใช้อาหารสำเร็จรูปครับในรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับโดยอาหารสำเร็จรูปเหล่านั้นครับจะมีการคำนวณสูตรอาหารคำนวณปริมาณที่เหมาะสมสำหรับแมวอย่างเพียงพอและเหมาะสมอยู่แล้วนะครับอีกทั้งแมวแต่ละช่วงวัยครับก็ยังมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันไปครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้อาหารสำเร็จรูปครับจะช่วยตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานตรงนี้ให้กับแมวอย่างช่วงวัยได้อย่างดีที่สุดครับในกรณีที่หากแมวของเรานะครับมีพฤติกรรมการเบื่ออาหารนะครับเลือกกินอาหารอยู่ๆก็ไม่ทานอาหารขึ้นมาสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับโดยอันดับแรกครับผมให้ลองดูพฤติกรรมอื่นๆประกอบไปด้วยก่อนนะครับว่าแมวของเราเนี่ยมีลักษณะซึมหรือเปล่านะครับไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมไม่ค่อยออกมาทักทายเจ้าของชอบหลบอยู่ในมุมเงียบๆคนเดียวหรือเปล่านะครับถ้ามีพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยครับสิ่งที่แนะนำคือให้เจ้าของครับพาน้องแมวไปพบสัตวแพทย์ครับเพราะมีโอกาสสูงมากๆที่น้องแมวอาจจะมีอาการป่วยทางด้านร่างกายได้ทั้งนี้ครับหากน้องแมวมีพฤติกรรมการเบื่ออาหารนะครับไม่แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้อาหารของคนหรืออาหารของสัตว์อื่นเพื่อกระตุ้นให้น้องแมวอยากอาหารนะครับอยากให้เจ้าของหาสาเหตุของพฤติกรรมการเบื่ออาหารตรงนี้ก่อนโดยการพาไปพบสัตวแพทย์จะดีที่สุดครับผมสำหรับประเด็นในเรื่องของการให้ขนมกับน้องแมวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่เจ้าของหลายท่านอาจจะยังมีคำถามนะครับว่าเราสามารถให้ขนมกับน้องแมวได้หรือไม่จริงๆแล้วครับเราสามารถที่จะให้ขนมกับน้องแมวได้นะครับไม่ได้มีอันตรายใดๆแต่ว่าขนมที่ให้ครับควรจะเป็นขนมที่ผลิตมาสำหรับน้องแมวโดยเฉพาะนะครับไม่ควรเลือกให้ขนมที่เป็นขนมสำหรับสุนัขหรือเป็นขนมของมนุษย์นะครับตรงนี้ไม่แนะนำเลยสำหรับปริมาณที่เจ้าของจะสามารถให้ขนมกับแมวเนี่ยแนะนำว่าให้ดูตามที่ผู้ผลิตกำหนดเลยครับเพราะว่าขนมแต่ละชนิดนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีส่วนประกอบมีเรื่องของพลังงานและสารอาหารต่างๆที่แตกต่างกันออกไปหากเราให้ในปริมาณที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ก็จะไม่ได้ทำอันตรายให้กับน้องแมวแต่อย่างใดครับผมเรื่องของพฤติกรรมที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องการให้อาหารน้องแมวนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางลบต่อทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของน้องแมวได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าเจ้าของมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมของน้องแมวครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอาหารหรือไม่เกี่ยวข้องกับอาหารก็ตามสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหากคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับมีคำถามครับหรือว่ามีเรื่องราวใดๆที่อยากจะทราบเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ครับที่ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับของคลิปนี้นะครับแล้วก็พบกับผมหมอเอกครับในรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: อย่าเพิ่งเอามือออก
1: ค่ะเดี๋ยวพี่เป้ขึ้นก่อน
2: ได้ค่ะ
1: ระวังนะ
2: อย่าลืมหนูนะ
1: ขาคือ
3: โอ้โหลูกจ่าใหญ่มากน้องปิว
1: ใช่มีเยอะด้วยนะคะ
4: สวัสดีค่ะขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
5: วันนี้นะคะเราก็มากันที่แหล่งเรียนรู้เกษตรกรบ้านคลองยายหลี
6: ที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
5: จะพาเพื่อนๆมาดูและเรียนรู้วิธีการทำเกสรดอกลำเจียกแล้วมาดูผลิตผลที่ได้มาจากต้นจากด้วยนะคะไปๆเดี๋ยวเข้าไปถามน้องพลอยกันเลยดีกว่าค่ะ
3: ไปแล้วน้องติ้วไปแล้ว
7: เด็กๆมากันพอดีเลยพอดีคุณย่าเตรียมขนมมาให้เด็กๆเยอะแยะเลยนะคะ
2: น่ากินจังเลย
1: เยอะจริงๆ
7: ลองชิมดูนะลูกว่าขนมอะไรกันบ้าง
2: พลอยก็ช่วยทำด้วยนะคะ
3: หุยจริงเหรอคะเนี่ยเก่งจังเลย
2: ยกนิ้วให้เลยค่ะโหทำไปเยอะจริงๆด้วยอย่างนี้เนี่ยเราต้องลองชิมซะแล้วว่าจะอร่อยหรือเปล่า
3: ว่าแต่พี่พลอยช่วยทำแล้วน้องฮักนี่ช่วยทำหรือเปล่าคะเนี่ย
8: ช่วยแกะเปลือก
3: ช่วยแกะเปลือกขนมอันนี้นี่

0: ชื่อขนมอะไรล่ะ
1: ชื่อว่าขนมลูกจากลอยแก้วจ้ะลูก
0: ขนมลูกจากลอยแก้วแฟนนึกว่าลูกชิดนะคะเนี่ย
1: ไม่ใช่ค่ะลูกชิดกับลูกจากเป็นปาล์มเหมือนกันแต่เป็นปาล์มคนละที่นะคะลูกชิดนี่เป็นปาล์มอยู่บนภูเขาแต่ลูกจากนี่เป็นปาล์มที่อยู่ชายเลน
2: นั่นไงลูกจากอยู่นั่น
0: โอ้ใหญ่ยากเลยค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: เลยนะนี่น้องฮักไปเก็บเองเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
3: ไม่ใช่ใครไปเก็บให้
2: คุณนาน
3: คุณปู
0: แล้วขนมอันนี้นะคะสีสันสวยงามมากเลยเนาะ
3: ใช่
0: หุยหอมค่ะกลิ่นเหมือนอบควันเทียนเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: หอมเน
4: า
0: ะ
4: ใช่น่ากินมากมากเลยครับ
5: นี่เป็นขนมอะไรคะ
1: อันนี้เป็นขนมถ้าที่อื่นเนี่ยนะคะลูกเขาจะเรียกว่าขนมดอกลำเจียกแต่ที่นี่เรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
0: เกสรดอกลำเจียกลูกจาก
3: ชื่อยาวมาก
1: ชื่อของมันเนี่ยที่เรียกว่าดอกลำเจียกก็เนื่องจากว่ากลีบเป็นสามเหลี่ยมอันนี้มันจะเหมือนกลีบของดอกลำเจียกซึ่งเป็นไม้ป่าชายเลน
5: เหม
1: ือ
5: น
1: น
5: ะคะ
1: ขาเรียกตามชื่อลักษณะของขนมอะค่ะส่วนคำว่าลูกจากเติมท้ายเนื่องจากว่าสมัยโบราณไม่มีการทำขนมนี้จากลูกจากแต่คุณย่ามาดัดแปลงใหม่ใช้ลูกจากที่มีมากในอำเภอพระสมุทรเจดีย์เราเนี่ยมาเป็นส่วนผสมก็เลยเรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากค่ะ
0: ค่ะแล้วสีสัน
1: สีสันที่ได้นี้เนี่ยพลอยได้มาจากไหนลูก
5: สีชมพูได้มาจากใบฝางค่ะ
1: แล้วก็สีเขียวได้จากอะไรคะ
5: ใบเตยค่ะ
1: ลองชิมดูใบเตยหอมไหม
3: ได้ค่ะ
1: ชิมกันเถอะ
0: สีชมพูกลิ่นจะหอมมากเลย
1: หอมมากค่ะ
0: มันหอมทั้งอบควันเทียนแล้วก็หอมของกลิ่น
3: ใบฝาง
5: คราวนี้เรามาชิมลูกจากลอยแก้วกันดีกว่า
1: ชิมกันเลยลูก
5: เดี๋ยวนุ่นหยุดเดี๋ยวพี่เฟย์ขอเลือกก่อนพี่เฟย์เป็นพี่เฟย์เอาลูกจากเยอะ
1: ๆเรามานั่งชิมกันเลยนะคะ
5: เย็นเย็นมันกรุบกรอบอะค่ะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: โอ้น้องพลอยเคยทำปลาได้เพียนจากไปจากด้วยนะคะ
0: เก่งจังเลยค่ะใครเป็นคนฝึกน้องพลอยคะเนี่ย
5: ย่าค่ะ
2: แล้วก็ทำสานตะกร้าได้ด้วยย่า
0: สานตะกร้า
5: สานเป็นไหมครับน้องฮัก
3: อ้าวสานไม่เป็นนะคะ
4: ย่าทำเป็นได้ทุกอย่างจริงด้วย
1: สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ปลูกบ้านเนี่ยเขาใช้ใบจากเนี่ยทำเป็นหลังคาเวลามุงหลังคาเขาจะต้องเอาก้านจากเนี่ยมัดหลังคาเนี่ยเขาใช้ก้านจากนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าตอกจาก
0: แบบนี้หรอ
1: เนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ทำข้าวต้มมัดเอามาห่อข้าวต้มมัด
0: เอามามัดใช่ไหมคะ
1: ข้าห่อข้าวต้มมัดจะห่อ
5: คุณลูกชำนาญมาพอดีเลย
6: ไปแต่ลูกจากลูกไปกับปู่ไหม
2: ไป
6: ไปก็ตามกันมาเลย
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: พวกเราขอไปด้วยได้ไหมคะ
0: ไปดูได้ไหมคะ
6: ใครจะไปก็ตามมา
1: เด็กๆไปกันก่อนก็ได้นะลูกแล้วค่อยกลับมาทำขนมกัน
2: ไปค่ะ
5: ไปแล้ว
1: บายบาย
6: นี่อ่ะเจอแล
0: ้
6: ว
0: เนี่ยฮะเจอแล้วนี่ไงนี่ไง
6: นี่
0: ไหน
6: นี่ในมงนี่นี่ใช้ได้นี่
0: นี่ครับ
6: อันนี้
0: แล้วดูยังไงอ่ะคะคุณตา
3: อ
6: ๋อต้องดูสีมันนะลูกนะถ้าสีเป็นสีน้ำตาล
0: น้ำตาลเข้มเหรอ
5: น้ำตาล
6: ไม่เข้มดีไม่เข้มด
0: ีน้ำตาลอย่าง
6: น
0: ี้คร
6: ับ น้ำตาลอ่อนๆเลยลูก
0: อ่อน
6: พอแล้วนะ
0: เฮ้ยก่อนเฮ้ยก็คือก่อนหัวเนี่ย
5: แล้วมาแล้ว
0: อันนี้คือข้างในของมัน
6: เดี๋ยวตาให้เดี๋ยวตาจะดูไงนี่ไงเดี๋ยวลูกมาดูหน่อยอ่ะ
0: ไหนคร
6: ับ นี่ว้าวนี่กินได
0: ้สดสดได้เลยเหรอ
6: ครับผม
2: มันไม่มีช้อนนะคะ
6: นี่ธรรมชาตินะลองทำไงทำไงได้ได้ได้
2: ทำย
6: ัง
2: ไงคะ
0: ทำย
2: ัง
0: ไงครับพี่
5: แบบน
0: ี
5: ้
2: หมดแล้ว
0: ไหนครับ
2: อุ้ย
0: กินอย่างนี้เลยเหรอ
2: ไม่ได้กิน
0: เดี๋ยวเดี๋ยว
2: เดี๋ยวเอาเลย
0: ได้แล้วกินด้วยสดมากเลยอ่ะแต่อันนี้มันยังไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่เน
5: า
0: ะ
5: ก็ถ้าเกิดทำก็หวานกว่านี
0: ้ดึงเข้าปากแล้ว
2: กลับบ้านกันได้แล้ว
0: ทำไมรีบกลับยังไงครับ
2: ก็เดี๋ยวร้อนมัดแดงกัดอีกเบื่อแล้ว
0: เบื่อแล้วเบื
3: ่
0: อ
3: แล้วแม่นะ
6: ไหวไหวไหมลูกไหวป่ะ
0: ไหวก็ไหว
6: ไปกลับบ้าน

0: ช่วย
1: สวัสดีครับใบตองมีเกร็ดเล็กๆมาฝากครับพูดถึงลูกจากหลายคนก็นึกถึงเม็ดเล็กขาวใสที่ใส่อยู่ในน้ำแข็งใสหรือไอติมกะทิใช่ไหมครับแต่ใบตองขอชี้แจงว่าแท้จริงแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าลูกชิดได้มาจากต้นเต๋าพืชในตระกูลปาล์มที่ขึ้นอยู่บริเวณเชิงเขาแต่สำหรับลูกจากจะมีสีขาวใสและลูกใหญ่กว่าลูกชิดขนาดเท่าตัวเลยนะครับโดยต้นจากชอบขึ้นบริเวณน้ำกร่อยมีมากแถบป่าชายเลนเรียกว่าที่มาเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยนะครับระหว่างลูกชิดกับลูกจากต้นจากใช้ประโยชน์ได้มากตั้งแต่ใบยันผลรวมทั้งนำมาทำขนมไทยแซดอร่อยได้มากมายอย่างขนมจากที่ปิ้งสุกกินกันลูกจากร้อยแก้วและขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากที่เราทำกันในวันนี้ยังไงล่ะครับ
2: โอ้โห
3: ถึงแล้ว
0: พักนั่งลูกนั่งไหมลูก
2: อู้เซ่
4: นักนัก
0: เดี๋ยว
2: ว่าง
0: มาเดี๋ยวตาผาช่วยแค่นะ
2: อันนี้คือผาใช่ไหม
0: จ้ะใครแค่เอาทางนี้มั่งไปนี้ก่อน
2: โอ้ค่ะต้องแข่งไงคะแข่งไงคะขอบคุณครับโหชัยชอยแพ้แบบนี้เลยค่ะ
0: อันไหนไม่มีเนื้อไม่ต้องแคะลูก
2: หล่นแล้ว
0: อุ้ยแคะเดี๋ยวเอาไปให้คุณยายทำขนมนะ
2: ค่ะเยอะไหมอะคะ
0: ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเนี่ยแค่นี้พอลูก
2: โหเยอะมากมาก
0: ก็เดี๋ยวนี่ช่วยแคะเลยโดดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกเดี๋ยว
2: คุณตาตัดไม่ทันพวกเราแล
0: ้
2: ว
0: โหแคะไปกินไปแล้วมันจะพอทำขนมไหมลูกเนี่ยเร็วๆหน่อยลูกเดี๋ยวยายรอลูกจากทำขนมแล้วลูกเอ้ย
2: คุณตาคะลูกจากลูกนึงเนี่ยค่ะมีอันนี้กี่อันนะคะ
0: อ๋อหมายถึงหม่งทลายนึงเนี่ยเหรอมันขึ้นอยู่ว่าหม่งเล็กหม่งใหญ่อะลูกหม่งใหญ่มันก็เยอะลูกอะหม่งเล็กมันก็น้อยหน่อยแต่ถ้าถามว่าโลนึงใช้กี่หม่งถ้าแบบนี้ก็ประมาณ4หม่ง
2: 4หม่ง
0: เออถ้าแคะแบบนี้นะแล้วได้โลนึงแต่ถ้าแคะไปกินไปไม่ได้อะ
2: เหมือนพวกเราแคะใช่ไหมคะ
0: แคะใส่ปากอย่างเดียวเลยนะ
2: แล้วเปลือกไปทำอะไรเหรอครับ
0: อ๋อเปลือกเมื่อก่อนตาเผาถ่านลูก
2: ต้นจากต้นหนึ่งนี่มีประโยชน์สารพัดเลยนะคะเนี่ย
0: ทำสารพัดอะลูก
2: ใช่ค่ะ
0: น้องเฟย์เอาไปให้คุณย่า
2: ได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราเอาไปล้างก่อน
0: ไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวไปผสมกับที่คุณย่าเตรียมไว
2: ้
0: ทำขนม
5: เด็กๆไปไหนกันมาตั้งนานลูกย่ารออยู่แทบแย
2: ่พวกเราแกะไปด้วยกินไปด้วย
5: มีหน้าล่ะ
2: ก็เลยนานนิดนึง
5: ค่ะ
2: หูยนี่มันขนมจากนี่คะ
5: ใช่ย่ารอเด็กๆนานย่าก็เลยทำขนมมาให้เด็กๆลองชิมดู
2: ชิมนะชิมกัน
6: อ้าวหมดแล้ว
2: นี่ครับน้องฟิวจะให้
7: เป็นไรซื้อปากแกะก็ได
2: ้ขนมจากเนี่ยน้องปั้นกับพี่เฟย์เคยไปทำมาแล้วด้วยนะคะ
5: อ๋อแล้วลูกแล้วเหมือนอย่างนี้ไหม
2: เหมือนค่ะของคุณย่าอร่อยกว่าตอนนี้พวกเราทำกันเองแล้วเหมือนไม่ใช่ไม่ไม่เลยดำทั้งอัน
5: หอมลูกจากไหม
2: หอมค่ะคุณย่าค่ะแล้วขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากเนี่ยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างล
5: ่ะอย่างแรกเลยนะก็ต้องมีลูกจากนี่ลูกเป็นส่วนผสมหลัก
8: มะพร้าวค่ะ
2: มะพร้าว
5: มะพร้าวทึนทึกด้วยนะ
7: น้ำใบเตย
2: น้ำใบเตย
7: อันนี้น้ำไม้ฝาง
2: น้ำไม้ฝาง
9: อันนี้น้ำฟักทอง
2: น้ำฟักทอง
7: อันนี้ผงวุ้น
2: ผงวุ้น
9: อันนี้ล่ะคะ
10: อันนี้น้ำตาลค่ะ
2: น้ำตาล
5: ก่อนอื่นเลยก็ต้องปอกมะพร้าวซึมทึกเนี่ยให้มันขาวซะก่อนนะลูกเช่นเปลือกข้างนอกเนี่ยมันจะมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะเราจะไม่เอาอันนี้เราต้องปอก
2: แล้วทำไมคุณย่าถึงคิดทำขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากขึ้นมาล่ะ
5: อ๋อย่าไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกนะลูกมีคนคิดมานานแล้วมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นู่นเนี่ยทำสืบทอดกันมาค่ะสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้มะพร้าวกับน้ำตาลแต่ว่าพอมาย่ามาเห็นว่าบ้านเรามีลูกจากเยอะย่าก็เลยเปลี่ยนส่วนผสมหลักเนี่ยต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยมาเป็นขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
2: ปอกเปลือกมะพร้าวเสร็จแล้วแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อ
5: เสร็จแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่มีอยู่ตรงนี้เราต้องทำให้มันละเอียดซะก่อน ทีนี้การทำให้ละเอียดก็คือการบดในเครื่องบดมะพร้าว
2: แล้วเราต้องใช้มะพร้าวเท่าไหร่อะคะ
5: มะพร้าว1กิโลลูกจากก็1กิโลเท่ากันนะคะลูก
2: มะพร้าวใช้1
5: กิโลมีกี่กรัมคะ
2: คือ1,000กรัม
5: ถูกต้องชั่งไป1,000กรัม
2: 1,000อยู่ไหนนะ
5: 1,000อยู่ไหนนะดู
2: ซิชี้ๆๆซิ
5: 1,000อยู่ไหนนะ
7: ใครอยากดูหน่อย
3: เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบอีกนิดนึงเอาอีกชิ้นเดียว
2: ชั่งกันหน่อยแล้วเราหั่นไป
5: ได้แล้ว1กิโลกรัม
2: ค่
5: ะตอนนี้เราก็ต้องชั่งลูกจากนะคะ
2: โอ๊ยเฟย์เห็นลูกจากแล้วก็อยากกินอีก
3: น่า
2: จะใ
3: จมากเข้าก
5: ันได้หรือยัง
2: ได้แล้วค่ะ
3: ได้คร
2: ับอันนี้เราก็ใช้มะพร้าว1กิโลใช้ลูกจากอีก1กิโล
5: ค่ะ
2: ใช้เท่ากันเสร็จแล้วเราเอาไปขูด
5: ไปขูด
3: ขูดที่ไหนอะ
5: ขูดในครัวค่ะลูก
2: งั้นเดี๋ยวเราเอากะละมังไปด้วยนะคะเผื่อเอาไปลอง
4: ค่ะ
2: พี่เฟย์ให้น้องฮักถือ
7: เป็นหมวกเลยเหรอ
2: ไปงั้นไปกันดีกว่าค่ะ
4: ได้ค่ะ
6: ไปก
4: ัน
6: เลยค่ะ
2: ครัวอยู่ทางไหนคะน้องพลอย
4: มามามา
7: ได้แล้ว
2: ค่ะไป
7: ไม
5: ่ต้องเอาไปครับ
2: อุ๊ยปิดตาลงมองไม่เห็นนะถึงแล้ว
7: นี่ไงเครื่องขูด
2: นี่นำหน้าอยู่นะฮะ
7: นี่หน่อยจ๋า
5: เด็กก่อนจะขูดเนี่ยเราต้องมารู้จักนะลูกว่าเครื่องขูดเนี่ยอันตรายเวลาที่เราจะใช้นี่เราก็อย่าเอามือใส่ลงไปในช่องนี้นะลูกเพราะว่ามันจะดึงดูดมือเราเข้าไปอ่ะใครไปเปิดเบเกอร์ลูก
2: อ่ะน้องพลอย
5: น้องพลอยไปเปิดเบเกอร์เครื่องเลยเราก็ใส่ลูกจากแล้วอย่าใส่ลงไปลึกนะลูกใส่แค่อันนี้พอเดี๋ยวตาฮักกี้บ้างฮักกี้ใส่บ้าง
7: ไม่เป็นไรฉันใส่มะพร้าวก็ได้
5: ใส่มะพร้าวก็ได้ครับ
3: รอให้มันบดก่อนนะ
2: เหมือนน้ำปลาเลยอ่ะ
3: เหมือนไหม
4: นุ่มนิดนึ
5: งไปแล้วก็ใส่มะพร้าวตามลงไปเลย
2: ใครก็ได้ช่วยพี่เฟย์จับการละม
7: ั้งหนึ่งสอง
3: ปุ๊บมันเหมือนผมอะไรสักอย่างเนี่ย
5: อ้าว
2: ไปค่ะ
5: ไปค่ะ
3: หนักมากมากเลยคร
5: ับ
7: แต่ว่ามันเหมือนจะเป็น
3: หินโอ้ยหล่นเลยครับมันมีเสือชิ้นหล่นเนี่ย
2: นั่งงอกนั่งงอก
5: ทีนี้เราเปลี่ยนกระทะกันดีไหมลูกเพราะว่าเดี๋ยววัตถุดิบเรามันเยอะขึ้นเดี๋ยวจะล้น
3: นี
2: ่
3: ค่ะ
2: เราต้องเอาไปกวนด้วยเหรอ
5: ไปกวนด้วยค่ะส่วนผสมนี้เราจะใส่น้ำตาลน้ำตาลอะไรใส่อีก1กิโลกรัม
3: 1กิโลกรัมครับ
2: หมดแล้ว
3: เรียบร้อยแล้วค
5: ่
3: ะ
5: ช่างน้ำตาลเลยลูก1กิโลกรัม
2: เทกันระวังน้ำตาลลูกพอดีเราเทไปเลย
5: ค่ะ
3: เทเลย
5: ค่อยๆลูก
2: ได้หรือยังไหนใครช่วยดูหน่อยเดี๋ยวนะคะ
3: อีกนิดเดียวครับ
2: พอแล้ว
7: นิ้งกี่ได้แล้วครับ
5: เทใส่เป็นกระทะเลยลูก
2: หนูว่างานนี้มดต้องมากินกับพวกเราแน
3: ่มดต้องมากินฉลอง
5: ทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำส่วนผสมให้เข้ากัน
2: โอ้โหทะเลทราย
3: ทะเลน้ำตาลทะเลน้ำตาล
5: คลุกให้เข้ากันเลยเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงก็ประมาณสักถ้วยหนึ่งเราจะใส่ผงวุ้นไป1ช้อนชาลูก
2: ผงวุ้นนี่ไม่ต้องละลายน้ำก่อนหรอคะ
5: ไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะว่าในส่วนผสมนี่เลยเมื่อกี้เราได้ใส่น้ำลงไปแล้วเดี๋ยวเราควรแล้วก็จะเข้ากันไปเองนะลูก
2: ได้แล้ว
5: ค่ะ
3: โอ๊ยระวัง
5: คุณให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟลูกเตาปวน
7: กำลังไฟเรืออยู่
2: อย่างนี้นี่เข้ากันหรือยังคะคุณ
5: เข้ากันแล้วค่ะเราก็ยกขึ้นไปตั้งบนเตาได้เลยลูกพร้อมที่จะกวน
2: โอ้ไม่พี่แฟช่วยไหมว
5: ะครับปล่อย
3: ระวังครับมันร้อน
2: มาพี่แฟช่วยครับ
5: ระวังโดนมือนะครับ
2: เราต้องกวนให้ลึกถึงข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม
5: ้กวนกระทะแล้วลูกเราไม่ต้องกวนมากนะคะกวนแค่ให้น้ำตาลกับผงวุ้นแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันก่อนเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะเราจะแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็ผสมสีเลย
2: ค่ะ
5: เดี๋ยวย่าช่วยนะเราก็กะสะผมสัก4สีแล้วก็เอาไว้แค่1ส่วนเดียว
7: อยู่ด้วย
6: เอาสีเขียวของฮักก่อน
8: มาเลยครับ

0: เซฟให้ไปเลยค่ะ
1: เซฟให้เลยค่ะเซฟ
0: ไปเลย
2: ต่อไปก็อยากร้องสีเหลือง
0: สีเหลืองสีเหลืองมาจากอะไร
2: ฟักทอง
1: ฟักทอง
3: เริ่มได้แล้วใช่ไหม
0: คะได้แล้วค่ะ
2: ทำสีนี้เลยไหมครับ
0: พร้อมครับ
3: คุณย่าคะอย่างนี้ใช้ได้หรือยังคะ
0: อ
3: ๋
0: อใช้ได้แล้วลูกกำลังดีเลยแล้วเราจะเอาสีอะไรกันต่อดีคะ
1: สีส้ม
0: เราเอาสีนี้ขึ้นก่อนนะ
1: เอาสีแดงใช่ไหมครับ
4: ได้เลยครับ
0: เอาขนมมาก่อนลูก
1: เอออย่าเพิ่งเลย
0: อย
1: ่
0: าเพ
1: ิ่
0: งเลยไม่แล้วไม่แล้ว
1: โอ
3: ้ยแล้วไม่ต้องล้างกระทะหรอครับ
0: กระทะนี่ไม่ต้องล้างเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาตินะลูกเวลาเรากวนไปก็จะกลืนตัวเองอ่ะใส่สีเลยลูกใส่นิดเดียวนะคะ
3: นิดเดียวนะครับ
0: เอาพอแล้วครับ
1: โอ้
3: เป็นสีชมพู
2: สีชมพูโห
1: ใส่สีชมพูเข้มจังอะ
3: ได้
1: อย่าลืมคนตรงกลางนะครับ
3: ครับ
1: ถูกใจหรือเปล่าครับ
2: ถูกใจครับ
1: ถูกใจครับต้องกินให้หมดดีนะคราวนี
2: ้ไป
0: สีก็ใช้ได้แล้วนะลูกเราก็ตักใส่กระทะ
1: สีแดงนี่จะน้อยนะคะก็เลยเสร็จเร็ว
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่พลอยไปสอนพี่เฟย์ปั้นเนาะแล้วเดี๋ยวย่าจะกวนให้สีต่อไป
1: ต้องพร้อม
0: น
1: ะ
3: เป็นเยอะหรอ
1: เป็นเก่งเลย
3: ต้องใช้มือใช่ไหมคะไม่ต้องใช้ค่ะใช้ช้อน
2: นี่ไงนี่ไง
1: เอาแอบเอาไปแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาคนละสอง
3: อัน
1: ตักอันนึงแล้วใช้ช้อนปั้นยังไงคะพี่เฟย์ว่าน่าจะใช้มือมากกว่านะ
3: ถ้าเกิดใช้มือก็ไม่สวย
1: โอ้
3: มันต้องใช้ช้อน
1: งั้นเดี๋ยวน้องพลอยช่วยสาธิตให้พวกพี่ๆดู
3: ได้เลยค่ะบี้เพื่ออะไรเอ่ย
5: บี้เพื่อให้มันนิ่ม
2: เยอะเลย
6: เราทำของเรากันดีกว่า
3: อย่าพึ่งครับ
1: โอ้ยอย่างนี้นี่นะคะต้องใช้ช้อนกลับไปกลับมาซ้ายขวา
3: ใช่
1: แล้วมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆแกสอนลำเจีย
3: มันจะออกมาโดยที่เราใช้ช้อนอย่างเดียวนะคะ
2: นั่น
1: มหัศจรรย
0: ์เก่งมาก
1: แล้วทำไมถึงต้องใช้อันนี้เป็นรูๆด้วยอะคะ
5: เพื่อเวลาเราอบอะค่ะลมมันจะได้เข้า
1: ฮะต้องเอาไปอบอีก
3: ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้ยนึกว่ารอไว้ให้เย็นเฉยๆซะอีก
3: ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงอะคะ
5: 6ชั่วโมงค่ะ
2: ฮะ6ชั่วโมง
1: หัวอย่างนี้เนี่ยพวกเราคงต้องนอนค้างที่บ้านน้องพลอยแล้วล่ะค่ะ
0: โอ้สมัยก่อนนะลูกเขาตากแดดตั้ง3วัน
1: 3วัน
0: ใช่ขนมเกสรน้ำเจียกสมัยก่อนเนี่ยเขาตากแดดอ่อนๆนะ3วันเลยนะลูกกว่าจะแห้งแล้วได้ทานกันแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกคุณย่าได้เตรียมที่กวนเอาไว้อบไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
1: โอ้ยโล่ง
2: นี่ๆๆทำได้ทุกอย่างเปิ้นจริงนะ
1: จริงเหรอ
5: โอเคเลย
2: อันนี้ต้องไว้ร่วมเป็นทีมชมพูใช้แล้วยาว
1: นี่เนี่ยเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้มาฮันเร็ว
3: ได้ยัง
6: ได้แล้ว
2: โอเค
1: อ่ะทำใหม่นะค่อยๆอ่ะฮันต้องนี่ก่อนพี่เฟย์คะ
3: คะ
1: ใช้ช้อนกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยเหมือนขนมอย่างนึงนะคะที่เราไปทำกันมาแล้ว
3: อ๋อขนมทองพลูไงคะ
1: ใช่ขนมปั้นแต่ว่ามันปั้นยากกว่า
3: ใช่เพราะว่าน้ำมันเหลวไง
1: ใช
3: ่กว่าพี่เฟย์จะปั้นได้นะ
1: โอ้โห5นาทีต่อ1ลูก
2: ต่อไปก็ต้องใช้อันนี้กัน
6: พี่จะรอตรงไหนอะครับ
2: ฮะ
1: นี่เห็นไหมทำได้แล้ว
2: พี่พลอยอะเวทีนั่ง
1: นี่นะคะเราต้องกลับช้อนกลับไปกลับมา ให้มันเป็นรูปเรียวๆเป็นเกสรลำเจียกนะคะ
7: ส่วนผสมขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากบดละเอียด1กิโลกรัมมะพร้าวทึนทึกขูดละเอียด1กิโลกรัมน้ำตาลทราย1กิโลกรัมผงวุ้น1ช้อนชาน้ำสะอาด1ถ้วยตวงสีจากสมุนไพรและผลไม
0: ้เด็กๆเสร็จกันหรือยังคะ
8: เสร็จแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวย่าจะต้องเอาไปอบในตู้อบลมร้อนอีก6ชั่วโมงนะแล้วพออบลมร้อนเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องอบวันเทียนอีกให้หอมเมื่อเช้าที่เด็กๆได้ทานกันแล้วเนี่ยหอมไหม
1: หอมมากค่ะ
3: แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยมันแข็งๆ
1: ใช่ค่ะมันจะไม่นิ่มเหมือนตอนนี้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะรักษาขนมเนี่ยให้เก็บไว้ได้นานขึ้นก็ต้องเอาน้ำจากขนมออกนะคะคือการอบนี่แหละ
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณย่าติ๋วน้องพลอยแล้วก็น้องฮักด้วยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยแสนอร่อยแล้วก็พวกเรา3คนเนี่ยขอสัญญาว่าเราจะอนุรักษ์ขนมไทยไม่ให้สูญหายไว้ค่ะ
0: ดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
7: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
5: ไหนๆก็มาบ้านน้องพลอยทั้งทีเดี๋ยวน้องพลอยพาไปสนุกต่อค่ะ
1: ไปที่ไหนแล้วครับ
5: ไปพายเรือค่ะ
1: พวกเราต้องขอตัวไปพายเรือกันก่อนนะคะวันนี้สวัสดี

บทสรุปของเฟย์ในวันนี้นะคะจากต้นไม้หนึ่งต้นสามารถนำมาใช้ได้สารพัดประโยชน์ภูมิปัญญาชาวบ้านของพวกเรานี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะที่คิดดัดแปลงจากของใกล้ตัวมาทำให้เป็นของที่มีค่ามากขึ้นคนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ควรสื่อสารและช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่กับพวกเราไปนานๆ นะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะเพราะว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะและในส่วนของคลื่นลมวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะราค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศนะคะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุ
7: โปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริง
2: เพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดาร

0: ทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
1: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
3: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วย

0: ือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้สายไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้
3: ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้อ่ะดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วย
6: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวง

0: องค์รัชกาลที่9ยังปัญหาท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานหลานนี่เป็นพระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงฆ์
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
1: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ะเชื่อเลยว่าเราจะทำได้รู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมเราอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มัน

0: จริงยังไงเองก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: แน่ใจแล้วหร
1: อเราคิดถึงพ่อ
0: แล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: ิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียน

และทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: บกับรายการ Animal Speak อีกเช่นเคยนะครับผมหมออ้อยครับ
1: ผมน้องป้าครับ
0: น้องป้ารู้ไหมว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหน
1: เชียงใหม่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าคุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ต้องมีแพนด้าเพราะว่าน่ารักแน่นอน
0: ไม่ใช่หมอพามาดูตัวนี้ฉลามเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
3: สวัสดีครับ
0: คุณอ้อมใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คครับเมื่อกี้ผมบอกปาร์คว่าจะพาปาร์คมาดูปลาฉลามที่เชียงใหม
1: ่ก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องมาดูที่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่มันมีแต่มีแพนด้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับทำไมถึงมีฉลามพวกนี้ด้วยผมไม่รู้มาก่อนเลย
4: นอกจากปลาฉลามแล้วนะคะเรายังมีปลาอื่นอีกมากมายเลยค่ะในอะควาเรียมของเราค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: มาปลาตัวแรกกันเลยนะครับปลานี้ครับเคยเห็นไหมครับน้องปาร์คเคยทานลูกชิ้นปลาไก่ไหมครับ
1: เคยครับเคยคร
5: ับ ตัวนี้เลยนะครับเขาจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่มีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับถ้าปลากรายนะเราสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับจะมีลายเป็นจุดเล็กๆตามที่หางของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปลาตองลายและอีกชนิดหนึ่งจะไม่มีลายเลยโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับชื่อว่าปลาสตือนั่นเอง
0: นี่หมอรู้จักนี่
1: อะไรครับ
0: นี่เสือต
1: อใช่ครับ
5: ใช่ครับตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับในประเทศไทยค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าครับตัวนี้จะเป็นปลาที่มาจากลุ่มน้ำอเมซอนหรือว่าทวีปอเมริกานั่นเองครับ
1: บราซิลใช
5: ่
1: ไหมคร
5: ับใช่ครับก็จะมีปลาอลลิเกเตอร์นะครับปลากดหางแดงนะครับปลาอโลน่าหรือว่าปลามังกร
0: ปลารู้ไหมเนี่ยหมอเคยรักษาเจ้าตัวปลากดหางแดงนี้ด้วยมันมาด้วยกันอะไรรู้ไหมซึมเบื่ออาหารหมอก็ทำการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์พบโทรศัพท์ในท้องครับคือเจ้าของเนี่ยเลี้ยงเป็นบ่อแล้วนั่งเล่นแล้วโทรศัพท์หายหาไม่เจอ
1: มันตกไปในบ่อน้ำ
0: มันตกลงไปในบ่อแล้วเขาก็กินเข้าไป
1: ไม่รู้หรอครับว่ามันกินได้กินไม่ได
0: ้เขาไม่รู้หรอกเห็นอะไรก็งับไปเรื่อยอ่ะโชคดีไม่ต้องผ่าตัดย้อนออกมาเอง
1: โชคดีแล้วเวลามีคนโทรมามันก็ออกมาทางปาก
0: ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำเสียแล้วเสียแล้วตัวนี้สวยจังเลยฮะตัวอะไรฮะเนี่ย
4: ตัวนี้คือปลาหนวดพรามนะคะ
5: ส่วนมากเขาจะอาศัยในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้หนวดของเขาในการว่ายน้ำหรือว่าหาอาหารกินอาหารต่างๆนั่นเองครับ
1: ปลารู้ได้ไงอะครับว่าพี่เขาไม่ใช่อาหารพี่เขาให้มาให้อาหาร
4: ที่ปลารู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นไดเวอร์อันนี้เป็นอาหารก็เพราะว่ากลิ่นคาวของอาหารจะมีกลิ่นคาวเลือดกลิ่นความสดของปลาค่ะเขาจะรู้ว่าอันนี้คืออาหารของเขาแต่ไดเวอร์จะไม่กินจะไม่มีกลิ่นคาวเลือดนะคะจะมีแต่กลิ่นตัว
0: ต้องครับแล้วปกติแล้วเนี่ยคนที่จะลงไปให้อาหารปลาได้เนี่ยจะต้องมีการเทรนหรือต้องการฝึกอะไรก่อนหรือเปล่าครับ
4: ค่ะโดยคุณสมบัติก่อนที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านการประมงก็คือต้องจบทางด้านประมงวาริชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเลมา1และ2ต้องดำน้ำเป็นและมีใบอนุญาตดำน้ำด้วยค่ะอย่างน้อยในระดับ Open Water ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะมาเทรนให้ในส่วนที่เกี่ยวกับอควาเรียมอีกทีนึงค่ะ
0: โอเคแหละผมไม่สามารถลงข้างล่างได
4: ้ค่ะ
0: มันมีทางอื่นไหมครับที่ทำให้ผมได้ลงไปว่ายน้ำ
4: ได้ใกล้ชิด
0: กับปลาใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: มีค่ะมีอีกทางนึงก็คือเป็นการดำที่ผิวน้ำหรือที่เราเรียกว่า snorkeling ค่ะ
0: ครับ
4: ก็คือเราก็จะได้มองเห็นปลาในมุมมองที่ผ่านหน้ากากดำน้ำค
0: ่
4: ะมันก็จะแตกต่างจากในมุมมองที่มองผ่านอุโมงค์อะคริลิกค่ะ
1: เอางี้ครับก่อนที่หมออ้อยจะลงไปดูในผิวน้ำงั้นผมขอไปดูที่อุโมงค์ก่อนดีกว่าอันนี้คือน้ำจืดหรือน้ำทะเลครับอ
5: ันนี้เป็นอุโมงค์น้ำทะเลครับผม
1: โอ้โห
5: เห็นไหมครับอันนี้กระเบนนะครับเป็นกระเบนหลังดำครับถ้าสังเกตนะครับกระเบนเขาจะมีพิษบริเวณตรงกลางหางหรือว่าตรงโคนหางแล้วแต่ชนิดนะครับแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมครับตัวยักษ์ใหญ่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือปลาฉลามขี้เซาครับ
1: อ้าวมันนอนหลับมันยอมตื่นเหรอคร
5: ับ ใช่ครับนอนเยอะเลยทีเดียววันละ20-22ชั่วโมงต่อวันนะคร
1: ับแล้วมันไม่ยอมออกมาข้างนอกเลย
5: ใช่เขาออกล่าอาหารตอนกลางคืนนั่นเอง
0: นี่ก็ฉลามนี่ปลานี่ก็ฉลามนี่ไงเห็นไหม
1: แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นกรงเลย
4: ที่เป็นกระชังสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราเอาไว้อนุบาลปลาฝูงตัวเล็กๆส่วนหนึ่งค่ะเวลาเราปล่อยเราก็จะให้นักดำน้ำเนี่ยเอาถุงพลาสติกลงไปครอบแล้วก็เอาไปปล่อยบริเวณใต้แนวปะการังปอมเพื่อที่จะป้องกันการโดนล่าในช่วงที่เราปล่อยเขาลงไป
0: ปลาที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันมีมั้งคะที่กินกันเองบ้างไหมครับ
4: ปลาฉลามเนี่ยมันเป็นนักล่าอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอเขาก็จะเกิดความหิวเขาก็มีโอกาสที่จะล่าปลาตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารได้แต่ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นน้อยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงปลาเขามีที่หลบมีอาณาเขตของตัวเองจะสังเกตที่น้องปลากับคุณหมอเดินผ่านมาเมื่อกี้โซนทางด้านนู้นจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นทะเลที่ลึกหน่อยโซนนั้นเราก็จะออกแบบมาเพื่อไว้ให้กับพวกฉลามอยู่หรือปลาฝูงพวกปลามงพวกนี
0: ้
4: แต่พอเราเดินมาถึงตรงนี้บริเวณนี้จะเห็นว่ามีปลากะลังปอมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีสาหร่ายบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่เป็นที่หลบซ่อนตัวของปลาตัวเล็กๆเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าทำไมต้องอนุรักษ์ปะการังไว้ก็เพราะว่าปะการังเนี่ยเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยนั่นเองค่ะ
6: ผมเดินมาตั้งนานเนี่ยผมสังเกตเห็นอุโมงค์มันเป็นโค้งๆตลอดเลยค่ะเป็นกระจกโค้งๆทำไมต้องเป็นโค้งๆคร
4: ับ อ๋ออุโมงค์อะคริลิกเหตุผลที่เขาโค้งแบบนี้ใช่ไหมคะก็ด้วยเรื่องของแรงดันน้ำการที่อุโมงค์เป็นลักษณะโค้งแบบนี้จะสามารถรองรับแรงดันน้ำจำนวนมหาศาลได้ดีกว่าอุโมงค์ที่เป็นลักษณะเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี
6: ้แล้วน้ำทะเลที่เราเอามาจากไหนครับ
4: สำหรับที่เชียงใหม่ซัวร์โคเรียมของเราเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลจริงๆเราไม่ได้เอามาจากน้ำทะเลจริงๆนะคะ
6: แล้วทำยังไงครับ
4: ก็น้ำทะเลเทียมที่เราใช้เนี่ยเกิดจากการที่เรานำเกลือมาละลายน้ำจืดคำนวณปริมาณเกลือคำนวณน้ำออกมาให้ได้ความเค็มตามที่ต้องการแต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ใช่เกลือที่เราใช้ปรุงอาหารที่บ้านนะคะอันนั้นใช้ไม่ได
6: ้
4: อันนั้นความเค็มมีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มีไม่เหมือนกันคือแร่ธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในเกลือเกลือเนี่ยจะเป็นเกลือที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงปลาทะเลโดยเฉพาะ

0: แล้วปลาที่อยู่นี้เยอะแยะเป็นหมื่นตัวนะครับเขามีผสมพันธุ์ไหมครับแล้วก็มีออกลูกออกหลานในแทงค์นี้ไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็อย่างเช่นปลาฉลามกบด้วยความสมบูรณ์ของน้ำและความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้เขาผสมพันธุ์กันแล้วก็ตัวเมียก็ออกลูกมาเป็นไข่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เราก็จะนำไข่นั้นอ่ะมาเพาะฟักออกมาเป็นลูกปลาฉลามกบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโครงการเพาะพันธุ์เนี้ยมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะนำลูกปลาฉลามกบเนี่ยกลับไปปล่อยคืนสู่ทะเลได้แล้วประมาณ100กว่าตัวเลยค่ะ
0: โอ้โห
2: เยอะเลย
0: นอกจากเลี้ยงดูเฉยๆแล้วยังมีการเอาเขากลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยคือเพิ่มปริมาณธรรมชาติ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นโครงการที่ดีนะฮะอย่างนี้นะครับ
1: ที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของเบื้องหน้าใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: ต่อจากนี้ไปเราก็จะพาไปดูในส่วนของเบื้องหลังซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำอควาเรียมเลยทีเดียวค่ะใช่ครับนี่คืออาหารของพวกปลาก่อนที่อาหารพวกนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ได้ถูกแช่แข็งอยู่ในห้องนี
0: ้อาหารของปลาทั้งอควาเรียมเนี่ยอยู่ในนี้ที่เราเข้าไปดูข้างในนานไม่ได้เนี่ยแล้วเปิดทิ้งไว้นานไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปลา
2: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าอุณหภูมิในนี้เนี่ยมันค่อนข้างติดลบสูงมากถ้าเราเปิดนานอุณหภูมิจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนมากๆเนี่ยอาหารที่แช่ในตู้เย็นหรือว่าตู้แช่ก็จะเสียพอเสียปุ๊บปลาก็จะกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีเขาเตรียมเนี่ยเขาเตรียมยังไงบ้างเอาออกมาปุ๊บจะทำยังไงต่อ
2: ครับ
0: ดีไหม
2: ดีครับ
1: อาหารที่เราเห็นอยู่นี่เป็นอาหารที่เราจะเตรียมไว้ให้ปลาสำหรับวันนี้1วันก็จะมีหลายๆอย่างที่น้องปลากับคุณหมอเห็นอยู่นะคะก็อย่างเริ่มเลยจากตรงนี้จะเป็นกุ้งขาวที่เรากินกันนะคะต้องแกะเปลือกสำหรับปลาบางตัวแล้วก็เอาไปสับแต่ปลาบางตัวก็กินเป็นแบบเต็มตัวอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้กินได้ทั้งเปลือกเลย
2: แล้วฉลามนะครับฉลามเขากินอะไรกันบ้างคร
1: ับอ๋อนี่เลยค่ะฉลามนี่ฉลามกินตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นปลาโอปลาโอที่เรากินเป็นปลาดิบเป็นซาซิมิกันนะคะตัวนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาหัวออกเอาส่วนหางออกแล้วก็แล่แล่ท้อง
2: คนกินเลย
1: อ๋อไม่ค่ะแล่แค่ท้องออกแล้วก็เอาเครื่องในเอาไส้พวกนี้ออกค่ะแล้วก็เอาลงไปให้ใต้น้ำ
0: เวลาปกติแล้วนี่ถ้าเกิดแช่แข็งปลานานเนี่ยมันจะมีสารอาหารบางตัวที่หายไปนะที่นี่มีการจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
1: ก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเสริมด้วยการคุกวิตามินในอาหารอาจจะเป็นพวกวิตามินรวม
2: เอาวิตามินซีและส้มไปคุก
1: อ่ะใช่แต่ว่าวิตามินของจะเป็นวิตามินของปลาโดยเฉพาะครับที่เรากินจะเป็นเม็ดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผงๆแล้วเราก็เมื่อทำปลาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเขามาคุกรวมกันเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้เขาถัดไปก็คือเอาแกนกลางลำตัวที่แข็งๆใช่ไหมคะอันนั้นกินไม่ได้ย่อยไม่ได้ก็จะเอาออก
0: แล้วก็ถัดมา
1: หอยแมงภู่เนี่ยเราเอาไว้เสริมสำหรับพวกปลาฝูงหรือว่าปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในตู้หลักเราจะให้ในช่วงท้ายสุดก็คือในช่วงเย็นๆคือเราจะเอาลงเนี่ยเราจะเอาลงไปเทในตู้ปลาหลักใช่ไหมคะแล้วปลาเหล่านี้ก็จะลงไปจิกหอยที่พี่ๆเขาแง้มฝาไว้เนี่ยจิกกินอย่างนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าปลาทุกตัวในแต่ละวันเขาได้กินอาหารทั่วถึงค่ะ
2: แล้วที่ปลากินเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: คะ
2: เปลือกก็จะบ้องเปล่าแล้วเปลือกก็จะลอยล่องไปในท้องทะเลแล้วเอาไว้ไหนครับ
1: คือเปลือกตัวนี้นะคะพอเราเอาลงไปเทในตู้ใช่ไหมเขาจะไม่ลอยเขาจะจมอยู่ที่พื้นอยู่ตลอดพอปลามาจิกกินเนื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแต่เปลือกว่างเปล่าอย่างที่น้องปากว่าแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี
2: ่ๆ
1: เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำใช่ที่จะต้องดำลงไปเก็บทุกครั้งเอาออกมาจากในตู้เพราะไม่งั้นเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เหมือนกับว่ามีของเสียเพิ่มขึ้นในตู้แล้วก็ทำให้ตู้เนี่ยมีความสวยงามน้อยลง
2: ผักนี่ผมไม่รู้จะให้ปลาตัวไหนกินนะครับมันตัวไหนกินบ้างครับพวกผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พวกผักเหล่านี้เราก็จะมีให้ทั้งพวกปลาที่กินพืชเป็นอาหารแล้วก็มีให้พวกเต่าด้วยที่กินค่ะ
0: มาเดี๋ยวไปดูดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันค่ะ
0: พี่เขาทำสับอะไรอยู่เนี่ย
1: อันนี้เป็นปลาข้างเหลืองนะคะที่พี่เขากำลังหั่นอยู
0: ่
1: แล้วก็จะเห็นตรงนู้นที่พี่เขาทำไปบ้างแล้วจะมีเป็นแร่ไม่เอาก้างเพราะว่าปลาแต่ละชนิดก็จะกินต่างกันค่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำกันบ้างค
0: ่ะการจัดการน้ำเนี่ยเหมือนบ้านของปลาเลยปั๊บโอเคอยากรู้แล้วครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไป

0: กันเลยค่ะ
1: ห้องนี้คือในส่วนของระบบ LSS ที่ย่อมาจาก Life Support System ก็คือระบบยังชีพสัตว์น้ำค่ะ
2: อันนี้คือเป็นตัวกำจัดของเสียนั่นแหละเพราะฉะนั้นระบบกรองนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญที่สุดของอควาเรียมเลย
1: ขั้นตอนในการบำบัดน้ำของที่นี่นะคะแบ่งง่ายอยู่สองอย่างก็คือในส่วนของกองกายภาพหนึ่งส่วนและแล้วก็กองชีวภาพหนึ่งส่วนกองกายภาพเป็นยังไงกองกายภาพก็คือทรายกองใยแก้วกองพวกนี้เราจัดอยู่ในกองกายภาพทำหน้าที่ในการกองพวกเศษขี้ปลาเศษอาหาร
2: เศษขยะง่ายๆ
1: เศษขยะของเสียอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของวัสดุกองพวกกองพวกนี้จะทำหน้าที่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ำผ่านระบบกองกายภาพไปแล้วก็จะไปถึงส่วนของกองชีวภาพในน้ำที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีของเสียอยู่รูปหนึ่งก็คือเป็นพวกแอมโมเนียในไตในเตดของเสียพวกนี้มันจะเป็นพิษกับปลาใช่ไหมคะเป็นของเสียที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะละลายอยู่ในน้ำเราต้องกำจัดของเสียเหล่านี้ออกและอะไรล่ะที่มันจะกำจัดออกได้ก็คือตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่แบคทีเรียเราจะใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยในการกำจัดของเสียในรูปแอมโมเนียในไตในเตดเนี่ยออกไปจากระบบน้ำของเราค่ะพอเราดูระบบกองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเมื่อกองออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้คุณภาพน้ำที่ดีแค่ไหนเราก็ต้องไปทำการตรวจวัดกัน
2: คือต้องเช็คก่อนว่า
1: ใช่ต้องเช็คก่อน
3: เช็คก่อนว่ามันได้คุณภาพหรือยัง
2: ใช่แล้ว
1: ก็ถึงแล้วนะคะห้องแลบสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ห้องนี้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก็พี่ๆนักดูแลสระน้ำเนี่ยเขาก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ำตามตู้ปลาต่างๆเอามาวางไว้ที่นี่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทำการตรวจวิเคราะห์ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างน้ำที่เขาเก็บมา
3: ชื่อ SQCGCL คืออะไร
1: พวกนี้คือชื่อของตู้ปลารหัสตู้ปลาค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวอย่างน้ำเนี่ยมาจากตู้ไหนตู้ไหนเราก็จะได้วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง

0: ็คืออุโมงใต้น้ำใช่ไหมครับหมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนทำความสะอาดอยู่ไหนครับเนี่ย
2: คนทำความสะอาดนู่นมาแล้วค่ะนู่นค่ะก็ที่นี่จะใช้นักดำน้ำในการทำความสะอาดน้ำตรงนี้นะคะมีความลึกถึง4เมตรค่ะเขาก็จะสวมชุดลงมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดอุโมงค่ะแล้วอีกอย่างนึงการที่เราใช้นักดำน้ำลงมาทำความสะอาดเนี่ยนอกจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยคือเขาจะสามารถสังเกตพฤติกรรมสัตว์ดูอาการสัตว์ได้สุขภาพพวกนี้ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่
1: เข้าใจได้ยัง
0: เข้าใจ
1: ทำความสะอาดยังไง
0: ครับเข้าใจแล้วครับ
1: กลับไปอย่าลืมนะทำความสะอาดบ้านด้วย
0: เต็มไปหมดแล้วครับเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ย
2: ค่ะเป็นปะการังปลอมแล้วนี่ตอนนี้น้องปาร์คเดินมาถึงในส่วนแผนกศิลปกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบตกแต่งตู้ปลา
3: ในส่วนของปะการังพวกนี
1: ้ครับ
3: ครับมันก็จะ
1: คือพวกนี้เป็นของเทียมหมดนะฮะ
3: ครับผมทำมาจากเรซินครับผม
0: เรซินคืออะไรอะคร
3: ับ ก็คือสารเคมีชนิดนึงที่ได้มาจากส่วนผสมจากน้ำมัน
1: คร
3: ับผมแล้วก็เราเพิ่มความแข็งแรงของมันด้วยใยแก้ว
1: ครับ
3: ครับแล้วก็มาตกแต่งสีสันให้สวยงามตามธรรมชาตินะครับ
1: ที่ผมเห็นในโฮเรียมครับมันมีหลากหลายเลยนอกจากปะการังแล้วยังมีพวกลักษณะการปั้นเป็นรูปเรือที่จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นพี่ตู้เป็นคนทำหรือเปล่าฮะ
3: ใช่ครับทีมงานช่วยๆกันทำหลายๆคนนะครับ
1: ครับนี่คือทำในตู้เลยหรือว่าทำเสร็จแล้วก็ยกลงไป
3: ไม่ครับอันนั้นทำข้างในครับ
1: อ๋อก็คือทำตั้งแต่ตอนเปิด
2: ใช่
1: คร
2: ับตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นงานก่อสร้างอย
1: ู่แล้วของพวกนี้เนี่ยพี่ตู้เป็นคนออกแบบหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าพี่ตู้ทำยังไงครับให้มันเหมือนจริงอะไรเงี้ยครับ
3: ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องศึกษาคุยรายละเอียดกับทาง
2: ทางเราก็จะทำงานร่วมกันค่ะก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าปลาตัวไหนหรือว่าปะการังตัวไหนที่ว่าเขามีรูปร่างลักษณะยังไงใช้วัสดุอะไรที่มันจะปลอดภัยเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีการคุยกัน
1: เหมือนเห็นสาหร่ายที่มันผิวไหวอันนั้นก็คือต้องดูว่าเท็กซ์เจอร์แบบไหนเหมาะกับปลาชนิดไหนแล้วก็ตำแหน่งน้ำลึกน้ำตื้นควรจะต้องมีปะการังแบบไหนมีเศษอะไรอยู่ข้างใต
2: ้
1: ทำให้มันดูเหมือนจริงที่สุด
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วสีที่ใช้ทานี่เป็นสีพิเศษป่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาลงน้ำไปอยู่กับปลา
3: สีที่ใช้ตัวนี้เป็นสีเฉพาะนะครับที่ใช้ในส่วนของงานที่ต้องแช่อยู่ในน้ำอยู่แล้วนะ
0: แล้วเราใช้สีปกติไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้ครับผมคือสีปกติพอลงไปอยู่ในน้ำแป๊บเดียวมันก็จะลอกออกหมด
0: ละลายออก
3: ใช่ครับ
1: พิเศษ
3: แต่ส่วนที่เราจะเอาพวกสารเคมีออกไปให้หมดพวกนี
0: ้
3: ก็โดยการเอาไปแช่น้ำก็ตั้งแต่1อาทิตย์1เดือน
1: อ๋อก็คือแช่เพื่อให้สารเคมีออกไปก่อน
3: ใช่ครับ
1: พอถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาลงไปเลยมันก็จะมีสารเคมีที่มันปนเปื้อนอยู่ในแท้งก็อันตรายกับปลานะครับนอกจากข้อมูลที่ได้รับจากพี่อ้อมแล้วยังมีเกร็ดความรู้ดีๆจากคุณหมอส้มโอสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์น้ำโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากน้องๆครับ
4: น้องๆรู้ไหมคะว่ากระเพาะปลาที่เราเห็นตามท้องตลาดที่จริงแล้วมันไม่ได้ทำมาจากกระเพาะของปลาแต่มันคือถุงลมของปลาต่างหากค่ะทราบไหมคะว่าปลาสามารถแปลงเพศได้เช่นหากในธรรมชาติมีตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้ตัวผู้นั้นจะเปลี่ยนเพศตัวเองให้กลายมาเป็นตัวเมียทางนี้ก็เพื่อความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์ของปลาชนิดนั้นๆค่ะซึ่งปลาที่ทำแบบนี้ได้ก็เช่นปลาการ์ตูนปลาโหนกแก้วเป็นต้นค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าอวัยวะรับสัมผัสใต้น้ำของปลาอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือมันจะอยู่บริเวณข้างลำตัวเรียกว่าเส้นข้างลำตัวหรือลัทเทอรัลไลน์ซึ่งเส้นข้างลำตัวนี้จะมีหน่วยรับความรู้สึกอยู่เมื่อมีแรงมากระทบก็จะส่งกระแสประสาทไปยังสมองทำให้ปลารับรู้สิ่งที่เข้ามาได้ค่ะทำไมฉลามถึงได้ชื่อว่าเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลนั่นเป็นเพราะฉลามสามารถรับกลิ่นได้ไกลถึง100เมตรที่สำคัญฉลามมีฟันที่แหลมคมรวมถึงแรงขบกัดอันมหาศาลซึ่งการล่าในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นบริเวณกลางน้ำแต่ก็มีฉลามบางชนิดอย่างฉลามกบฉลามเสือดาวที่หาอาหารบริเวณพื้นท้องน้ำเพราะฉลามเหล่านี้มีลักษณะฟันเป็นฟันบดค่ะจึงทำให้สามารถกัดกินสัตว์เปลือกแข็งและสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่บริเวณท้องน้ำได้ค่ะการเลี้ยงปลาในระบบปิดสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้นมามีผลต่อการดำรงชีวิตของปลานะคะเช่นหากเราเลือกเลี้ยงปลานกขุนทองที่มีนิสัยชอบขุดทรายนอนเวลากลางคืนหรือเมื่อตกใจเราจึงควรเลือกใช้ทรายละเอียดในการตกแต่งภูมิทัศน์แทนเปลือกหอยหรือวัสดุแข็งอื่นๆเ พื่อให้ปลาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาและไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลาด้วยค่ะระบบนิเวศตามธรรมชาติใต้ท้องทะเลเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดตายลงกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นเช่นหากมีปลาตายปลาที่ตายนั้นจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินซากจำพวกปลาช่อนทะเลปลากดทะเลเป็นต้นและตามมาด้วยสัตว์หน้าดินจำพวกกุ้งปูที่คอยเก็บกินซากปลาที่ล่วงมายังพื้นและลำดับสุดท้ายจะเป็นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะย่อยสลายซากที่เหลือนี้ให้กลายเป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในที่สุดค่ะ
1: เป็นบ้างครับน้องป้าวันนี
0: ้โอ้โหสนุกมากเลยครับได้รับอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาครับได้รู้ชนิดปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลปลาที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าปลาที่หายากแล้วผมไม่เคยเห็นปลาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วผมก็ได้รู้ว่าเชียงใหม่นี่มีมากกว่ามีแพนด้าจริงนะครับอย่างที่หมออ้อยบอกจริงด้วยนะ
1: เห็นไหมสำหรับคุณอ้อมนะครับจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านบ้างครับ
2: อยากจะฝากในแง่มุมของคนดูแลสัตว์น้ำในอควาเรียมนะคะก็คือเราจะมีความมุ่งหวังอยู่2อย่างอย่างแรกเราหวังที่จะให้เชียงใหม่ซูอควาเรียมแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วได้ทั้งความรู้ประสบการณ์จริงและความบันเทิงกลับไปอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์ปลากับคืนสู่ธรรมชาติค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากเราเพาะขยายพันธุ์ปลาได้หมายความว่าเราสามารถที่จะจัดการระบบน้ำระบบไร้ซัพพอร์ตต่างๆได้อย่างเหมาะสมทำให้ปลาเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ค่ะ
1: ผมก็หวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเชียงใหม่ซูอควาเรียมเนี่ยต้องมีความสุขกลับบ้านไปทุกๆคนแน่เลย
0: แน่นอน
1: แล้ววันนี้ผมกับน้องปาร์คเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ให้โอกาสเราได้เยี่ยมชมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e

MATERIAL parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate climate climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain terrain terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้เด้าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับมีสวนมะม่วงกว่า10ไร่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยขายลูกมะม่วงเลยโอ้ยแล้วมันจะมีรายได้มาจากไหนล่ะครับถ้าอยากรู้เรามาอยู่ที่สวนมะม่วงแล้วอย่าเสียเวลาเลยครับไปหาคำตอบกับพี่เขาเลยดีกว่าไป
1: คนนี้ล่ะครับเจ้าของสวนมะม่วงที่จะให้คำตอบกับเราพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวย
0: พี่ศักดิ์เนี่ยปลูกมะม่วงมาหมดเนี่ยมีลูกมาได้เยอะแยะแต่ไม่ขายลูกทำไมไม่ขาย
2: ที่นี่นั้นไว้แจกไว้ชิมถ้าผมขายลูกอ่ะลูกมะม่วงมันถูกเกินผมคิดว่าถ้าขายผมอาจจะได้กิโลละ20-30บาท
0: ครับ
2: ถ้าแจกไปสักกิโลเขามาซื้อกิ่งเป็นพันเป็นหมื่นเลยมันได้เยอะกว่าผมก็เลยเน้นเรื่องแจกเรื่องให้เขาชิมอันไหนอร่อยเขาก็มาสั่งกิ่งพันนะ
1: อย่างที่พี่ศักดิ์บอกล่ะครับว่าที่สวนแห่งนี้เน้นการขายกิ่งพันธุ์ไม่ได้ขายลูกก็เลยไม่ต้องดูแลหรือบำรุงลูกเป็นพิเศษนอกจากนี้การปลูกมะม่วงยังเหมาะกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย
2: มีมะม่วงเนี่ยที่ทั้งแท้งแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีเลยคือไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย
0: แล้วชอบกินด้วยไหม
2: ชอบเพราะที่ใต้ผมเกิดใต้ไม่มีมะม่วงกินไปถึงใต้สมัยเด็กๆนะก็คือแค่มะม่วงแก้วถือว่ารู้แล้ว
0: จากความทรงจําในวัยเด็กของพี่เขาครับที่อัดอั้นตันใจไม่ได้กินมะม่วงไม่ค่อยได้กินโตขึ้นมาก็ปูมเลย
1: ถ้าไม่ชอบกินก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะครับเพราะพื้นที่กว่า10ไร่พี่ศักดิ์ปลูกมะม่วงไว้กว่า 3,000 ต้นทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมพันธุ์มะม่วงเลยก็ว่าได้นะครับ
0: พันธุ์ไทยรวมๆนี่กี่สายพันธุ์พี
2: ่ตอนนี้มีประมาณ50สายพันธ
0: ุ์50สายพันธ
2: ุ์50สายพันธุ์นะทีนี้พันธุ์ต่างประเทศเนี่ยยังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆการรวบรวมไปเรื่อยๆเท่าที่มันมีเข้ามาและเท่าที่เราหาได
1: ้ไหนๆก็มาถึงแหล่งรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงกันแล้วเดินชมสวนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีพันธุ์อะไรน่าสน

0: ใจบ้าง
1: อุ้ยพี่ศักดิ์ไอ้นี้มันม่วงอะไรอ่ะพี
2: ่นี่เป็นกินฮวงจากไต้หวันนะ
1: มะม่วงจินฮวง
2: จินฮวง
1: ของไต้หวัน
2: ไต้หวันนะลูกใหญ่ไอ้นี่ลูกใหญ่ๆเราเก็บไปหมดแล้วนี่เหลือลูกกลางๆ
1: อันนี้ไม่ใหญ่อ่ะพี่
2: ยังไม่ใหญ
1: ่เฮ้ย
2: ลูกนี้มันได้กิโลกว่าร
1: สชาติเป็นยังไง
2: รสชาติกลางๆมะม่วงต่างประเทศรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนมะม่วงไทยอ่ะใจอร่อยเหมือนหวานเจี๊ยบเหมือนมะม่วงไทยไม่ได้อ่ะ
1: แล้วเขานิยมกันไหม
2: นิยมตัวนี้ปลูกส่งออกอ่ะนิยมมากเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือเวลาสุกแล้วเก็บไว้ได้นานเปลือกหนาน
1: เขากินช่วงไหนอย่างนี้กินได้ยัง
2: เป็นมะม่วงสุกมะม่วงมันกินไม่อร่อยตัวนี้ต้องเป็นมะม่วงสุกบ
1: ่
2: มกินสุกอย่างเดียวอร่อยตอนนี้แก่จัดแล้ว
1: พูดซะตัดโอกาสเลย เปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแห้วเลยพี่ อด
0: ลูกนี้เหลืองท่าทางจะสุกแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะครับว่าแต่ว่านี่มันมะม่วงพันอะไรกันล่ะครับพี่สาม
1: ะม่วงที่เราเห็นเพียวๆอย่างนี้นี่พันของไทย
2: ของไทยเป็นลูกผสมตัวนี้ไม่ใช่ไทยแท้
1: ดีกว่า
2: เป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นพันเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยเราผสมออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ติดตลาดถือว่าส่งออกด้วยตัวนี้ไปโกอินเตอร์ด้วย
1: ผสมจากพันอะไรกับอะไร
2: มะม่วงซันเชสของอินเดียผสมกับหนังกลางวันเป็นมหาชนกกับตัวนี้
0: และส่วนนี้ล่ะครับคือที่มาของรายได้ของพี่ศักดิ์เขานั่นก็คือการขายกิ่งพันธุ์มะม่วงมีกิ่งพันธุ์มากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายขนาดให้เลือกซื้อตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวกิ่งพันธุ์ทั้งหมดนี้ได้มาจากการทาบกิ่งล่ะครับซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงที่ได้ผลดีและให้ลูกไวแต่ถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์การรอดสูงพี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ความชำนาญในการทำอย่างมากเลยทีเดียวครับต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเป็นปีๆไหนๆก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งทีขอฝึกวิชาทาบกิ่งมะม่วงกันหน่อยดีกว่านะครับ
1: พี่ครับเดี๋ยวผมช่วย
2: เนี่ยเสร็จแล้วมาช้าไปเนี่ยเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วเหรอ
2: ครับครับ
1: ว้าเสียดายจัง
2: กิ่งที่จะทาบได้ก็มี1 2 3 4 5กิ่งนี้ก็ได
1: ้มันเยอะขนาดนี้พี่ให้ผมทาบกี่กิ่งอ่ะ
2: ก็เดี๋ยวช่วยกัน
0: ก่อนอื่นก็ต้องเลือกกิ่งมะม่วงที่ต้องการจะทาบยิ่งกิ่งสวยยิ่งได้ราคาดีละครับ
2: เอากิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้สวยที่สุด
1: นี่
2: เด
1: ี๋
2: ยวทาบเลยทีนี้เลือกตออย่างเงี้ยก็คือตอมะม่วงเนี่ยมันมีตอดีก็คือตอที่ไม่สวยตอที่คดมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้ตอที่ไม่คดก็ถือว่าไม่ดี
1: ครับ
2: ตอมะม่วงอ่ะต้องคดแต่ถึงจะดีคดแต่พองามเพราะถ้าไม่คดเนี่ยทาบยากมากเนี่ยมันต้องคดหน่อยๆนี่ถือว่าตอสวยมากถ้ามันไม่คดเนี่ยมันไปประกบเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะไปชนเลยแล้วก็สวมถุงยากมันต้องคดนิดๆ
0: ซึ่งตอที่เห็นอยู่นี้พี่ศักดิ์เขาก็จะเพาะจากเม็ดมะม่วงไว้นานกว่า2ปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ต้นที่เราจะทาบกิ่งเนี่ยนะฮะมะม่วงพันธุ์อะไรต้นน
2: ี้ตัวนี้เอาอกล่องอะอกล่องทองมะม่วงที่จะมาเป็นต้นตอต้องเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่ามันแรงมากก็คือมันหากินเก่งออกรากไวตอนนี้เราใช้อยู่มะม่วงแก้วโชคอนันต์ตัวที่จะเอามาเพาะเป็นต้นตอเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเม็ดใหญ่ถ้ามะม่วงเม็ดเล็กอย่างน้ำดอกไม้เม็ดที่บางเฉียบเนี่ย
1: ไม่ได้
2: มาเพาะแล้วทาบก็ไม่ค่อยออกรากเพราะว่ามันไม่แรง
1: ครับ
2: ตัวนี้โชคอนันต์นะ
1: โชคอนันต์นะ
2: โชคอนันต์
1: โชคอนันต์จะมาเสียบเข้ากับกิ่งของอกร่อง
2: อกร่องใช
1: ่ร่องเลยพี่
2: ครับ
0: ใช้มีดที่มีความคมเน้นนะครับว่าต้องคมมากๆปาดต้นตอให้เป็นรูปปากฉลามให้แผลเรียบที่สุดประกบกับกิ่งที่จะทาบเพื่อกะขนาดของแผลที่จะเฉือนกิ่งให้เรียบและให้พอดีกับต้นตอประกบต้นตอให้แนบสนิทกับกิ่งใช้เทปพลาสติกพันให้แน่นพันซ้ำด้วยเชือกฟางตัดปลายรากทิ้งเล็กน้อยสวมถุงขุยมะพร้าวกะให้รากของต้นตออยู่ตรงกลางถุงละครับมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นติดกับกิ่ง

0: และก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือควันเปลือกมะม่วงตายกิ่งตอนทิ้งแล้วขูดลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่คุณผู้ชมเห็นถือว่าเป็นการทาบกิ่งขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการทาบกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ต้องใช้ตอที่มากขึ้นและวิธีการทำก็แน่นอนครับว่าต้องยากขึ้นตามไปด้วยอย่างกิ่งนี้พี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ตอ3ตอถึงจะเอาอยู่วิธีทำก็คล้ายๆกับแบบแรกล่ะครับแต่ตอนพันเทปต้องพันทีเดียวพร้อมกันทั้ง3ตอเลยมัดถุงพลาสติกด้านล่างเปิดปลายด้านบนใส่ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำลงไปจนเกือบเต็มแล้วมัดปากถุงวิธีนี้เรียกว่าการอัดตุ้มล่ะครับแต่ถ้าจะทาบกิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้ต้นตอมากถึง7ตอและต้องทำเป็น2ชั้นด้วยนะครับกิ่งใหญ่ใช้ตอเยอะขนาดตุ้มก็เลยใหญ่อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับหลังทาบกิ่ง75วันรากที่งอกใหม่จะมีความแข็งแรงสามารถตัดขายได้แล้วล่ะครับ
1: อัตราการรอดเป็นยังไง
2: น่าถึงนาทีนี้นี่รอดสูงมากแล้วก็คือผมว่าถึง 90% เราเริ่มจากอัตราการรอดประมาณ 10% 20% เองส่วนใหญ่คนจะท้อยังไม่ทันถึงท่ายังไม่ถึง 50% เลยการรอดเขาก็ท้อแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลา
1: ครับ
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอ่ะต้องมุ่งมั่นจริงๆไปสังเกตศึกษา
0: แล้วกิ่งพันธุ์ที่เห็นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้จะไปขายให้ใครที่ไหนล่ะครับพี่ศักดิ
2: ์ลูกค้าก็มีเป็น2กลุ่มก็คือต้องกลุ่มขาจรกับขาประจำขาประจำส่วนใหญ่จะซื้อไปขายมีหน้าร้านแล้วก็ไปขายตลาดนัด
1: ครับ
2: ช่วงหลังเริ่มมีคนแนะนำไปปากต่อปากก็จะมีขาจรมากขึ้นเรื่อย
1: ๆขาประจำเนี่ยเยอะไหม
2: ที่ว่าซื้อไปขายเลยนะที่มีหน้าร้านตัวเองอ่ะเป็น10รายไม่ต่ำกว่า10แล้ว
1: ลูกค้ามีทุกเดือน
2: ก็มีทุกเดือนนะที่มากก็คือต้นปีเมือง
1: ต้นปี
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเราก็ทำไม่ทันเพราะหน้านี้มันแรงจัด
1: อ๋อถ้าแรงทำ
2: ถ้าออกมาเราก็ไม่กล้าตัดออกมาเยอะตัดออกมาบางทีน้ำลดเราโชยน้ำไม่ทันมันก็มีน็อกมีอะไรก็เสียหาย
1: คนที่แบบเข้ามาถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายนะคนอยากได้ความรู้เนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ได้เลยไหมฮะ
2: คุยได้มีมาเยอะแล้วก็ไปเป็นอาชีพก็มีแล้ว
1: เข้ามาคุยนี่
2: มาคุยแล้วก็มาฝึกกันที่นี่คือคุยอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้อะ
1: เสียตังค์ไหมมาคุยมาฝึกมาเทรนเนี่ยพี
2: ่ไม่มีเลี้ยงมะม่วงเลี้ยงข้าวต่างหากที่นี่ คือผมอยากให้คนทำกันเยอะๆปลูกกันเยอะเพราะเมืองการเนี่ยคนทำไร่เยอะแล้วมันแรงมากเมืองการอย่างทะเลทรายเลย
1: หัวใจของการทำการเกษตรให้อยู่ได้ในแบบฉบับของพี่ศักดิ์เนี่ยหัวใจของมันคืออะไรฮะ
2: ความมุ่งมั่นนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องน้ำความพร้อมในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางที่เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เขาทำนะถ้าแต่เขาเป็นที่ที่เขามีน้ำน้อยเขาก็ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำน้อย
1: ครับ
2: ปัจจัยหรือวัสดุหาได้ในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ทำตรงนั้นหัวใจที่มุ่งมั่นและก็ฝ่ายหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อย
1: ๆครับ
0: ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำจนชำนาญทำให้กิ่งพันธุ์มะม่วงจากสวนพี่ศักดิ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไปเรียนรู้และฝึกฝนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงกว่า10ไร่เป็นอาชีพหลักแต่เมื่อพบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำจนคิดตัดสินใจจะโค่นต้นมะม่วงทิ้งลงให้หมดเลยแต่ในที่สุดครับชีวิตเขาความคิดเขาก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามดแดง

0: และเกษตรไทยไอดอลที่เปลี่ยนชีวิตจากเจ้าของสวนมะม่วงมาเป็นเจ้าของสวนมดแดงก็คือพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคนนี้นี่ล่ะครับว่าแต่วิธีการเลี้ยงเจ้ามดแดงจะยากง่ายยังไงพี่บุญชูบอกว่าอยากรู้ก็มาลองเลี้ยงดูเริ่มต้นจากการทำอาหารให้มดแดงกันเลยดีกว่า
1: พี่บุญชูครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาหารที่เราจะให้มด
2: ต้อง
1: ใช้แค่นี้เหรอพี
2: ่แค่นี้แหละ
1: จริงเหรอนี่ข้าวแบบว่าแค่เขาเรียกครึ่งกระติกน้ำแข็ง
2: คือว่าเราให้เป็นจุดไปมันไม่ค่อยเปิงเท่าไหร
1: ่เหรอครับปลาทูอยู่2ตัว
2: ต้มก็2ตัว
1: อยู่และไอ้ผงผงนี่อะไรพี่
2: อันนี้คือสูตรเด็ดนี่คือนมผงของเด็ก
0: ผสมนมผงเด็กลงไปด้วยเรียกว่าดูแลเหมือนลูกกันเลยนะครับพี่
1: ทำไมต้องเป็นนมผงเด็กครับพี่
2: เพราะว่านมผงเด็กมันมีวิตามินเยอะแล้วก็ไอ้มดเนี่ยมันจะโตและแข็งแรงไวกว่าดีกว่า
1: จริง
2: จริงนี่สูตรเด็ดสูตรที่คิดค้นโดยบุญชูเองเลย
1: เอาโดยบุญชูเองเลยแล้วกันจับยัดเลยไม่ฉีกเนื้อเลยเหรอ
2: ฉีกในนี้ก็ได
1: ้เหรอเอาเลยปลาทูนี่ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บเอาเลยไม่ต้องพองต้องทอดแล้วนึ่ง
2: ถ้าทอดแล้วมันจะไม่กินถ้าได้กินน้ำมันมันไม่กินมดมันไม่กิน
1: เพราะถ้าทอดเสร็จปุ๊บมดไม่กินเสร็จพี่เลยครับ
2: เสร็จเราเลยเนี่ยให้ไปกินไปหมดเลย
1: เป็นเลยฮะ
2: เป็นเลย
1: แล้วกระดูกต้องมาบอกไหม
2: ไม่ต้องกระดูกมันคือมันเป็นแคลเซียมมันกินได้มันค่อยๆแทะไปเดี๋ยวมันก็กินไปเรื่อยมดเนี่ยมันมีเยี่ยมเป็นขดมาทำให้กระดูกมันละลายกินไปได
1: ้ก็ย่อยไป
2: ย่อยไป
1: ขยำเลยนะพี่
2: ขยำเลยปลาทูเนี่ยกินมันหอมมันจะไปบีบแรงถ้าบีบแรงแล้วมันไม่ค่อยคาบ
1: อ๋อต้องให้เป็นเม็ด
2: ให้เป็นเม็ด
1: พี่มีซอสไหม
2: ไม่เอาเพราะซอสมดไม่ค่อยกินมันไม่ชอบ
1: ไม่ผมจะกินโอเคดูหอม
2: มดมันกินมันติดใจกินแล้วมันติดใจ
1: ตอนที่ผสมครั้งแรกที่สุดเนี่ยแอบชิม
2: โหประจำเลยจนกันที่บ้านบนอ่ะมันจะไม่กินแล้วไอ้มดกิน
0: ผมว่ารีบเอาอาหารไปให้มดแดงกินดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนเอว่าแต่สังเกตเห็นเชือกขึงเต็มสวนมะม่วงไปหมดพี่บุญชูเอาไว้ทำอะไรครับ
3: อย่างแรกเลยพี่นี่เชือกนี่คืออะไรยังไงฮะเนี่ย
2: ปกติแล้วมดแดงเนี่ยมันจะอยู่ต้นไคต้นมันจะไม่มาหากัน
3: ครับ
2: ขึงเชือกนี่คือว่าสร้างความสัมพันธ์ให้มันเพราะว่าขึงเชือกเนี่ยมันสามารถเดินไต่หากันได้การผสมพันธุ์มันน่ะดีขึ้นแล้วก็รังมันน่ะจะเยอะขึ้นกว่าเก่า
1: ที่สำคัญเลยพี่ให้หายแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: 6ต้น1จุด
2: 6ร่อง
1: 6ร่อง
2: 6ร่องเพราะว่าจะได้ขึงเชือกให้หมดเลยตั้งแต่หัวส่วนยันท้ายส่วน
1: แล้วมันจะมีหลงทางมั้ยแม่เอ้ยฉันมาจากจุดนี้ฉันจะเดินไปผิดจุดมีมั้ย
2: มดแดงเนี่ยมันอาศัยกลิ่นมันมีกลิ่นของมันอยู่มันตามกลิ่นของมัน
1: มันน่าจะฉลาดพอ
2: น่าจะฉลาดนะ
1: ไม่น่าจะโง่เหมือนคนถามว่างั้นเถอะ
2: ไม่รู้กันตอนนี
0: ้เอาเลยครับพี่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ก่อนให้อาหารมดแดงต้องมีเทคนิคกันหน่อยเป็นอะไรไปฟังพี่บุญชูกันเลยดีกว่าครับ
2: ก่อนจะให้ลุงจะมีเทคนิคอย่างนี้ลุงจะตีแบบนี้ตีให้มันรู้ว่าอาหารมาให้มันแล้วมีอาหารให้มันแล้ว
1: ขอตีหน่อยนะ
2: เอาเลยตีเลยแต่ระวังมันจะไปตีมันหนู
1: กินข้าวได้แล้วเอ้ยกินข้าวตายกินข้าวกินข้าวได้แล้ว
2: ใส่เลยใส่ลายไว้ลายไว้อย่าไปกองนั่นแหละมันจะคาบง่ายถ้าเป็นไอ้ทึบแบบเนี้ยการคาบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้วิธีเอาไม้ใส่มันเอาไม้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้
1: อ๋อเพื่อให้เขา
2: ให้มันเดินขึ้นง่าย
1: นะก็ช่างคิดนะพี่เนาะ

0: แบบนี
1: ้ดูลงไปเลยนะครับ
0: มันจะไต่ลงง่ายมันจะขนขึ้นง่ายกว่าน้ำก็จะเป็นขวดแบบนี้ทำแบบนี้คือว่าน้ำเสียเพราะว่าเศษผงมันลงไปไม่ได้
1: แล้วอย่างนี้มันไม่กัดเหรอครับมดอ่ะ
0: มันไม่กัดแล้วมันได้อาหารแล้วไม่ค่อยกัดเท่านั้นมันจะกินอาหาร
2: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านน้องมดทำเลทองมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้เขาเลยแล้วกันนะครับผม

0: กัดให้มันโดนข้าวหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่มันมือนี่มันเนื้อโอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวให้เอาไปเอ้ยเอาไปเลยต้นหนึ่งรังเขาประมาณเท่าไหร่พี่กี่รัง
1: รังนี้ประมาณ4รังได้4รัง5รังได
0: ้โอ้โหงั้นเอา5ฮะนี่มัน20รังรังนึงเขาสักกี่ตัวพี
1: ่รังนึงถ้าแก่เต็มที่ก็ไข่เงินประมาณ3ขีดได้รังต่อรังอ่ะนะ
2: มดแดงตัวนิดแต่ฤทธามหาศาลจริงๆอีกทั้งยังสามัคคีกันสุดๆแม่มีลูกน้องขยันขนาดนี้พี่บุญชูก็สบายแล้วล่ะครับกินดีอยู่ดีไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นรังมดแดงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูขนาดนี้อ่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปแย่ไข่มดแดงกันแล้วล่ะครับ
1: ลุงจะไปหาแย่ไข่มดแดง
3: ได้ครับผม
1: มาเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไข่ใหญ่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล
3: ้
1: ว
3: ใหญ่นี่เห็นแล้วนี่หนูรังนี่มีไข่ใหญ่นี่รังนี่ใ
2: หญ่เฮ้ยใหญ่
3: ใช่รังมันจะกลมแล้วมันจะชักใยขาวเต็มรังเลยถึงว่าไข่มันใหญ่แล้วพร้อมที่จะเก็บได้แล
0: ้
3: ว
0: แทงเข้าไปตรงไหนฮะ
1: แทงไปตรงบังปลายทางล่างเนี่ยไข่เพราะว่าไข่มันจะอยู่ข้างล่างนี่มันไม่อยู่ข้างบน
0: แป๊บหนึ่งพี่บุญชูรังนะประมาณเอื้อมแต่รบกวนครับแต่ไม้ฮะไม้ประมาณเสาโทรเลขอะเสาไฟฟ้าเสาอะไรก็ได้แต่ยาวมากเอาเลยนะ
1: เดี๋ยวหนูต้องแล้วอย่ายังมีวิธีก่อน
0: อ๋อเห็นก็จะแทงอย่างเดียว
1: แทงอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวก่อน
0: โอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยต้องทำยังไงครับผม
1: ตอนแรกเราต้องเอาแป้งใส่ไปก่อน
0: ใส่ในถุงนี้ก่อน
1: ใช่เพราะว่าการมันเพราะแป้งอยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ไต่ขึ้นมาการไต่ขึ้นมามันจะ
0: มีกลิ่นมาครับถึงแม้ครับ
1: ใช่แล้วเอาแป้งใส่โลละ400นะลุงขายถ
0: ้
1: า
0: โลละ400พูดง่ายว่าถ้าทำตกรับผิดชอบด้วย
1: รับผิดชอบขายมึงด้วยนะ
0: มาสอนเองเถอะมาขอเองเลยผมคุ้มท้ายผมคุ้มท้าย

0: ด้วยเสียดายใคร
1: โอ้เสียดายใครครับเสียดายใคร
2: อันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมไม่ได้แย่เองนะถูกไหม
0: ลุงก็พี่เจ้าเอง
2: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
3: โอ้โหเสใส่ยี่แล้ว
2: แล้วก็โอ้ช่วงนี้ระวังเลยเนี่ยมาเต็มเลย
4: พี่บุญชูจะโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อแยกมดแดงออกจากไข่ยังไงล่ะครับแต่ขึ้นชื่อว่ามดแดงรับรองว่าแรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่หมดไปง่ายๆล่ะครับ
0: บอกแล้วให้แสงทาบูธไม่ใส่มาอยากรอนั่นแหละ
2: ไม่เห็นบอกเลย
0: ก็ลุงบอกให้แสงทาบูธแสงทาบูธ
2: บอกเมื่อกี้อ่ะโอ้บอกเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: เอาละได้ละ
4: รวบรวมไข่มดแดงที่ได้ล้างทำความสะอาดสุดท้ายเราก็จะได้สุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนี่ละครับ

แป้งที่ตกหล่นจากการเก็บบรรดามดจอมขยันก็จะเก็บขึ้นไปเพื่อสร้างรังใหม่ครับและผลพลอยได้ที่มีเจ้ามดแดงเฝ้าสวนมะม่วงก็คือลูกมะม่วงที่สวยงามประ

ราศจากสารพิษอย่างที่เห็นเป็นรายได้เสริมได้อีกทางโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงมดแดงทั้งทีประหยัดและคุ้มค่าจริงๆครับมีไข่มดแดงเต็มสวนขนาดนี้เอาไปขาย

0: เครือข่ายที่ว่าจะส่งให้เขา
1: ออเดอร์เขามาเป็นยังไงครับ
0: ออเดอร์เขามานี่เขาก็ถ้าเขาเห็นเราทั้งเน็ตทั้งไลน์เนี่ยเขาจะโทรมาเลยเขาจะโทรมาสั่งเลยแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ให้เขาอย่างตัวมดแล้วก็ส่งเป็นตัวมดไปสั่งไข่ใหญ่แล้วก็ส่งไข่ใหญ่ไป
1: มีขายตัวมดอย่างเดียวด้วยเหรอ
0: ตัวมดแล้วก็ขายเมื่อปีการนี้เราขายได้โลละ250ตัวมันเขาเอาไปให้มันเป็นโรงพยาบาลสัตวแพทย์เขาเอาไปให้ตัวนิ่มตัวมดกิน
1: อ๋อขายเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัตว์ไป
1: อย่างหนึ่ง
0: แช่แข็งไป
1: แช่แข็งไปสั่งครั้งหนึ่งนี้เยอะไหมพี
0: ่ถ้าเป็นตัวมดนี่ประมาณ30กว่าโลสองสั่งทีที
1: แล้วไข่ล่ะ
0: อย่างไข่นี่ประมาณ20กว่าโลได
1: ้20โลต่อสัปดาห์หรือต่ออะไรฮะ
0: ต่อครั้งส
1: ัปดาห์หนึ่งมาเยอะไหม
0: สัปดาห์นึงก็ประมาณครั้ง
1: ครั้งหนึ่งมีทุกสัปดาห
0: ์มีทุกสัปดาห์
1: แล้วพี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย
0: ไม่ต้องใช้
1: ไม่ได้
0: เพราะใช้ไม่ได
1: ้มดตาย
0: มดตายใช้ได้พวกสารจุลินทรีย์สารไล่แมลงกันได้หมักเองใช้เองกันได
1: ้ผลพลอยได้จากมะม่วงที่ขายไม่ได้กับกลายเป็นว่ามีทั้งไข่มดแดงและมะม่วงก็ดีด้วย
0: มะม่วงก็เป็นผลพลอยได้อีกอย่างหลังจากที่เราขายมดแดงไป
1: เป็นมะม่วงปลอดสารไปซะอย่างน
0: ั้นปลอดสารไปมะม่วงของเราเนี่ยไปในตลาดเนี่ยมีแต่คนรู้เลยว่าพอลุงไปขายปุ๊บเนี่ยเอ้ยมะม่วงปลอดสารมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าผักของเราปลอดสารเราจะขายดีกว่าเขา
2: ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจนสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวและสามารถยืนอยู่ได้บนวิถีการเกษตรที่ตัวเองรักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจบอกให้ว่าพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆเคยได้ยินการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเขามีขั้นตอนการทำอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือการปลูกพืชไร้ดินหมายถึงการปลูกพืชในวัสดุใดๆที่ไม่ใช่ดินพืชจะได้รับแร่ธาตุจากสารอาหารต่างๆที่พืชต้องการจากสารละลายธาตุอาหารที่เราให้กับ

0: แบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกในสารละลายธาตุอาหาร 2. การปลูกพืชแบบแอโรโปนิกส์เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแขวนอยู่ในอากาศแล้วพ่นละอองน้ำให้แก่รากพืชตลอดเวลา 3. การปลูกพืชแบบซับสเตรทคัลเจอร์เป็นการปลูกพืชโดยใช้วัสดุต่างๆที่เป็นอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture เป็นการปลูกเรียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุอื่นทดแทนเช่นแกลบดำขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับพีทมอสเป็นต้นซึ่งการปลูกในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดินเหล่านี้ต้องมีการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชอย่างพอเหมาะและต่อเนื่องจึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตโดยมีการให้น้ำที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ในอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่พืชต้องการให้แก่ต้นพืชทางสายน้ำหยดพืชที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่พริกหวานเมลอนมะเขือเทศแตงกวาการปลูกพืชไร้ดินสามารถทำการปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ดินที่ไม่สมบูรณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยและสามารถทำการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อยสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในพื้นที่เดียวกันตัดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดินใช้น้ำและธาตุอาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถปลูกพืชในเชิงพาณิชย์หรือสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ปลูกได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Soilless Culture S-O-I-L-L-E-S-S C-U-L-T-U-R-E Soilless Culture แปลว่าการปลูกพืชไร้ดิน Substrate Culture

SubstrateCulture การปลูกพืชในวัสดุปลูก Hydroponics HYDROPONICS Hydroponics แปลว่าการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเชื่อว่าน้องๆคงเคยลองทานผักที่ปลูกด้วยวิธีแบบ Substrate Culture กันนะคะและในสัปดาห์หน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องไฮโดรโปนิกค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเนี่ยมันก
0: ็ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกอ่ะก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็ถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุ้มทองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยเสียเลยหนึ่งเนี่ยเก่ง
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
2: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ที่จะขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือ

ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจําเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจออนดู

0: 18บาทค่ะ
1: แล้วบีอ่ะ
0: บี12ค่ะ
1: อ๋อแล้ว
0: C 7บาทค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลยก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
2: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้งสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่

ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู้ทั้งตะผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะผู้ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะผู้กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผมนี่ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,430 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทั้งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วม

ือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ได้วิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนันดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างคุณค่าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยและเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสารานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยเอนทราบรมราชินีเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอมังประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช

พัฒน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่210หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก140แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ BCG model และ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะ soft skills สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าชายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดได้รับ

สถานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถากล่าวถึงความดีความรุ่งเรืองที่ทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่แม้ตายไปแล้วคุณความดีก็ยังคงอยู่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชินิกุลบุญนาคสำนักงานคนข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิติขจรและมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 จังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคูวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสี่รูป
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนทสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนทสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกราบไปกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่มใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่มใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครณชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาเอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและ
สร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569

ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% แม้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลอง

น้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานเป็นมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลัก4แห่งนี้โดยมีนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: มาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกมันจะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุ
7: โปรดให้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่ง
2: เพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
2: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
7: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
7: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
7: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
2: มา

แล้ววะผมชักจะแบบรู้สึกสบายกับการออกมาตามชุมชนมันอากาศมันเย็นสบายไปไหนก็มีมอบลูกสาว1คนต่อ1ชุมชนอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเนินใหม่นะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกซึ่งถ้าให้ผมทายเนี่ยวัตถุดิบของเราวันนี้น่าจะเป็นไม้ไผ่ก็คือหน่อไม้นั่นเองน่าจะเป็นพวกซุปแกงหน่อไม้อะไรต่างๆนานาเพราะไม้ไผ่เยอะมากแต่นี่ผมเดาไปเองนะฮะตอนนี้ทีมงานก็ปลุกผมละเพราะฉะนั้นไปกันเลยนี่ฮะเจอละหน่อไม้ที่เราจะไปทำวัตถุดิบอย่าทั้งงัดทั้งงัดทั้งโอ้โหจอบจะพังเหรอโอ้โหตัด

0: หายไปครึ่งนึงหรอหน่อไม้แบบเละๆเชฟจะทำกินได้ไหมเนี่ยเชฟครับผม
1: ว่าไงคิด
0: วัตถุดิบมาแล้ว
1: เอาอะไรมา
0: หน่อไม้ไงครับกรอบไผ่เต็มเลยเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นหน่อไม้แน่ๆนี
1: ่เอามาทำไมอ่ะหน่อไม้เนี่ย
0: เราไม่ได้หาหน่อไม้หรอ
1: ก็เราทำเรื่องพลังงานแล้วหน่อไม้มันเกี่ยวอะไรกับพลังงานอะ
0: วัตถุดิบให้เชฟทำอาหารไง
1: ไอ้นี่มันวัตถุดิบจากธรรมชาติมันไม่ใช่จากพลังงาน
0: เอ้า
1: แล้วตัดหน่อไม้เนี่ยตัดภาษาอะไรเนี่ยดูดิ
0: เข้ากับมือใหม่เนาะ
1: อ๋ออ่ะวันนี้นะฟังนะครับ
0: ครับ
1: ผมต้องการวัตถุดิบที่มาจากพลังงานสะอาดพลังงานดีๆนะครับ
0: ซึ่งคืออะไรครับ
1: นี่มัน EP ที่เท่าไหร่แล้วยังไม่รู้เลยว่าคอนเซปต์ของรายการของเราต้องการวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติพลังงานธรรมชาติพลังงานสะอาดพลังงานทดแทน
0: ผมเห็นอย่างมันแดกได้เก่ามากหมดเลย
1: ไม่ได้ ไปถามชาวบ้านมาว่าวัตถุดิบนั้นคืออะไร
0: ได้ครับเดี๋ยวผมคุยกับชาวบ้านมา
1: โอเคโอเคได้ครับรออยู่นะไวๆนะอย่าช้านะ
0: โอเ
1: ค
0: เชฟให้ไปหาเอานั่งถ่ายยังครับเนี่ยนั่งเรียกเป็นแถวเลยสวัสดีครับพอดีว่าผมไปหาน้องใหม่มากแล้วผมไปคุยกับเชฟบอกว่าบ่แม่นเฮาบ่ได้มาหานั่นแล้ววัตถุดิบใดเป็นมาจากพลังงานดีๆนี่ครับ
2: โอ้ไปเบิ่งในสวนพูนจ้า
0: สวนไหนครับ
2: สวนไป
0: ข้างหลังบ่
2: จ้า
0: อันผมไปเก็บมาแล้วนี่ผมเอาไปเฮ็ดหยังต่อครับ
2: ไปตากแดดจ้า
0: โดนปกปั่นล่ําบ่ครับอันทีมงานคนใดเป็นคนเลือกชุดครับให้ใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยฮะห่อนด้วยนี่ว้าอันชั้นบ่ครับ
3: กินดิบได้บ่ครับ
2: ได้อยู่จ้า
3: ได้อร่อยจริง
0: เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแห้งนะฮะจะเอาผมเข้าโดมเตาอบอีกแล้วอากาศข้างนอกยังไม่ร้อนพอต้องเข้าไปร้อนข้างในทีมงานเนาะทีมงานร้อนเอ้าสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ทำไรครับเนี่ย
4: เก็บดอกอัญชันค่ะตากแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: มีมีที่ตากแห้งแล้วเราไม่ต้องรอ2วันเราจากนี้ได้เลยอันนี้เอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมครับแม่
4: ใช้ได้เลยค่ะแห้งแล้วค่ะ
0: นอกเหนือจากตากดอกอัญชันเนี่ยมีตากอย่างอื่นด้วยไหมครับ
4: มีค่ะมีกระท้อนค่ะ
0: มีอะไรอีกไหมครับ
4: แล้วก็มีกล้วยอบน้ำผึ้งค่ะร้อนไหมคะ
0: ร้อนครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเอาที่มันแห้งแล้วเนี่ยมาใช้เลยนะครับ
4: เก็บกระท้อนไปด้วยนะคะ
0: ได้ครับได้ขอบคุณมากครับแล้วก็กระท้อนอร่อย
5: ตอนนี้มีประชากรในตำบลอยู่ประมาณ
6: เรามี7หมู่บ้านนะครับ
5: ครับ
6: มีทั้งภาษาที่ใช้ก
5: ็คล้ายๆภาษาอีสานนะพี่
6: ครับไม่คล้ายแล้วครับอีสานเลย
5: อีสานเลย
6: แล้วก็จะมีคนไทยที่พูดภาษาไทยงั้น7หมู่เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาอีสาน
5: ผสมกันด้วย
6: มีหมู่7หมู่เดียวที่พูดภาษาพวน
0: โอ้เชฟ
1: ทำไม
0: มานั่งร่มเย็นใต้ร่มไม้ในขณะที
1: ่มานั่งรออยู่ไง
0: แม่เป็นอย่างที่ทิมผมไปคนเดียวแล้วปะเดี๋ยว
7: ห่อนร้ายด้วยจ้า
1: สมคิดนะครับเป็นคนผิวขาวมาก
5: ครับ
1: โดนแดดบ้างจะได้ผิวสวยขึ้นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตากแดดมานานมากแล้วผมก็ตากแดดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจากนี้ก็กลายเป็นเขียวแล้วจ้า
6: จากนี้มีเขียวเยอะนะจ้
1: าเอาอะไรมา
0: ผมมีกระท้อนแล้วก็อัญชันตากแห้งครับ
1: กระท้อนเหรอ
0: ใช่
1: ผมไม่เคยเห็นเลยนะนี่เหรอนะ
0: ครับ
1: หวานแม่หวาน
8: กระท้อนแช่อิ่มตักแห้งอ๋อ
1: แช่อิ่มมาแล้วว่าทำไมรสชาติดีอร่อย
0: แล้วเชฟจะทำอะไรครับวันนี้
1: เก็ด
9: เดี๋ยวผมจะทำเครื่องดื่มให้คุณแบบรับประกันเลยว่าสีสวยรสชาติดีแล้วที่สำคัญนะวัตถุดิบตัวนี้ใครๆก็ทำได้ง่ายมากแม่รอสักครู่นะครับ
3: ได้การเชฟทำอาหารเร็วมาก
9: นี่ป่ะอร่อยมากเลย
3: ไปที่พุทธ
10: ไม่แปลกใจเลยที่หุ่นอย่างนี
9: ้สำหรับตัวอัญชันนะครับทั่วๆไปที่เราเห็นนะครับเวลาขายนะครับเขาจะขายเป็นลักษณะดอกแห้งๆเขาขายกันราคาถูกมากซองละ10บาทแต่ถ้าเกิดเราส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยแปลสภาพของตัวดอกอัญชันนะครับเป็นอัญชันอบกรอบแล้วก็ไปปั่นนะครับเป็นปั่นคล้ายๆมัทฉะหรือชาเขียวตัวนี้สามารถเพิ่มมูลค่าของอัญชันเนี่ยมากถึง100เท่านะครับใช้ในวงการนะครับของการทำอาหารเป็นพวกขนมเป็นพวกเบเกอรี่และเป็นพวกอาหารหรือเครื่องดื่มได้มากขึ้นกว่าเดิมวันนี้เราจะมาทดลองทำกันนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวเราจะเอาอัญชันครับปั่นก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นลักษณะแป้งหรือผงมัทฉะใช้ชื่อว่ามัทฉะอัญชันครับถัดจากนั้นนะครับหลังจากที่ได้ผงนะครับมาแล้วเราจะเอาตัวผงนี้นะครับมาชงเป็นเครื่องดื่มทำน้ำหรือว่าทำเป็นวุ้นหรือว่าทำเบเกอรี่

หลังจากที่เราเอามัทฉะอัญชันนะครับชงไปในน้ำแล้วกรองนะครับแล้วเราเติมน้ำผึ้งลงไปเติมมะนาวลงไปตอนนี้เราได้น้ำมัทฉะอัญชันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทใส่แก้วแต่ละแก้วนะครับให้มีน้ำประมาณ2ส่วนครับ

0: ้าวเสร็จแล้ว
1: มาแล้วครับน้ำอัญชันนี่ครับนี่ครับ
2: พลังงานดีดีพลังเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนพลังงานดีดีพลัง
1: อะไรกัน
3: แซ่บแซ่บแซ่บแซ่บหลายจ้า
4: หวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะ
3: เมื่อกี้ว่าเชฟที่เห็นแซ่บได้ขนาดนี้เลยแซ่บแซ่บ
0: เป็นไงบ้างครับที่เครื่องดื่มที่เชฟจัดให้ไปเมื่อกี้เครื่องดื่มอะไรนะครับ
5: เครื่องดื่มตัวนี้นะครับเราเรียกว่ามัทฉะอัญชันมิ้วนะครับเป็นไงบ้างครับ
6: สุดยอด
5: โอ้โหผมดีใจมากเลย
7: เพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของกลุ่มได้
5: ใช่ครับแล้วก็คุณแม่ใส่ซองเล็กๆขายแล้วคุณแม่จะได้ราคาแล้วส่งออกได้แล้วตัวนี้มันสามารถต่อยอดในการทำอาหารหลากหลายชนิดมากกว่าน้ำที่เราทำอยู่ครับแม
0: ่
5: อันนี้แม่ขาย10บาทเนาะนะครับแม่ใช้วัตถุดิบแบบนี้นะครับเท่าเดิมแม่สามารถขายได้ถึง30บาทนะครับ มันจะเพิ่มอีก 2-3 เท่าเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบพร้อมใช้เลยแล้วสามารถไปทำเบเกอรี่ก็ได
1: ้วัตถุดิบจากพลังงานดีๆนี่สุดยอดมากเลยครับ
7: ขอขอบคุณรายการนะคะที่เอาเมนูดีๆมาให้
1: ยินดีครับ
5: ยินดีครับแม่ครับ
7: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณแม่ที่ต้อนรับเราอย่างดีด้วยนะครับผม
5: ขอบคุณมากครับ
8: สวัสดีค่ะนะคะ
0: เดี๋ยววันหน้าจะมาทำข้าวให้กินเนาะ

0: เอ้ยนี่ลูกแดงแจ๋เลย
1: นี่นะถ้าซื้อที่นี่โลละร้อยถ้าซื้อข้างนอกแพงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีใครมองเราก็ขอแอบกินสักหน่อย
2: ฉ่ำบอกว่าฉ่ำ
1: ตอนนี้ก็อยู่ที่สวนกล้วยอู่ทองแล้วเขาให้ผมมาเด็ดมะเขือเทศครับผม
2: ครับ
1: งงครับผมมาผิดที่หรือเปล่า
3: ไม่ผิดที่ค่ะไม่ผิดที
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะไม่ผิดค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองนะคะแต่ก่อนเนี่ยทำสวนกล้วยค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาปลูกมะเขือเทศในระบบโรงเรือนค่ะที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นมะเขือเทศ

0: ที่เราตอบรับนักท่องเที่ยวนะคะ
1: แต่ใช้ชื่อเดิม
0: ใช้ชื่อเดิมค่ะก็คือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยหูทอง
1: นักท่องเที่ยวเขาไม่งงใช่ไหมคร
0: ับ ไม่งงไม่งงค่ะเราก็จะมีเรื่องเล่าให้เขาฟัง
1: ได้มะเขือเทศมาเยอะมากเลยถามว่ามะเขือเทศเกี่ยวอะไรกับรายการวันนี้ไม่เกี่ยวหรอกครับพนักงานแกลาคนหนึ่งพอดีแกก็เลยมาใช้ผมแทนนะก็ไม่เป็นไรยินดีนะฮะเราเล่นนะฮะเราเล่นจริงๆแล้วที่เราจะมาทำวันนี้หลักๆเนี่ยคือเราไปใช้โรงอบใช่ไหมครับ
0: อ๋อในเรื่องของโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเราได้งบประมาณการสนับสนุนซึ่งเราได้มาหลายปีแล้วตั้งแต่เราทำสวนกล้วยแต่ปัจจุบันกล้วยมันหมดทำยังไงให้สามารถจะสานต่อโรงเรือนอบแห้งได้มีอย่างต่อเนื่องเราก็เลยมาเล็งเห็นว่ากลุ่มเราเนี่ยมีความถนัดในเรื่องของการทำข้าวเกรียบนะคะก็เลยทำเป็นข้าวเกรียบแผ่นดิบโดยเอาข้าวเกรียบแผ่นดิบเนี่ยตากแห้งในโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักเลยนะคะในเรื่องของการทำข้าวเกรียบแผ่นดิบซึ่งที่นี่เราจะมีทั้งการออกจำหน่ายเป็นแผ่นดิบด้วยนะคะเป็นแผ่นดิบแปรรูปนะคะเป็นข้าวเกรียบแผ่นดิบที่อบแห้งแล้วก็แผ่นข้าวเกรียบที่เราทอดสำเร็จรูปแล้วเป็นสินค้าของฝากในชุมชนด้วย
1: รสชาติเป็นไงอยากลองชิม
0: เดี๋ยวเราไปชิมดูนะคะ
1: วันนี้เรามีอีกคนหนึ่งที่มากับเราอยู่นั่นก็คือเชฟจากกัวครับเขาจะถนัดด้านการทำอาหารเป็นสายชิม
0: ให้พี่เชฟช่วยแนะนำในเรื่องของเพราะว่าที่นี่เราเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรนะคะทำยังไงให้เราสามารถที่จะมีมะเขือเทศร่วมกับข้าวเกรียบเนี่ยเป็นสินค้าโดดเด่นแล้วสร้างเป็นอีกตัวหนึ่งให้คนที่มาวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยหูทองเนี่ยต้องทานเมนูนี
1: ้ถ้างั้นไปกันข้าวเกียบเหรอครับ
0: ใช่อันนี้เป็นข้าวเกียบแผ่นดิบยังไม่ทอดนะจะลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นข้าวเกียบฟักทองนะอันนี้จะเป็นข้าวเกียบอันนี้จะเป็นเผือกมันม่วงเผือกผสมมันสีม่วง
1: ถ้าเป็นอย่างนี้ยังกินไม่ได้
0: ยังกินไม่ได้ค่ะยังแข็ง
1: แต่ถ้าอันนี้ผมขอเดาว่ามันคือแก้วมังกรใช่ไหม
0: ข้าวเกียบช้างงาช้าง
1: เอ้าไม่ใช่แก้วมังกรเน
0: า
1: ะ
0: ข้าวเกียบช้างคือข้าวเกียบงาค่ะที่นี่เราจะขายดีก็คือข้าวเกียบ
1: เชฟจากกัวครับผมวัตถุดิบผลิตจากพลังงานดีๆมากฮอดแล้ว
2: โอเค
1: ข้าวเกลียบนะฮะหลากรสเลย
2: ไอ้นี่คือ
1: ข้าวเกลียบนะข้าวเกลียบข้าวเกลียบ
2: ข้าวเกลียบ
1: ทั้งฟักทองทั้งกุ้งทั้งงาช้างทั้งเผือกครับ
2: โอ้โห
0: งาดำ
2: เดี๋ยวผมเสกให้คร
1: ับ งาดำ
2: นี่งาดำครับ
0: อันนี้ยังเป็นแผ่นดิบอยู่นะคะ
1: ครับ
0: แผ่นดิบต้องเอาไปทอดก่อน
2: เดี๋ยวผมทอดให้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟเมนูพี่อยากได้เป็นเมนูอะไรครับ
0: ของเราเนี่ยจริงๆที่นี่คนมาดูงานเยอะเราก็อยากได้เป็นเมนูที่เอาไว้เป็นออเดอร์รับแขกเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่
2: เดี๋ยวผมทำให้2เมนูนะครับเมนูแรกจะทำเป็นเมี่ยงข้าวเกี๊ยวนะครับทานง่ายๆตักปุ๊บเข้าปากปุ๊บโอ้โหเคี้ยวดังถึงแก้วหูเลยอีกอันนึงจะทำเป็นไก่ทอดเนา
0: ะ
2: นะครับจากนั้นเดี๋ยวคุณมาช่วยผมนะครับ
1: ข้าวเกี๊ยวทำยังไงให้เป็นไก่ทอด
2: โอเคอยากรู้ใช่ไหมมาช่วยเร็วใส่น้ำลงไปนิดนึงครับใส่น้ำมันไปนิดเดียวครับนี่นะครับเพื่อจะให้ไก่มันนุ่มๆนะครับเอาอกไก่ครับมาสไลด์นะครับนี่ครับใส่นะครับลงไปนี่นะครับใส่เกลือนะครับลงไปเสร็จแล้วเราใส่น้ำปลาครับน้ำปลานะครับพริกขี้หนูครับมีต้นหอมมีผักชีมะนาวหน่อยนึงมะเขือเทศ

0: เอาเมื่อกี้ไปไหนมามามามามา
1: เมื่อกี้ไปดูคณะคณะที่มาดูงานอยู่ค่ะโอ้โหหน้าตาดีมากน่ากินมากเลย
2: เดี๋ยวนะเมนูต่อไปก็แซ่บแน่นอนใช่ไหมครับ
3: อร่อยครับแน่นอนครับ
2: โอเคผมก็จะกินยั่วเชฟอยู่อย่างนี้แหละครับเชฟกัน
1: เข้ากันเลยเชฟมันเข้ากันเลยนะคะ
3: ครับแปลว่าข้าวเกี๊ยวที่นี่อร่อยครับแล้วส่วนเมนูผมรับประกันเลยว่าแซ่บแน่นอนครับว้า
1: วพี่เชฟคะเมนูนี้เราควรจะใช้ชื่อว่าอะไรดีคะ
3: เมนูนี้นะครับผมมอบให้เลยครับเป็นเมี่ยงข้าวเกี๊ยวบ้านกล้วยครับ
1: โอเคเมนูเมี่ยงข้าวเกี๊ยวบ้านสวนกล้วยอู่ทองค่ะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะ
2: นะครับมาๆๆว่าต้องย่านดอกบอกกัน

0: เฮ้ยเข้าไปเข้าไปครับติดเหล็กกัดฟันไปแล้วเดี๋ยวเจ็บจังไหนบอกกันสิล่ะไม่อยาก
1: แล้วเป็นไรอ่ะ
2: มันอร่อยมากเลย
1: โอ้ยสุดยอดเลยใครทำพิษบอกหน่อยแล้ว
0: ผมทำครับผมเป็นคนทั้งคนทั้งอะไรทุกอย่างครับฝีมือผมเชฟจากัวครับ
1: ครับผม
0: อันนี้มันคือพวกเศษข้าวเกี๊ยวที่เขาจะไม่เอาลงถุงเพราะมันไม่สวยอ่ะปกติเขาก
1: ็เอาไปกิน
0: เป็นอาหารปลา
1: ไม่ได้เลยปกติเราต้องซื้อตัวของเกล็ดขนมปังแต่ตัวนี้อร่อยกว่าเกล็ดขนมปังเราจะเอาตัวนี้มาทำเป็นเมนูไก่ทอดข้าวเกลียบนะครับกรอบครับแพงนะคร
0: ับก็คืออารมณ์แบบไก่ชุบแป้งทอด
1: ประมาณนั้นเลย
0: เกล็ดขนมปังแต่อันนี้ใช้เป็นเกล็ดของข้าวเกลียบแทน
1: ถูกต้องนะครับ

0: นี่โอ้โหมันออกมาหน้าตาดีมากนี่ชิมก่อนชิมก่อนนี่นะเป็นไงบ้างครับ
1: หมายครับ
2: อร่อยมากคร
1: ับ อร่อยเนาะ
0: ชื่อเมนูอะไรครับ
1: นี่นะครับเป็นไก่เกล็ดข้าวเกียบกรอบครับ
0: ไก่เกล็ดข้าวเกียบกรอบ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นไงบ้างครับพี่เก็บคิดว่าเมนูนี้เนี่ยน่าเอามานำเสนอผู้คนที่มาที่นี่ไหมคร
3: ับ มันเยี่ยมยอดมากเลยค่ะคือจากของที่เราคิดว่ามันไม่มีมูลค่าแล้วคือเป็นเศษข้าวเกียบแล้วนะคะก็คือให้มันเพิ่มมูลค่าโดยการเอามาทำไก่เกล็ดข้าวเกียบกรอบนี่นะคะ
0: แล้วก็อร่อยด้วยอร่อยด้วยนะคร
3: ับตัวนี้ก็เอาไปต้อนรับคณะหรือว่าแขกหรือว่าจะเป็นตัวอีกตัวนึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของในฟาร์มของเรา
0: ครับผมสำหรับ EP นี้ก็คงต้องทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับเชฟ
1: ขอบคุณนะครับ
0: แล้วก็ขอบคุณพี่กิฟต
1: ์ด้วยนะครับ

0: ต้องอ้าปากกว้างๆแบบอร่อยมาก
1: เปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนโอ้ yes I can you ก็ทำได้

วันนี้เนี่ยสิ่งที่แพทกำลังจะตามหาก็คือ2อย่างดาวกับแสงเหนืออุตส่าห์ดันด้นโหแต่งตัวมาเต็มยศเลยไฟชงไฟฉายมาพร้อมแต่ว่าอาจจะไม่ถูกจังหวะเวลามั้งทางที่สถานที่เนี่ยพอได้อยู่นะตรงนี้เนี่ยพีระมิดเลคเขาบอกว่าเป็น DSP เป็นสถานที่ที่ Dark Sky Preserve เขตสงวนฟ้ามืดคือจริงๆเนี่ยมลพิษนอกจากจะมลพิษทางอากาศแล้วมันยังมีมลพิษทางแสงด้วยเขาก็เลยกำหนดเขตที่ฟ้ามืดมืดแบบมืดจริงๆเอาไว้ในพื้นที่ต่างๆของโลกซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขตนั้นเหมือนกันเขตสงวนฟ้ามืด

เดี๋ยวส่องให้ดูบริเวณรอบๆนะเราไม่สามารถเดินเข้าไปต่อแล้วตรงนี้ทางปิดนี่พีระมิดเล็กเรามาถึงแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับแล้วนะคะแต่ว่าก็มีข้อพิสูจน์หนึ่งที่แพทได้จากการมาในครั้งนี้คือยิ่งดึกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวพอดีแพทเคยรู้มาว่านี่ถุงพลาสติกใส่เท้ามันจะสามารถกันหนาวได้เหมือนกับเป็นฉนวนกันความร้อนอะถุงพลาสติกเวิร์กมากเลยจริงๆตอนนี้แพทไม่รู้สึกหนาวที่เท้าเลยโอเคมากเดี๋ยวแพทจะเอาถุงพลาสติกคุมเวลาที่จะต้องเดินบนน้ำแข็งนานๆเวิร์กจริงๆไปกันเถอะ

มันแข็งอกเลยอ่ะเนี่ยนี่ทิ้งไว้เริ่มละลายแล้วตอนเช้าที่แพนมาเจอจริงๆเนี่ยมันแข็งแบบอย่างเงี้ยทั้งอันเลยนี่ก็เริ่มโอเคขึ้นโอ้ยแสบนิ้วอีกแล้วมาเถอะเราแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะหวังว่ากล้องคงจะหายเป็นปกติในเร็ววันเร็วชั่วโมงด้วยถ้าเร็ววันไม่พอต้องเร็วชั่วโมง

0: เราผ่านเขตแดนของแจสเปอร์ออกมาแล้วนะคะถนนเส้นนี้เขามีชื่อเฉพาะด้วยชื่อว่า Icefield Parkway ระยะ230กิโลซึ่ง
1: ที่นี่เขาจะมีป้ายบอกว่าสภาพถนนตอนนี้เป็นยังไงของเราเนี่ยอยู่ในคอนดิชันพัวคือน่าจะเป็นแบบสภาพไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการขับเท่าไหร่อาจจะมีหิมะคลุมอยู่บ้างพื้นถนนก็จะมีหิมะแบบเคลือบอยู่บางๆแต่ว่าถ้าเหนือระดับพัวไปคือ close เลยปิดไปเลยถนนนี้ห้ามใช้ตอนนี้ก็ต้องขับกันระวังนิดนึงก็ยังดีไม่ close ยังไปได
2: ้การขับรถในฤดูหนาวอาจต้องเสี่ยงกับสภาพถนนที่ไม่ปลอดภัยหรือบางครั้งก็ไม่รู้ว่าถนนเส้นไหนจะปิดบ้างแต่ที่จริงเราสามารถดูได้โดยเข้าไปขอเช็คข้อมูลสภาพถนนสายต่างๆกับเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ทันท่วงทีส่วนถ้าใครมีเหตุฉุกเฉินหรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วนข้อมูลการจราจรและการคมนาคมขนส่งหมายเลข511
0: วันนี้ออกค่อนข้างสายนะจริงๆไปซื้อนี่มารองเท้าเพราะว่าหลายวันก่อนเนี่ยเราเดินแล้วมันลื่นพุดไงก็เลยอ่ะลงทุนซื้อเลยดีกว่าที่มันเป็นหนามกับโซ่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวลองทดลองใช้ดูสถานที่ต่อไปดูซิว่ามันจะเจ๋งจริงหรือเปล่าช่วยให้มันเกาะพื้นได้ดีขึ้นหรือเปล่านะ

นี่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้เขาจะมีบอกด้วยว่าด้านไหนเป็นด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ข้างซ้ายฮึบแล้วก็มีเขียนว่าโทตรงนี้นะคะใส่ให้ถูกด้านวิธีการก็คือยัดไม่เข้าไปค่ะแค่นั้นเองเดี๋ยวใส่ตรงนี้ง่ายกว่ายัดเข้าไปมีหลายไซส์นะต้องไปลองที่ร้านเอาให้มันพอดีกับรองเท้าของเราโอ้โหแสบอ่ะโอ้ยใช้ถุงมือก็ไม่ค่อยถนัดต้องใช้มือเปล่าดึงให้ตึงๆโอเคTangle Creek ไม่ได้อยู่ในแผนเลยแต่ว่าคนแวะเยอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนแวะเยอะหันไปดูทางซ้ายอ๋อมันเหมือนมันมีน้ำตกใหญ่ๆอ่ะอยู่ข้าง

0: ทางทางแล้วก็เป็นทางเทรลได้ด้วยมั้งหรือไม่ก็แค่แวะจอดถ่ายรูปแล้วไปอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เนี่ยแพทเห็นที่คนแบบแต่งตัวเต็มยศมาอันนั้นคือเป็นไอซ์คลัมบิ้งอุปกรณ์ก็ต้องเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับแนวดิ่งแข็งน้ำตกตรงนั้นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแผงซึ่งแบบต้องใช้ขวานเจาะเดี๋ยวแพทอาจจะลองเดินไปตามเทรลน่าจะเป็นถึงตรงเชิงน้ำตกนั้นน่ะขึ้นไปข้างบนไม่ไหวแน่นอนไปดูว่าเขาไอซ์คัมบิ้งเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราเดินมาถึงเชิงน้ำตกที่เขากำลังปีนกันอยู่จริงๆเนี่ยมีบริษัททัวร์ที่เขาให้บริการกันไอซ์คัมบิ้งนะแบบพรอไวด์ทั้งอุปกรณ์ทั้งแบบไกด์ที่จะมาช่วยสอนเราเงี้ยสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ราคาเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายมากประมาณ 4-500 แต่แพทว่าจริงๆมันก็คุ้มนะก็อยากลองดูเหมือนกันว่าเฮ้ยสักครั้งนึงในชีวิตเราได้แบบปีนน้ำแข็งอะน้ำตกแข็งๆแบบเนี้ยแพทเหมือนเข้าคลาสเรียนวิชาไอซ์คลัมบิ้งอยู่ค่ะก็นั่งศึกษาจากคุณครู2คนนะคะวิธีการเนี่ยนะเขาก็จะใช้ขวานสับๆๆแล้วก็จะใช้รองเท้าตะปูเนี่ยเดือยเจาะเข้าไปก็ต้องใช้ทั้งแขนทั้งขาต้องใช้แรงเยอะพอสมควรเลย
1: รองเท้าสำหรับกิจกรรมไอซ์คลัมบิ้งเป็นแบบที่เรียกว่า Mountaineering Crampons โดยจะมีหนามที่ยาวใหญ่และคมเพื่อการปีนพื้นที่แนวดิ่งหรือที่ลาดชันโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีรองเท้าสำหรับเดินบนน้ำแข็งอีกหลายแบบเช่น Micro Spice ซึ่งมีโซ่กับเดือยหนามใต้เท้าคล้าย Crampons แต่หนามจะสั้นและเล็กกว่าส่วนรุ่นเล็กลงมาอีกก็คือแบบที่เราใส่อยู่นี้เรียกว่า Ice Cleats จุดเด่นคือจะมีขนาดเล็กพกง่ายถอดใส่สะดวกสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ อย่างเราแค่ Ice Cleat ก็เอาอยู่แล้ว
0: อยากจะขึ้นไปอยู่บนนั้นบ้างจังเลยแต่ว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะเนี่ยที่พื้นตอนนี้ที่แพทนั่งอยู่เนี่ยโกยๆหิมะไปเราจะเห็นว่าเป็นสีฟ้ามันเป็นพื้นน้ำแข็งทั้งหมดแล้วแต่ว่ามีหิมะคลุมอยู่ชั้นหนาประมาณนี้ตรงเนี้ยสวยมากอ่ะคือด้วยความที่วันนี้อากาศพอเหมาะพอดีพระอาทิตย์อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วสาดแสงเข้ามาเหมือนสปอตไลท์ฉายไปที่เวทีอ่ะนี่คือเวทีม่านน้ำแข็งของเรานะคะแล้วมันเป็นสีฟ้าแบบฟ้าเลยอะระยิบระยับมีเม็ดแบบเหมือนฝังเพชรโอ้ยสวยมากๆอ่ะอ๋อจะบอกว่ามันจะปิดเดือนกุมภาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาไอซ์คัมมิ่งก็มาก่อนเดือนกุมภาแล้วไม่งั้นเนี่ยน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้ว

ป้ายอันนี้ดูจริงจังจอห์นสันแคนยอนแคนยอนจอห์นสันทำไมต้องเขียนสลับกันด้วยไม่รู้เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าปกติป้ายที่นี่เนี่ยจะมี2ภาษาก็คือภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาจะกำกับคู่กันแคนาดาใช้ภาษาราชการ2ภาษาคืออังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ว่าถ้าในรัฐควิเบกอ่ะเขาจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเยอะกว่านอกนั้นส่วนมากจะใช้ภาษาอังกฤษอ่ะเข้ามาแล้วผ่านประตูเดี๋ยวเราจะต้องตามหาว่าเราจะไปทางเทรลตรงไหนฮะอึ๊บอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้แล้วทางนี้เจอแล้วป้ายเทรลสั้นแคนยอนเทรล to upper fall กับ lower fall นะคะ lower fall ครึ่งไมล์1ไมล์เนี่ยมันประมาณ 1.6 กิโลดังนั้นครึ่งไมล์ก็ 0.8 กิโล800เมตร upper fall ไมล์ครึ่งถ้าเดินไปถึง upper fall ได้ก็จะเดินนะคะตอนนี้เราพิชิต lower fall ให้ได้ก่อน800เมตรเองเบาๆวันนี้มีรองเท้าด้วยหนึ่งจุดหนึ่งโลเขาเขียนว่า 1.1 โลอ่ะทำไมคำนวณผิดพลาดเหรอ lower fall 1.1 โล upper

ฟอล2.6 กิโลมีคำนวณเวลาให้ด้วยว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกับ1 ชั่วโมงถ้าเป็นแพทเนี่ยคูณ2 คูณ 3เข้าไปได้เลยแพทว่าอันนี้น่าจะโอเคนะเราตั้งเป้าหมายไว้สูงหน่อยดีกว่า upper fall 2.6 กิโล1ชั่วโมงแล้วดูกันนะคะว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงไป upper fall

กำลังคิดอยู่ว่านี่คือจุดชมวิวที่สวยแล้วเหรอมันก็ดูแบบคล้ายๆกับข้างทางอะนะแต่มันมีต้นไม้ตรงนี้รกไปหน่อยมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยดูดิต้นไม้หักพังข้ามพาดมานี่นะไปกันเถอะไม่พอดีเลยตากล้องของเราหูเดี้ยงไปตามไวเลสเมื่อเช้าแล้วค่ะนี่อ่ะมันไม่มีที่ปิดหูกับข้างหลังเลยแถมไม่ใส่พันคอยนะคะก็เลยแบบหูแดงแป๊ดเลยตอนนี้เลยแลกหมวกกันนะหมวกแพทไปอยู่บนหัวตากล้องแล้วค่ะก็ใส่อันนี้แทนนี่ซื้อมาจากแจสเปอร์เป็นหมีแจสเปอร์แถมว่าไอ้นี่ด้วยข้างบนมันจะมีลายธงเป็นธงประจำของรัฐอัลเบอร์ตามีที่มาโอเคไปต่อตรงนี้มีน้ำตกสวยจังแพทว่าตรงนี้น่าจะสร้างจุดชมวิวมากกว่าตรงนั้นอีกนะไปงงมากเลยว่าตรงนั้นมันมีอะไรสวยเนี่ยมุมเนี้ยเห็นน้ำสีฟ้าๆไหลลงมาเหมือนหินงอกหินย้อยฉบับเวอร์ชั่นน้ำแข็งไม่ใช่หินงอกหินย้อยมันน้ำแข็งยอกเอ้ยน้ำแข็งงอกน้ำแข็งย้อยโอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นทางเดินบรอดวอล์กที่เขาสร้างอยู่ริมหน้าผาเลยตั้งสร้างแบบยื่นออกมาเนี่ยมีจุดให้แบบเสียวเล่นด้วยนะคะแบบช่องว่างวาวแหว่งนิดนึงต้องเดินระวังนะคะเดี๋ยวจะไปสะดุดเอาโหตรงนี้แบบเหมือนเป็นระเบียงหน้าบ้านเปิดมาปึ้งเจอวิวน้ำตกสวยงามข้างล่างมีรอยเท้าด้วยแสดงว่าเราสามารถลงไปเดินชั้นล่างของแคนยอนได้

ตรงนี้ทางเดินค่อนข้างแคบนะคะมันจะบีบลงมาสวนกันแล้วเบียดทีเดียวหุบเขาข้างล่างเนี่ยลึกลงไปแล้วนะอย่างอลังการเลยตรงนี้นี่แพนว่านะถ้าที่นี่ในฤดูร้อนเนี่ยมันจะสวยมากๆเพราะว่าลองจินตนาการดูเราเดินอยู่บนบอร์ดวอล์กแบบข้างเราเนี่ยคือน้ำหมดเลยเวลาที่เราเห็นเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคือน้ำดูดิหุยเหมือนเดินชมนิทรรศการน้ำตกอะน้ำตกเรียงอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยฟืดฟืดฟืดฟืดเนี่ยน้ำทั้งนั้นเลยอะมันจะสวยขนาดไหนแบบโหได้ยินเสียงน้ำตกฟูฟูฟูดูสินี่ก็น้ำตกเหมือนกันฟ้าเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะมันแข็งไร้การเคลื่อนไหวนะคะเป็นน้ำนิ่งๆที่นี่น่าจะมาเก็บซัมในหน้าซัมเมอร์นะคะเฮ้ยหน้าหนาวมันก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ยการจราจรคับข้างมากคนเดินสวนไปสวนมาตลอดแนวเลยที่นี่เนี่ยในหน้าร้อนเนี่ยเขาบอกกันว่าคับข้างถึงขนาดที่คุณควรจะมาในตอนเย็นเพราะว่าในช่วงกลางวันเนี่ยจะมีทัวร์อะไรมาลงกันด้วยอ่ะคือด้วยความที่มันสวยอย่างที่แพทบอกมันสวยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นน้ำตกอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนี่ขนาดหน้าหนาวนะ

ยังคนเยอะขนาดนี้เลยรู้สึกเหมือนเล่นเกมอะเกมขึ้นลงลงซ้ายซ้ายขวาขวากว้างกว้างแคบแคบเนี่ยมันเป็นทางที่ไม่มีความคงที่เลยตะกี้เราอยู่สูงมากเราเห็นหน้าผาอยู่ลึกเชียแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนเราเดินลดระดับลงมาฟืดสโลปสโลปสโลปลงไปจนถึงจุดที่ใกล้กับพื้นแคนยอนแล้วและตรงนี้เนี่ยทางจะกว้างๆเหลือบีบนิดนึงเข้ามาในช่องแคบแคนยอนนะนี่ชมข้างๆแบบเป็นหน้าผาโอ้ยรู้สึกธรรมชาติมากเลยจริงๆอ่ะแต่รู้สึกว่าทางเดินที่เนี่ยมันเดินง่ายแล้วก็ไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่ว่ามันมีเอกลักษณ์มากเลยเราลัดล้อไปตามเส้นทางมีอยู่เส้นเดียวเลยเส้นรั้วสีเขียวเนี่ยแล้วก็เดินชมสองฝั่งเหมือนเดินลงไปในแคนยอนแบบที่ไม่อันตรายอ่ะเฮ้ยมองกลับไปสวยอ่ะดูดิเหมือนช่องแคบเลย

ทำไมทุกคนไปทางนั้นกันหมดเลยอ่ะอ๋อทางซ้าย upper ทางขวา lower มันเป็นแยกกิ่งไม้นะคะเดี๋ยวเราไป lower ก่อนละกันมีอุโมงค์ให้รอดด้วยแปลว่ามันต้องไปโผล่ฝั่งนู้นแล้วก็เห็นน้ำตกชัดขึ้นมันจุดชมวิวอะไรประมาณเนี้ยเยี่ยมมันเป็นจุดชมวิวจริงด้วยHey!

0: ตรงหิมะที่มันเป็นกลมๆแล้วก็มีสายย้อยลงมาเพราะว่ามันเหมือนแมงกะพรุนเลยอะรอบคาบพุนนะคะส่วนตรงกลางที่มีพงน้ำนะเพราะว่ามันเหมือนเครื่องซักผ้าแบบใส่เสื้อเครื่องซักผ้าแล้วก็หมุนติ้วๆๆลองจินตนาการภาพดูถ้าน้ำแข็งตรงนั้นมันแตกออกมาน้ำมันจะพุ่งออกมาหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะพุ่งอะเพราะว่ามันแรงมากเครื่องซักผ้ารุ่นแมงกะพรุนรุนแรงคนเยอะมากค่ะจุดชมวิวตรงนี้มีพื้นที่จำกัดเดี๋ยวเราให้คนอื่นเขาได้ดูบ้างออกดีกว่าตอนขาที่เราเข้าไปเนี่ยคนก็ประมาณ 2-3 คนไม่เยอะมากแต่ขาออกมาคนแน่นมากเลยนี่ยังต่อคิวกันเข้าอุโมงค์อยู่เลยโอเคเสร็จสิ้น1ภารกิจนะคะ Lower Fall เดี๋ยวไป Upper Fall ต่อเดินกลับมาถึงทางแยกแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปขวานี่เราไปซ้ายแยกกิ่งไม้จำได้ไหมแยกกิ่งไม้ก็คือเป็นแยกที่อย่างเงี้ยเหมือนซ่อมอะเป็นศัพท์เฉพาะเผื่อบางทีแพทชอบหลุดเผื่อพูดคำว่าแยกกิ่งไม้ไปจะได้รู้เรื่อง Upper Fall นี่อัพของจริงเลยนะเพราะว่าจะต้องเดินขึ้นโอ้ยลื่นด้วย
1: ในช่วงฤดูหนาวทางเทรลที่จอห์นสตันแคนยอนจะเต็มไปด้วยทางน้ำแข็งลื่นๆจึงมีบริษัททัวร์หลายแห่งจัดโปรแกรมพาเดินโดยมีไกด์นำทางและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเช่นรองเท้าโซ่น้ำหรือไมค์เทรคกิ้งถือเป็นการซื้อความสะดวกและความอุ่นใจส่วนเราขอเลือกตะลุยเองดีกว่าอาจจะทุลักทุเลไปบ้างแต่กลับรู้สึกว่าเป็นการเดินที่ได้รสชาติและความทรงจำใหม่ๆ

0: เมื่อกี้ยืนดูเขาว่าคนอื่นจะลงยังไงทางปรับเซียนนะมันเป็นทางโค้งอย่างเงี้ยโค้งแถมสไลด์ลงอ่ะโอ้มันเหมือนสไลเดอร์มากเลยจนมีคนหนึ่งเอาก้นลงสไลด์ถัดๆๆมา
1: You guys are so embarrassing I'm toboganing down the hill
0: นี่แพ็คก็เคยทำวิธีนี้โอ้นี่คุณลุงโอ้ถ่ายให้ดูไม่ทัน

เฮ้ยนี่นี่หันไปหันไปสไลด์ลงมาฟิวว้าวดูให้ดูช่องมันผ่าตรงนี้ดิเนี่ยแตะถึงเลยอ่ะ

เจอแล้ว Upper Fall โอเคอลังการอย่างที่หวังไว้ตอนแรกเนี่ยตะกี้เจอน้ำตกข้างทางแล้วบอกเฮ้ยนี่อัปเปอร์ฟอลเหรอคือมันเป็นน้ำตกเล็กๆข้างทางฮะเราก็ตกใจแพนิคไปแต่ว่าอันนี้ของแท้โอ้โหใหญ่โตสมเป็นอัปเปอร์ฟอลมันเป็นเหมือนแบบม่านน้ำขนาดยักษ์แล้วแผ่มารอบบริเวณสีฟ้าแบบวันนี้แดดส่องเข้าใช่ป่ะพอแดดมันสะท้อนอ่ะมันจะเป็นสีฟ้าฟ้ามากๆอ่ะขอเดินเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดนึงนะคะสุดปลายนู่นเลยกำลังงงทำไมเขาสามารถลงไปเดินข้างล่างได้เพราะว่าตรงนี้คือสุดทางแล้วกระโดดจากตรงนี้ลงไปไม่ได้แน่นอนมันค่อนข้างสูงแสดงว่าเขาต้องเดินมาจากตรงนู้นเอาไหมแหมไหนๆมาแล้วนะเราควรจะ

0: ลงได้ไหม
1: ลงได้ลงได้แต่แบบกล้องอะไรเงี้ยต้องใส่กระเป๋าหมดเลย
0: เออโอเคงั้นเดี๋ยวลงมั่ง
2: เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชุดและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: คุณลี
1: ครับสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ับมาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไอซ์น้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก็คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจมาอย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็สุขสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีคร
0: ับ ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุดไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับไม่ยิ่งเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะคร
0: ับ
2: แต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
2: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับภูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูช
1: ั้
2: นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ค่ะมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปัญหาโควิดเนี้ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
2: ้
0: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
2: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
2: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมครับอ๋อใส่โถใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
2: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี้ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้คร
2: ับ อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลย
2: ครับ
0: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
2: ร
0: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
2: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพจก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
2: นี่
1: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นสิ่งที่มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองลองดูเดือนที่สองเราจะปฏิเสธตัวเลขเนี้ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
2: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
2: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
2: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
2: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
5: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
2: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
5: ื่องทุกเรื่องใช
2: ่ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามเลยกับเรา
5: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
2: ทดล
6: องดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: นี่ก็คือผู้ที่ทำซุปเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
7: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
6: How did you come up with this idea?
7: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things. Uh-huh. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
6: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
7: Mm-hmm. For example, if you mm-hmm. are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
6: Yeah. can you show us what is this covering here?
7: Okay. Do you like watermelon?
6: Yes, my favorite fruit.
7: Oh, tangmo. Tangmo chao.
6: Tangmo chao.
7: There you go.
6: Me.
7: Would you like some?
6: Can I try this one?
7: Sure.
6: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
7: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
6: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
7: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
6: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
7: Actually not.
6: Mm-hmm.
7: Yeah.
6: Because it's natural.
7: It's natural.
4: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรก
8: ในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราเมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
6: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
6: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
9: ใช
6: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
9: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
6: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
9: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
6: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
9: ถูกต้อง
6: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
9: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
6: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
9: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
6: ครับ
9: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
6: ่
9: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
6: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
9: ้ถูกต้อง
6: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
9: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
9: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
6: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนนั่นคือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า bee wax wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
9: ถูกต้อง
6: คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
9: ใช่
6: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
9: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
6: จ
9: ะใหญ
6: ่
9: กว่าเราจะเรียกว่า big daddy wrap นะคะ
6: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มัน ยากไหมครับ
9: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
6: า
9: ะ
6: อย่าร้อนเกินไป
9: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
6: ครับ
9: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
6: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
9: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
6: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
9: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
6: ผืนๆนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
9: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
6: 2ปี
9: ใช
6: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
9: เยอะค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
6: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
7: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
6: Yeah.
7: You know, you can't see it.
6: Yeah.
7: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
6: Yeah.
7: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
6: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
7: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls, and this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
6: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
7: Subscribe Be Thailand เจ้า
6: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
10: พลังแสงทะลุมิติ
11: โอ้
12: โห
11: นี่มันนอกโลก
13: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
13: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
14: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดน
4: ี้
3: ค
4: ุ
3: ณต้อง
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ค
5: ่
4: ะ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: นี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
5: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงเออแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดี
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ใช่
2: ข้างหลัง
4: นี่เลยนี่เลย
2: ใช่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไง
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬ
3: ิ
4: กา
3: เ
4: ด
3: ี
4: ๋
3: ยวก
4: ็
3: แบบเขาดาว
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยค่ะใช่ใช
4: ่ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
4: ทำปาหลีกันแบบค่ะเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งได้โอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
4: ไปแตกเขาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
7: ่เออประมาณนั้น
3: อยู่
4: แ
3: ล้วไหน
4: มาคืนนึงแล้ว
7: อยู่มาคืน
4: นี้โอเค
7: ได้เพิ่งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
7: ่นี่
4: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของของเก็บยากระดับต้น
7: ๆน้องแม็กเรื่องนี้นะ
2: อ่ะใช่ค่ะ
4: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
7: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ใช่ไหม
7: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
7: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเน
7: ี่
4: ย
7: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักกระดูกให้มันถี่ขึ้น
2: ถ
7: ักโครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
4: ่ใช่ใช่
7: ประมาณ80ไม่เกิน100
4: ม
7: ีตกท้องช้างแน่ไม่ว่างานเบาหรือ
4: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอ่นลง
7: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านดิบที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
4: พอแล้ววางเทิน
7: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
4: ื่อ
7: นสไลด
4: ์
7: ป
4: ิ
7: ด2บานคู่กัน
3: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
7: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
4: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
7: ประมาณนั้นเลย
4: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้

0: นี่ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกัน
1: ใช่
0: เป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลายรุ่นหลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู่
0: เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: โอ้โห
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนก
0: ัน โอ้คือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบน
2: ม
1: ัน
2: จะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: ครับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: ไกลพี่ไหนผมไม่พลาดไกลไงสีลมพัดพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่สองฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเตกอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเออเป็นบาท
1: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ได้อ๋อก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได้นะอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็น่าจะฝากสาระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปลั๊ก
0: ครับมีช่องสวิตช์แต่โอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นแล้วว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใช
0: ่ถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
0: เออดูแนวก็มา
2: ใช่เออไปให้มัน
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้น
0: เฮ้ยอย่างที่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่น
0: ี่เออ
1: เดี๋ยวต้องขนาดต้อง
0: ได้ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80ซม
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช่
2: ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: เดี๋ยวโครงสร้างตรงนี้
0: อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี้
1: ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัว
0: ด้านนี้แค่เนี่ยยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
2: สวยงามมากเลย
3: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
2: ่อสวยแล้ว
3: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
4: เนี่ยสวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่สอง
1: ล็อกที่สองครับเหมือนเดิมชั้นที่สาม
0: หนึ่ง
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่ไหมพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋
1: ยวเดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่ไหม
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบ
0: ทะลุมัน
2: แบบนี้
0: ก็จะยิงก็คือมือติดนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: มีบานสไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: ไอ้เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล้วบานดุยครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ราจะเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่องจำบ้านนรมิตเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เห็นแล้วเนี่ยแต่ว่าแสงเนี่ยหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: ป
2: ั
0: ๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพ
2: ื้
1: นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางไม่มีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่ง
1: มันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
2: ้เห็นอย่างเงี้ยอ่ะพอลองข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ได้นิดนึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าเราตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผมก็จะ
1: ติดบาน
0: มันจะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันสาวมาก่อน
0: นี่ต้อง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระจายฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยอ๋อมันก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเคี้ยวให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: ันนี้ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขเลยเข้าบ้านมาขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนในนี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: เพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
0: ไม่

0: เผลอ
1: มันก็แกว่งเข้าไป
0: ใช่ทิ้งแล้วมัน
1: ฟาดของเออนะ
0: นี่ก็ยังช่วยได
1: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
0: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
1: ให้เขามาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
2: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
1: วันใหม่นี่ชุดใหม
0: ่มาใหม่กันหมดเลย
1: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
2: หนูเลื่อนเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
1: คุณพ่อไงบ้าง
2: โอเคเดี๋ยว
1: โอเคเหรอ
2: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเก็บอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
2: เก็บไปทำไม
1: เออ
2: น
1: ี่
2: แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
0: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
1: มันวางโอเคแล้วนะ
0: เก็บกะตรงไหนละ
1: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเลย
0: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัวมาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
1: ็
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ไปคุยกัน
1: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำจนเขาไม่อยู่นั่นแหละ
0: นั่นแหละใช่
1: แล้วก็ถูกไหมจริงจริงนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
2: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
1: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณแตงกวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะฮะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับ

หลังจากที่เราขัดคราบขนมจีนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามามั่งล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
0: ้
2: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ TV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษาพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตเตอร์ฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้คนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
2: คุณพ่อสะดานทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่จะได้แน่เลยคนนี้
1: เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะไปแน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพร่พลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงหมาเคียงไหลมีไหม
2: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
1: เฮ้ยที่นี่นะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: เอองั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้เลย
1: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
2: ตามมาเลยค่ะ

0: ินก้อยแห่งวังปากัดท่านสะสมขุมพลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันท้ายนั้นหญิงลีย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมขุมพลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: จุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงปลากัดนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคฟองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค่ะ
0: ว้าศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร
0: ่ทำไร่
1: ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่แล้วก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เ
1: ราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่มีหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละอันมีเสน่ห์แตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ว้าวได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่านเราอ่านจากวารสาร
0: ก็ไม่รู้ใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
1: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
0: เหรอ
1: ใช่ๆ
0: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
1: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มปลากัดมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ปลากัดจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
0: แล้วสำเร็จมั้ยไอ้5คู่10คู่เนี่ย
1: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นานมั้ยกว่าจะสำเร็จ
1: เป็นปีค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ยังไม่เริ่มขายค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ลอง
0: ลองลองนะปั๊บเลยสั่งบ่อเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์นะ
1: ใช
0: ่กี่วง
1: ประมาณ20วง
0: 20
1: ลอง
0: แผงเป็นแผงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต
1: ่อแล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปลาแล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
0: ๆนักรบพวกนี้ขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: โยนลงไปปุ๊ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อย

0: ็ขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นหน้าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี้มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวอย่างนี้ใช่ไหม
1: เรามีคุณภาพอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เขาเดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดองดูตะเกียบดูสีดูเกล็ดดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็เอาไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: เพราะผมว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาแล้วแล้วก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: ชนะค่ะได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือเอาที่หนึ่งของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีหนึ่ง
0: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
1: ใช่ค่ะ Best in Show
0: โอ้ก็คือได้ที่หนึ่งในปัตตภีตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
0: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปลาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
1: ใช่
0: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได
1: ้ตอนแรกๆเราก็พอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
0: โอ้โหนี่มันแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยแล้วเกินหนึ่งก้อยยังไง
1: เราก็เลยแบบทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
0: จ้า
1: เราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
0: ลองดู
1: ใช
0: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตไหม
1: เติบโตค่ะ
0: เติบโตมาก
1: มีคนดูมากขึ้น
0: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้ยไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าระแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองแหละครับปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
1: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลยวันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงประมาณกี่หลัก
1: หลักแสนค่ะ
0: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยน่าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อย

0: ดูนักรบปากัดของเราทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
1: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูประกัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยประกัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ประกัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

0: ือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยประกัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ประกัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ประกัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาโดยประกัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มประกัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงประกัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆโอ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มประกัดแห่งนี้เขาจะมีประกัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่นี่คือสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือประกัดจีน
1: ประกัดจีน
2: คือประกัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
1: ดูจากหางยังไง
2: หางเขาก็จะเป็นพุกันนะคะ
1: อ๋อ
2: หางยาวเป็นพุกัน
1: ถ้าประกัดจีนทรงหางจะเป็นพุกัน
2: ใช่อ
1: ันนั้นเรียกประกัดจีน
2: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าประกัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกประกัดจีนสีสันเขาจะสุดฉาบ
1: ต่อมา
2: อันนี้เป็นฮาล์ฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าฮาล์ฟมูน
2: ใช่
1: จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
2: คือหางเขาจะกางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
1: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาล์ฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
2: เอ้าไม่ค่ะเขาก็เหมือนกันทุกสายพันธุ
1: ์หมายถึงว่าประกัดจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดงเขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าฮาล์ฟมูนคือหางครึ่งวงกลมเขาเรียกว่าฮาล์ฟมูนต่อมา
2: อันนี้เป็นพันธุ์คาวเทล
1: นะ
2: คาวเทลอะค่ะ
1: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
2: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
1: ๆเป็นแฉกๆนะนี่ไม่ใช่ว่าถูกกัดถูกอะไร
2: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
1: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี
2: ้โดยธรรมชาติของเขาเลยค่ะ
1: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออันนี
2: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
1: ประกัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นประกัดหม้อตัวใหญ่
2: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
1: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักว่ะ
2: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็จะชอบ
1: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนประกัดหม้อทั่วไป
2: ใช่อ
1: ันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
2: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
1: ต่อมา
2: ดับเบิลเทลค่ะ
1: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
2: ใช่
1: ยังไงอ่ะ
2: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหตัวสุดท้าย
2: ถ้าเป็นซูเปอร์เดลต้า
1: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
2: หางเขาจะเป็นคอกเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บก็จะเต็มได้แค่ซุปเปอร์เดลต้า
1: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็

0: ันก็คล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
2: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
0: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
1: ใช่ค่ะ
0: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
1: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาร์ฟมูนค่ะ
0: น้องฮาร์ฟมูนเราเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่แล้วในอย่างของเราเองที่เคยแพงที่สุดเลยของฮาร์ฟมูน
1: ตัวเป็นหมื่นค่ะ
0: เป็นหมื่น
1: ค่ะ
0: ตัวแค่นี้นะพอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อยนิสัยของประกาศเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
1: โดยธรรมชาติของประกาศเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
0: ลูกน้ำพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
1: ใช่
0: ไอ้นี่ตัวจ้อยต้องกินก็กินไรแดง
1: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
0: กินลูกไร
1: ลูกไรลูกน้ำไข่ตุ๋น
0: ต่อตัวนึงมันเขากินมาละกี่มื
1: ้อมื้อเดียวค่ะ
0: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
1: ละครั้ง
0: เช้าสายบ่ายเย็น
1: ตอนเช้าค่ะ
0: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวทั้งคืนเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารเนี่ยค่ะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
0: ก็ให้สดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
1: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
0: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
1: ใช่ค่ะ
0: อายุของเขาล่ะ
1: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
0: 2ปี
1: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
0: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกินนั้นล่ะ
1: ก็นั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
0: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
1: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
1: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทำเป็นปลาไซอะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
0: ม
1: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
0: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธุ์ด
1: ี
0: เล่น
1: ๆใช
0: ่แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
1: โอเค
0: ตั้งใจดูดีฮังว้าวออกมาอย่างนี้โอ้โหเต็มๆนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
1: ไม่ขาดแล้วค่ะ
0: อย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเดี๋ยวเสกอีกเมื่อยเอ้าขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
1: น้ำมีน้ำค่ะ
0: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทำยังไงต่อจ้ะ
1: ง่ายๆค่ะก็ถ่ายน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
0: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
1: น้ำธรรมดาค่ะน
0: ้
1: ำ
0: ปลา
1: น้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
0: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
1: ใช่อันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่สามส่วนสี่ของขันนะคะ
0: แม่นเลยจับปลา
1: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
0: ไหนเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
0: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
1: ใช่ค่ะ
0: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมา
1: โอ้มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
0: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
1: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
0: ๆ
1: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้หนึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
0: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
1: ใบอะไรก็ได
0: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
1: โอเคค่ะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
0: แค่น
1: ั้
0: น
1: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเรียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะ โอเคโอ้นี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
0: ตัวเมียก็ใส่
1: ต้องใส่ด้วย
0: ท่านต้องดู
1: ท
0: ่านี้ซอมซอมฮึชุกุกุโฟฟิฮึมโมว้ายฮึมโมว้ายว้ายว้ายโดดเดี่ยวมาเฮ้ยโ
1: อ้พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาขัน
0: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอดที่ตัวผู้เขาขอไว้ใส่ไว
1: ้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
0: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
1: ใช่
0: นั่นคือสัญลักษณ์
1: อ
0: ๋อแค่นั้นเอง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
1: แล้วเราก็เงียบๆค่ะเนี่ย
0: ก็แง้มดู
1: เขาไม่ให้แง้มดู
0: อุ้ยคุณมีทะเลแค่นี
1: ้ก็เป็นอันเสร็จ
0: สวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
3: ว่าก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ประกัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกาศแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกว้างถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัด

0: ือไม่ทำไมใบหูกว้างถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกวางก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารแทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้โหทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200บ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วที่นี่มีกี่โซน
2: อ๋อหลักๆก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนหนึ่งเท่านี้ไหม
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้สแสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งอยู่แบ่งกันอยู่ยังไง
2: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี้ย
1: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
2: ธุ์อ๋อหลักๆก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูน
1: ตรงนี้ข้าวเดียวฮาร์มูน
2: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรเนี่ยค่ะ
1: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้
2: ค่ะ
1: และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
2: ใช่ค
1: ่ะใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยอ้าวราคาจะได้เท่ากันเหรอ
2: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแต่สายพันธุ์อย่างเช่นผักจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
1: เอาแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
2: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลักๆ อย่างเช่นเรารู้ว่าต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหนอย่างเช่นผักจี
1: น
2: ข้าวเทลเราก็ทำตามนั้น
1: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 นะจนวันนี้นี่พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่
2: จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
1: ่4ไร
2: ่แต่ด้วยปลากัดเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลื
1: ออ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
2: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
1: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
2: เรียกอะไรมะพร้าวอะไรเงี้ยใช่ปลูกมะพร้าว
1: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยปลาปลากัดใช้พื้นที่แค่ไร่หนึ่ง
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
2: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
1: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
2: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีเรายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างเงี้ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
1: อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมดาพอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
2: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
1: ให้ตังค์มาไปกินขนม
2: ใช่
1: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
2: ได
1: ้อ๋อแบบนี
0: ้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงปลากัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
1: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
2: เช้ามาตื่นนอนก็ไปแบ่งปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
1: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
2: ถูกต้องใช่
1: ตุ๋นไข่รอ
2: ใช
1: ่แล้วก็มาทำอาหาร
2: แล้วเราก็มาผสมกัน
1: อ
2: เอาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงทีละขวดทีละ
1: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
2: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดหยอดอาหารมันก็จะไหลลงมาตาม
1: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
2: ใช่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เยอะไหมอาหาร
2: ให้นิดเดียวค่ะ
1: นิดเดียวเองนะ
2: ใช่ก็เพราะประกาศเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
1: ขนย้าย
2: ไปส่งให้ลูก
1: อันนี้คืออันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งตึ้งตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
2: อ๋อแล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะเราก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกำมังไว้คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซส์ตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงเรียงในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
1: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกเล็กๆแล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงเทใส่แพ็คมัดถุงนี
2: ้
1: อันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จเท่านี
2: ้แต่ว่าเขาไฮโซนิดหนึ่งเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
1: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
2: ไม่ต้องมัดถุง
1: ชิคก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิกอะไรอย่างงี้แล้วมันจะหายใจออกยังไงล่ะ
2: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
1: า
2: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
2: ใช่
1: แพ็คเป็นถุงไปเลย
2: ใช่
3: จริงๆปลากัดเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะปลากัดไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
0: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศอย่างง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คปลากัดส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
2: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
1: ครับ
2: เราก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
1: ก็เขานอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
2: ใช่ไม่เป็นไรค่ะ
1: แ
2: ล้วก็ตักเขาใส่ถุง
1: แค่นั้น
2: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
1: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
2: ใช
1: ่เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
2: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
1: มันเพื่ออะไรอ่ะ
2: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
1: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
2: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
1: ทำไม
2: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
1: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
2: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนอะค่ะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกล
1: อ๋อแล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆอะเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นอะ
2: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะ
1: อ๋อ
2: แล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
1: ค่าขนส่งอ๋ออย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
2: ใช
1: ่ผมไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
2: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
1: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
2: ๆใช่
1: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
2: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
1: ถุงพับแล้ว
2: เข้าเครื่องซีเลยค่ะแต่ว่าเข้าเครื่องแพ็คได้เลย
1: มันก็จะวิ่งไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งปูลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหปลากัดนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็ไปเขาก็อยู่ได้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

0: รู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายปลากัดไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนส์ถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นปลากัดสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างปลากัดของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะปลากัดตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
1: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาซื้อได้ยังไงหรือว่าต้องไปเร่ขายตามตลาด
2: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
1: เขาก็สั่งมาอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
2: ้มีค่ะ
1: มีด้วย
2: บินมาจากต่างประเทศเลย
1: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
2: ใช่ค่ะ
1: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
2: อิหร่านค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
2: ใช่
1: ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
2: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
1: เหรอ
2: เขาเป็นความเชื่อของเขา
1: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
2: ๆรัสเซียค่ะ
1: รัสเซียรัสเซียเขามาก
2: ใช่อเมริกา
1: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
2: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
1: ว้าเจ๋งตรงนี้
2: เงินมาปลาบิน
1: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมากี่ตัวทีนึง
2: เดือนละ 500,000 ตัว
1: 500,000 ตัว
0: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์ไวอีกด้วยล่ะครับ
1: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
2: ใช่ๆแล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุฒานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอ่ะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สังกฤษก็ไม่เก่งทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไม
1: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดเนี้ยที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาลงให
2: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกคุณสร้างคุณสมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
1: แล้วจริงไหม
2: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูของคุณสร้างคุณสมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู
1: ่
2: เหรอ
1: เออที่ว่าเขียนประกาศหาคู
2: ่เออบอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่แต่ถ้าได้
2: ก็ดี
1: ดี
2: ต้องบอกว่าหนังสือผู้สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพราะถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือป่าเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุทธานโทรมาเอง
1: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
2: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
1: โอ้โหในใจยึดไง
2: กรี๊ดอ่ะ
1: อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดับลงจ้าโทรมา
2: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงทุนสร้างสมได้ไหมเราคุณในใจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็มๆใช่ปรากฏว่าพอ
1: ลงปุ๊บ
2: คุณดำรงพุทธานเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน
2: ยังไม่ได้ประกาศแล้วคุณดำรงพุทธานก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์ม
2: นี่แล้วหลังจากคุณดำรงพุทธานกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่คู่สร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่คู่สร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
2: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อน
2: ใช่
1: รอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยค่อยบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
2: ใช่ใช่
1: นี่คือวิธีการของเรา
2: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
1: เหรอโหนี่ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมมันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
2: ใช่หลายฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
1: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
2: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
1: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์โอ้
2: ร
1: ัก
2: เด็กค
1: ่ะแต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริง
2: จริงค่ะ
1: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมาม ืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต่อจนมาถึงวันนี้กี่ปีละ
2: รวมๆนะคะประมาณ15ปีอะค่ะ
1: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเนาะ
2: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
1: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกาศยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
2: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับ
1: บ้าน
2: พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
1: ก็เริ่มได้แล้ว
2: ก็เริ่มได้ขอให้ที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล้ว
1: เอาไว้เขาพอให้เขาอยู่หน่อย
2: เ
1: ท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้ว
2: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
1: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
2: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้
1: อ
2: แต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆนะคะ สู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องถ้าเราขยันอดทน
1: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
2: ใช
1: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
2: ใช่ค่ะ
1: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาใหม่
2: ใช
1: ่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลยอยากเปลี่ยนแล้วว่ะไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดอะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากให้ด้วยครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ดอกไม้ช่อหนึ่งเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
2: ได้ค่ะ
1: 500คู
2: ่โอเค
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
0: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ะคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: มจังเลยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: มัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูนี่ปูนี่ปูอ้าปูนี่ป
1: ูไอ้ต้องไอ้ต้อง
2: โอ้

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรันการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบ3มิติ

เห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามเนี่ยทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งหนึ่งนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือโอ

0: ชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้นโอหรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฏิพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agronomist a g r o nO M I S T agronomist แปลว่านักปฏิพีวิทยา soil profile S O I L P R O F I L E soil profile แปลว่าหน้าตัดดิน soil horizon S O I L H O R I Z O nSoil Horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรส่วนมากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักและยังมีความเชื่อว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
1: ก็ทีแรกก็ทำอ้อยอย่างเดียวค่ะก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ยาแรงมากบางทีเราก็น็อกฉีดยาเองนะค่าใช้จ่ายค่ะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอ้อย

0: ีหนึ่งมันได้ทีนึงอะค่ะแล้วก็มารู้จักกับพี่ปู่เขาก็เลยชวนเข้ามาในกลุ่มอินทรีย์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกันทำผักอินทรีย
1: ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจผลิตผักที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคลงมือเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แม้ภายในจะยังคงมีคำถามว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีจะทำได้จริงหรือ
0: ก็ยังไม่เชื่อหรอกก็ขนาดเราอยู่งี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กับงี้ขนาดฉีดยายังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปลูกเงี้ยจะได้กินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองทำดูใหม่ๆตรงที่ว่าเริ่มทำก็ไม่ได้ดีหรอกทีแรกน่าจะเป็นแบบสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเพิ่งจะปรับเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่พอไล่ๆปีขึ้นมามันก็งาม
1: การปรับเปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์อาจต้องใช้เวลาแต่มันคือความหวังที่น่าสดใสว่าสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างงาม
0: พอมาอยู่ตรงนี้ก็ชอบสนใจตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วก็ผักก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยมีผักกินทุกอย่างแล้วก็ชอบตรงที่ว่าปลูกอะไรมาก็คือขายได้หมด
2: ได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเลยก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ไข่ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกที่เราทำเองเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เป็นสุขภาพของครอบครัวเราเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเราก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะปล่อยลงไปในดินน้ำจากแปลงของเราไปก็จะเป็นน้ำสะอาดที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ
1: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่สมาชิกในกลุ่มจะเก็บผลผลิตในแปลงผักเพื่อนำไปส่งขายให้กับปู่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ฐานะความเป็นอยู่จากที่เคยลำบากดีขึ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
0: ก็ต่ำสุดอาทิตย์ยังสูงสุดนะ 5,000 ค่ะอาทิตย์นึงอ่ะนะแล้วก็ต่ำสุดก็ 2,000 อยู่ที่ผักเราคือมีเท่าไหร่พี่ปูเขาก็เอาหมดแล้วเอาทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นนะคะตั้งแต่ที่มีมาทำผักอินทรีย์เนี่ยก็มีเลือกเก็บนะคะจากที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยก็พอครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้แบบนอกระบบมาจากที่ว่าจะเคยทำอ้อยเงี้ยไม่ทันและไม่ทันแล้วเราก็ต้องกู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทำเราก็เสมอมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องกู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเรามาได้ทำตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็มันมีความสุขจากที่เราเคยทำของเราแล้วส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็มารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยกันก็มันแบบทำงานมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: สวนผักอินทรีย์หลายแห่งแม้จะผลิตผักสดและผลไม้หลายอย่างได้อย่างมีคุณภาพแต่การที่แหล่งผลิตอยู่ห่างไกลจากผู้ซื้อคือปัญหาใหญ่ที่ผู้ผลิตจะต้องหาทางออกแต่สำหรับภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์มมีทางออกให้กับปัญหาโดยเป็นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
1: เราอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลจากจุดที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางเดียวที่สะดวกเป็นรายกลุ่มจ้ะชื่อกลุ่มออร์แกนิกทูโก
0: การขายผักผ่านไลน์กลุ่มนี่จึงกลายเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและลูกค้าที่ต้องการซื้อผักอินทรีย์แม้จะอยู่ไกลกัน
1: เราโพสต์ขาย1ครั้งสมาชิกในกลุ่ม100 200คนก็จะเห็นพร้อมกันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเดินทางขึ้นลงอาทิตย์หนึ่งหลายรอบอย่างเงี้ยคิดว่าช่องทางเนี้ยมันเป็นช่องทางที่สะดวกคือในกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสมาชิกเก่าดึงสมาชิกใหม่เข้าแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ฟาร์มพอมารู้ว่าอ้าวมีผักส่งไปกรุงเทพด้วยเหรอเขาก็บอกให้เขาดึงเขาเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพราะว่าเขาจะต้องการสั่งผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่เกษตรกรในกลุ่มจะเก็บผัก

0: โดยผลผลิตผักจะมารวบรวมไว้ที่บ้านของปู่จากนั้นจะนำมาคัดแยกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่แจ้งมาในไลน์กลุ่ม
1: เราก็ต้องแจ้งเขาตั้งแต่เขาให้เขาควบคุมมาตั้งแต่เขาส่งมาถึงเราแล้วก็พอมาถึงเราเสร็จเราก็แพ็คแล้วก็ลงใส่กล่องโฟมแล้วกล่องที่เราใส่มันจะเป็นกล่องเย็นก็คือจะเป็นกล่องใส่ไปปุ๊บผักมันก็ไม่เหี่ยวแล้วเปรียบเทียบกับราคาผักที่ขายในห้างในร้านค้าสุขภาพไม่ต่างกันแต่ว่าของเราเนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะออกมาซื้อแล้วก็ได้ผักที่สดกว่าเพราะว่าของเราตัดไปวันนี้แล้วก็ถึงเขาเลยพรุ่งนี้ค่ะ
0: ผลผลิตทั้งหมดจะเดินทางออกจากฟาร์มเพื่อส่งไปให้ถึงมือลูกค้าโดยไวที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักที่สดสะอาดและปลอดภัย
1: มันง่ายนะง่ายกว่าเราเปิดร้านคือเราเปิดร้านนี่ต้องมีหน้าร้านต้นทุนเยอะมากแต่ถ้าเราขายออนไลน์อ่ะเราแค่เสียเวลาที่มานั่งจัดการในเรื่องของการทำหน้าร้านแต่ให้มันเป็นสื่อให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคือเราจะได้รู้จักกับลูกค้าจะรู้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผักเที่ยวนี้เป็นแบบนี้มันก็ได้มาทั้งคำติแล้วก็คำชมพอคำติเราก็แก้ไขว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ผักชนิดนี้ไปเอาไปทำอะไรเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กันดูแล้วก็สอนวิธีการทำกันอะไรเงี้ยกลายเป็นห้องที่เป็นครอบครัวมันจะไม่ใช่แค่ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
0: จากความแน่วแน่ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกไปสู่ผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ว่าจะดีต่อทั้งตนเองครอบครัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายมาเป็นสถานที่ให้คนจากภายนอกเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ในชื่อภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์ม
1: ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มผักเขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาพักเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็บอกต่อกันไปแนะนำคนนั้นมาคนนี้มามันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้แพลนเอาไว้ในแผนว่าเราจะต้องมีฟาร์มสเตย์

0: I live in Bangkok myself, so we wanted to leave Bangkok for like a few days, and my wife was searching on the web, and then we found this place, which was for us the best place to go to. It was an organic farm in a nice area, and actually we all thought the same thing. It looked good, pictures looked nice, so we basically booked. Price was good.
1: การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ก็มันก็คือท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ของเราเนี่ยจะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพเพราะของเราเป็นออร์แกนิกฟาร์มคุณมาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มทำฟาร์มอินทรีย
2: ์เสน่ห์ของออร์แกนิกฟาร์มนอกจากได้สัมผัสกับธรรมชาติยังได้รับการใส่ใจเรื่องสุขภาพจากการได้กินผักอินทรีย์สดๆที่เพิ่งเก็บจากต้น
1: บางกุ๊กเขามาเขาก็จะลงแปลงมาแล้วก็คิดเอทเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรมื้อเย็นวันนี้มีกระเจี๊ยบมีบวบแล้วของเรามีไข่ใช่ไหมคะอย่างวันนี้ก็เป็นผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มกระเจี๊ยบกินกับน้ำพริกกะปิเนี่ยคือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนมาเยี่ยมญาติมาเที่ยวบ้านสวนของญาติอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นที่พักมาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเก็บผักสดๆจากแปลงมาทำอาหารอยู่กับอากาศที่ดีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะจะถามกับคนที่มาที่เขามามากกว่าว่าเขามาเขาต้องการอะไรคือเราเนี่ยคือเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มีองค์ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพมีองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยก็อยู่ที่ว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็จะให้เขาตรงในสิ่งที่เขาต้องการอะ
0: And I think this is a good place to go to relax to get some healthy air the owners very friendly open to help us it's a very nice area it's surrounded by mountains yeah we really enjoyed it andIt's definitely a place we will come back to, so I can definitely recommend it.
2: การท่องเที่ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่เป็นการมาเรียนรู้แนวคิดและชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์
1: เราทำเกษตรเป็นหลักเวลาจะมีคนมาพักเราถึงจะมาเตรียมห้องพักเตรียมสถานที่เตรียมอาหารคือมาฟาร์มสเตย์อ่ะคืออารมณ์ของฟาร์มสเตย์ก็คือต้องมาอยู่กับฟาร์มวิถีชีวิตเราเป็นยังไงก็ต้องมาอยู่กับวิถีชีวิตของเราถ้าต้องการความสะดวกสบายก็ต้องไปพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทมาอยู่กับเราก็คือต้องมาเรียนรู้วิถีชีวิตของฟาร์มสเตย์ค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มารู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ราเคยได้ยินคำว่าโคกหนองนาคำว่าโคกหนองนาจริงๆอะค่ะอาจารย์ยักษ์เราอยากให้อาจารย์ยักษ์อธิบายให้เราฟังนิดนึงว่าคำว่าโคกหนองนาจริงๆมันมีที่มาว่ายังไงคะ
1: จริงโคกหนองนาก็เป็นวิถีชาวบ้านดั้งเดิมอะเขาก็มักจะเลือกสถานที่ที่สูงแล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่ก็เรียกว่าโคกตรงไหนที่ต่ำเนี่ยต่ำมากๆมันจะเป็นหนองโดยธรรมชาติแล้วก็ถ้าถัดขึ้นมาเขาก็จะไปปั้นคันนาแล้วก็ทำนาเป็นวิถีที่อยู่กันมาหลายพันปีซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็ทรงสอนทรงแนะนำว่าเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่กันมาเขามีองค์ความรู้กันมา 5,000 ปีน
0: ะ
1: ท่านก็เลยเอาองค์ความรู้เหล่านี้แหละมาทดลองคือชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนจากภัยแล้งเพราะว่าฝนตกมาน้ำหลากทิ้งไปหมดเพราะว่าชาวบ้านยุคนี้ไม่รู้วิธีเก็บน้ำให้พอเพียงท่านก็เลยทรงทำให้ดูก็ไปเอาที่มาแปลงหนึ่ง14ไร่แล้วก็ชาวบ้านถวายที่เพิ่มก็เป็น16ไร่กว่าก็ไปขุดแหล่งน้ำสักประมาณ 21% กว่าๆนะก็ที่เหลือก็เอาไปทำเป็นสวนนะไปทำเป็นทุ่งเป็นทำเป็นนาแล้วก็ปั้นคันนาใหญ่จนแบบรถวิ่งได้รอบเลยนะถ้าทานให้คำแนะนำแล้วก็ทรงทำตัวอย่างให้ดู
0: แต่ว่าประเด็นคือเรามันต้องใช้งบประมาณเยอะไหมคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีแค่ไหนถ้าทำแบบคนจนอย่างที่ท่านรับสั่งคือเริ่มจากจริงๆตอนผมเริ่มทำมันไม่มีตังค์ก็เลยทำแบบคนจนจอบเสียมบุ่งกีกระแป๋งขูดกันแล้วทำคนเดียวชวนคนมาค่อยๆชวนคนมาเห็นด้วยก็เพิ่มเป็น2เป็น3เป็น5เป็น10เป็น100คนมาลงแขกกันทางเหนือเรียกว่ามาเอามือกันไม่เสียตังค์เลยนะที่พูดเนี่ยผมเริ่มทำอ่ะที่ไม่เสียตังค์เลยตอนนั้นพ่อไม่มีตังค์ก็เลยทำโดยไม่ต้องใช้เงินเลยแต่แน่นอนเราต้องมีเพื่อนเราต้องไปช่วยคนอื่นก่อนแล้วคนอื่นก็กลับมาช่วยเราไปช่วยเขาไป20คนเวลาเราทำเขากลับมาช่วยเรา40อย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินนะก็อาจจะต้องมีบ้างแต่มันประหยัดหอบหิ้วบินโตกันมากินกันเงี้ยทุกวันนี้กำลังทำกันอยู่นะครับหิ้วบินโตกันมาเอาแรงกันเอามือกันซอแรงทางใต้เรียกว่าซอแรงกันใต้ก็ยังซอแรงกันอยู่เนื้ออีสานกำลังลงแขกกันอยู
0: ่
1: อันนี้วิธีทำแบบคนจนผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบคนจนก็อยากจะทำแบบคนรวยแต่มันไม่มีตังค์ไงก็ทำแบบคนจนศูนย์บาท
0: ตัวดาวหรือว่าชาวบ้านเขาอยากทำโคกหนองนาจริงๆเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ดาวต้องมีพื้นที่อยู่ที่เท่าไหร
1: ่200กว่าไร่ที่นี่ก็ทำได้งานเดียว100ตารางวาก็ทำให้ดูแล้ว20ตารางวา50 80
0: ค่ะ
1: 1ไร่2ไร่3ไร่5ไร่10ไร่15ไร่แล้วแต่เรามีที่ทำได้เกือบทุกที่ที่ว่าเกือบก็เพราะว่าบางแห่งมันไม่เหมาะเช่นชายทะเลเป็นดินเลนจริงๆเนี่ยก็จะยากมากเลยบางที่ก็เป็นภูเขาหินจริงๆก็จะขุดยากแล้วก็ยากแต่ต้องใช้คำว่าเกือบทุกแห่งทำได้หมด
0: เราเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือประชาชนไปเสิร์ชอะค่ะที่คลิกคำว่าโคกหนองนาปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะค่ะอาจารย์มันดูอลังการมากๆเลยอลังการจนเราถือว่าเราจับต้องไม่ได้เพราะเราไม่น่าจะทำได้ขนาดนั้นก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าการทำโคกหนองนามันต้องอลังการและสวยงามขนาดนั้นด้วยหรือ
1: ถ้าเราทำตลิ่งให้โคดไปโคดมามันก็เหมือนถนนที่ตัดยิ่งโคดยิ่งยาวริมตลิ่งยิ่งยาวยิ่งตลิ่งยาวมีความลึกความตื้นไม่เท่ากันก็จะเกิดแตงต้นพืชแตงต้นสัตว์เกิดอาหารของปลาอาหารของกุ้งใช่ไหมกุ้งปลามีที่วางไข่โตดีมากไม่ต้องเสียค่าอาหารนะมันก็ไม่ต้องลงทุนแต่ด้วยวิธีการทำอย่างนี้แหละมันจะทำให้ดูดีดูหรูหราอลังการเลยแต่ว่ามันไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มแต่มันต้องความคิดต้องใช้ความคิดเพิ่มต้องออกแบบให้ดีคำนวณให้ดีแต่มันก็เป็นธรรมชาติมันจัดสรรไว้สวยงามเองดังนั้นความงามในธรรมชาตินั่นคือประโยชน์สูง
0: แสดงว่าสื่อที่ดาวเห็นเนี่ยมันเกิดจากการวางแผนอย่างดีและตั้งใจอย่างดีเลยกลายเป็นความสวยงาม
1: ใช
0: ่อาจารย์คะแล้วจริงๆแล้วมีชาวบ้านนะคะเขาใช้ทฤษฎีโคกหนองนากันเยอะไหมคะ
1: โอ้โหนับจริงๆน่าจะเกือบทุกจังหวัดแค่กำแพงเพชรจังหวัดเดียวนี่ก็น่าจะกำลังแรงมาแรงที่สุด
0: กำแพงเพชร
1: กำแพงเพชรเมืองเดียวเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับ
0: แม่คะเอาเข้าจริงๆนะคะเราอยากถามแม่ว่าทำไมแม่ตัดสินใจที่จะเอาโมเดลโคกหนองนาลงไปปฏิบัติในพื้นที่ของแม่แรงบันดาลใจอะไรคะที่ทำให้แม่มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้จนสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นการขับเคลื่อนแล้วผลที่ได้เนี่ยดาวอยากให้แม่ถ่ายทอดมาให้ดาวและดาวเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้ค่ะ
2: อาจารย์สอนว่าทำคนเดียวแล้วมันเหงาต้องหาเพื่อนเยอะพี่ก็ขับเคลื่อนโดยการหาพวกหาแนวร่วมเยอะๆนะคะก็ไปชวนของคนในกำแพงที่มีแนวร่วมอย่างน้อยให้เขามาฝึกก่อนให้เขามีวินัยแล้วให้เขามีความรู้พอเขาเข้าใจระเบิดออกจากข้างในแล้วการขับเคลื่อนเนี่ยจะไม่ได้มีข้อจำกัดทุกคนจะไม่เรียกร้องทุกคนจะทำตามกำลังและก็ฐานะของตนเองนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมานี้โครงหลังนาโมเดลกำแพงเพชรไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องอาหารเรื่องการกินเราสามารถมีอาหารสำหรับแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ได้สำหรับในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าเกิดภัยพิบัติจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีอาหารเป็นของตัวเองจะสามารถอยู่รอดได
0: ้ใช
2: ่โครงหนองนาเป็นเครื่องมือทำให้เขาเข้าใจง่ายขึ้น
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: จอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ื้อเราคิดถึงพ
0: ่
1: อ
0: แล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรส่วนมากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักและยังมีความเชื่อว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
1: ก็ทีแรกก็ทําอ้อยอย่างเดียวค่ะก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ยาแรงมากบางทีเราก็น็อกที่ยาเองนะค่าใช้จ่ายค่ะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอ้อยมันปีนึงมันได้ทีนึงอะค่ะแล้วก็มารู้จักกับพี่ปู่เขาก็เลยชวนเข้ามาในกลุ่มอินทรีย์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกันทำผักอินทรีย
0: ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจผลิตผักที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคลงมือเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แม้ภายในจะยังคงมีคำถามว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีจะทำได้จริงหรือ
1: ก็ยังไม่เชื่อหรอกก็ขนาดเราอยู่งี้อะไรเงี้ยเราอยู่กับงี้ขนาดฉีดยายังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปลูกเงี้ยจะได้กินหรืออะไรเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองทำดูใหม่ๆตรงที่ว่าเริ่มทำก็ไม่ได้ดีหรอกทีแรกน่าจะเป็นแบบสารเคมีตกค้างอะไรที่เราแบบเพิ่งจะปรับเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่พอไล่ๆปีขึ้นมามันก็งาม
0: การปรับเปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์อาจต้องใช้เวลาแต่มันคือความหวังที่น่าสดใสว่าสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างงาม
1: พอมาอยู่ตรงนี้ก็ชอบสนใจตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วก็ผักก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยมีผักกินทุกอย่างแล้วก็ชอบตรงที่ว่าปลูกอะไรมาก็คือขายได้หมด
2: ได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเลยก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ไข่ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกที่เราทำเองเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เป็นสุขภาพของครอบครัวเราเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเราก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะปล่อยลงไปในดินน้ำจากแปลงของเราไปก็จะเป็นน้ำสะอาดที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่สมาชิกในกลุ่มจะเก็บผลผลิตในแปลงผักเพื่อนำไปส่งขายให้กับปู่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ฐานะความเป็นอยู่จากที่เคยลำบากเริ่มดีขึ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
1: ก็ต่ำสุดอาทิตย์ยังสูงสุดนะ 5,000 ค่ะอาทิตย์นึงนะแล้วก็ต่ำสุดก็ 2,000 อยู่ที่ผักเราคือมีเท่าไหร่พี่ปู่เขาก็เอาหมดแล้วเอาทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นนะคะตั้งแต่ที่มีมาทำผักอินทรีย์เนี่ยก็มีเลือกเก็บนะคะจากที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยก็พอครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้แบบนอกระบบมาจากที่ว่าจักเคยทำอ้อยเงี้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเราก็ต้องกู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทำเราก็เสมอมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องกู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเรามาได้ทำตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็มันมีความสุขจากที่เราเคยทำของเราแล้วส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็มารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยกันก็มันแบบทำงานมี

0: สวนผักอินทรีย์หลายแห่งแม้จะผลิตผักสดและผลไม้หลายอย่างได้อย่างมีคุณภาพแต่การที่แหล่งผลิตอยู่ห่างไกลจากผู้ซื้อคือปัญหาใหญ่ที่ผู้ผลิตจะต้องหาทางออกแต่สำหรับภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์มมีทางออกให้กับปัญหาโดยเป็นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
1: เราอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลจากจุดที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางเดียวที่สะดวกเป็นรายกลุ่มจ้ะชื่อกลุ่ม

0: ออร์แกนิกทูโก
1: การขายผักผ่านไลน์กลุ่มนี่จึงกลายเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและลูกค้าที่ต้องการซื้อผักอินทรีย์แม้จะอยู่ไกลกัน
0: เราโพสต์ขาย1ครั้งสมาชิกในกลุ่ม100 200คนก็จะเห็นพร้อมกันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเดินทางขึ้นลงอาทิตย์หนึ่งหลายรอบอย่างเงี้ยคิดว่าช่องทางนี้มันเป็นช่องทางที่สะดวกคือในกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสมาชิกเก่าดึงสมาชิกใหม่เข้าแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ฟาร์มพอมารู้ว่าอ้าวมีผักส่งไปกรุงเทพด้วยเหรอเขาก็บอกให้เขาดึงเขาเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพราะว่าเขาจะต้องการสั่งผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่เกษตรกรในกลุ่มจะเก็บผัก

0: โดยผลผลิตผักจะมารวบรวมไว้ที่บ้านของปู่จากนั้นจะนำมาคัดแยกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่แจ้งมาในไลน์กลุ่ม
1: เราก็ต้องแจ้งเขาตั้งแต่เขาให้เขาควบคุมมาตั้งแต่เขาส่งมาถึงเราแล้วก็พอมาถึงเราเสร็จเราก็แพ็คแล้วก็ลงใส่กล่องโฟมแล้วกล่องที่เราใส่มันจะเป็นกล่องเย็นก็คือจะเป็นกล่องใส่ไปปุ๊บผักมันก็ไม่เหี่ยวแล้วเปรียบเทียบกับราคาผักที่ขายในห้างในร้านค้าสุขภาพไม่ต่างกันแต่ว่าของเราเนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะออกมาซื้อแล้วก็ได้ผักที่สดกว่าเพราะว่าของเราตัดไปวันนี้แล้วก็ถึงเขาเลยพรุ่งนี้อะค่ะ
0: ผลผลิตทั้งหมดจะเดินทางออกจากฟาร์มเพื่อส่งไปให้ถึงมือลูกค้าโดยไวที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักที่สดสะอาดและปลอดภัย
1: มันง่ายนะง่ายกว่าเราเปิดร้านคือถ้าเราเปิดร้านนี่ต้องมีหน้าร้านต้นทุนเยอะมากแต่ถ้าเราขายออนไลน์อ่ะเราแค่เสียเวลาที่มานั่งจัดการในเรื่องของการทำหน้าร้านแต่ให้มันเป็นสื่อให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคือเราจะได้รู้จักกับลูกค้าจะรู้ฟีดแบคกลับมาว่าผักเที่ยวนี้เป็นแบบนี้มันก็ได้มาทั้งคำติแล้วก็คำชมพอคำติเราก็แก้ไขว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ผักชนิดนี้ไปเอาไปทำอะไรเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กันดูแล้วก็สอนวิธีการทำกันอะไรเงี้ยกลายเป็นห้องที่เป็นครอบครัวมันจะไม่ใช่แค่ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
0: จากความแน่วแน่ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกไปสู่ผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการทำอินทรีย์ว่าจะดีต่อทั้งตนเองครอบครัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายมาเป็นสถานที่ให้คนจากภายนอกเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ในชื่อภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์ม
1: ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มผักเขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาพักเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็บอกต่อกันไปแนะนำคนนั้นมาคนนี้มามันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้แพลนเอาไว้ในแผนว่าเราจะต้องมีฟาร์มสเตย์

0: I live in Bangkok myself, so we wanted to leave Bangkok for like a few days, and my wife was searching on the web, and then we found this place, which was for us the best place to go to. It was an organic farm in a nice area, and actually we all thought the same thing. It looked good, pictures looked nice, so we basically booked. Price was good.
1: การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ก็มันก็คือท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ของเราเนี่ยจะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพเพราะของเราเป็นออร์แกนิกฟาร์มคุณมาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มทำฟาร์มอินทรีย
2: ์เสน่ห์ของออร์แกนิกฟาร์มนอกจากได้สัมผัสกับธรรมชาติยังได้รับการใส่ใจเรื่องสุขภาพจากการได้กินผักอินทรีย์สดๆที่เพิ่งเก็บจากต้น
1: บางกุ๊กเขามาเขาก็จะลงแปลงมาแล้วก็คิดเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรมื้อเย็นวันนี้มีกระเจี๊ยบมีบวบแล้วของเรามีไข่ใช่ไหมคะอย่างวันนี้ก็เป็นผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มกระเจี๊ยบกินกับพริกกะปิเนี่ยคือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนมาเยี่ยมญาติมาเที่ยวบ้านสวนของญาติอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นที่พักมาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเก็บผักสดๆจากแปลงมาทำอาหารอยู่กับอากาศที่ดีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะจะถามกับคนที่มาที่เขามามากกว่าว่าเขามาเขาต้องการอะไรคือเราเนี่ยคือเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มีองค์ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพมีองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยก็อยู่ที่ว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็จะให้เขาตรงในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะ
0: and I think this is a good place to go to relax to get some healthy air the owners very friendly open to help us It's a very nice area. It's surrounded by mountains. Yeah, we really enjoyed it. And it's definitely a place we will come back to. So I can definitely recommend it.
2: การท่องเที่ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่เป็นการมาเรียนรู้แนวคิดและชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์เราทำเกษตรเป็นหลักเวลาจะมีคนมาพักเราถึงจะมาเตรียมห้องพักเตรียมสถานที่เตรียมอาหารคือมาฟาร์มสเตย์อ่ะคืออารมณ์ของฟาร์มสเตย์ก็คือต้องมาอยู่กับฟาร์มวิถีชีวิตเราเป็นยังไงก็ต้องมาอยู่กับวิถีชีวิตของเราถ้าต้องการความสะดวกสบายก็ต้องไปพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทมาอยู่กับเราก็คือต้องมาเรียนรู้วิถีชีวิตของฟาร์มสเตย์ค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรก

0: นื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปราดมศรีพัชราคมหรือหมอเอกนะครับเป็นสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการ TED Talk นะครับจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับพูดคุยครับถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องแมวโดยปัญหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าผู้เลี้ยงแมวส่วนใหญ่ครับน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับทุกท่านทราบดีเลยครับว่ากลิ่นปัสสาวะอุจจาระของน้องแมวเนี่ยมีความรุนแรงมากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นหากปัญหานี้เกิดขึ้นมาครับย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งเจ้าของแล้วก็น้องแมวอย่างแน่นอนโดยปัญหาของการขับถ่ายไม่เป็นที่เนี่ยครับผมเราสามารถพบได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายไม่ลงกระบะทรายนะครับหรือการขับถ่ายบนสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้แต่ตัวของเจ้าของเองก็ตามนะครับวันนี้ครับเราจะมาค้นหาสาเหตุครับมาดูรายละเอียดกันว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรได้บ้างเพื่อให้การอยู่ร่วมกันของน้องแมวกับเจ้าของนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขมากที่สุดครับผมสำหรับเรื่องของปัญหาการฉี่ไม่เป็นที่ของแมวนะครับมีสาเหตุเกิดได้จากหลายอย่างเลยครับผมตัวอย่างเช่นนะครับสาเหตุที่1 นะครับคือเรื่องของความเครียดครับที่เราจะเจอได้ในน้องแมวนะครับซึ่งความเครียดตรงนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของน้องแมวนะครับหรือเป็นเรื่องของเสียงเป็นเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอยู่รอบๆตัวเขาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้ครับเป็นสาเหตุของความเครียดของน้องแมวได้หมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆเลยครับก็คือการมีแมวจากภายนอกบ้านนะครับเข้ามาในบริเวณบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นแมวจรจัดหรือแมวของเพื่อนบ้านของเราเองก็ตามนะครับน้องแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีความไวกับเรื่องของอาณาเขตมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแมวตัวอื่นเข้ามาในอาณาเขตของเขาก็ย่อมทำให้เขาเกิดความเครียดได้อย่างแน่นอนส่วนสาเหตุที่2ครับเป็นสาเหตุที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดการกระบะทรายนะครับน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรักสะอาดสูงมากๆนะครับแล้วก็ชอบที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบะทรายไม่เป็นไปตามความต้องการของน้องแมวเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็อาจจะเลือกที่จะไม่ใช้กระบะทรายนะครับแล้วก็ไปขับถ่ายในบริเวณอื่นแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการกระบะทรายตรงนี้ครับอยากให้เจ้าของทุกท่านเลยนะครับให้ความสำคัญนอกจากนี้ครับเรื่องของลักษณะของกระบะทรายเองก็มีผลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปทรงนะครับขนาดนะครับหรือการมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาพวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้กระบะทรายของน้องแมวได้หมดเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งที่วางของกระบะทรายครับตรงนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้ไปกว่ากันเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วครับน้องแมวจะขับถ่ายบริเวณที่เขารู้สึกปลอดภัย

นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากระบะทรายไปอยู่ในตำแหน่งที่วุ่นวายมีเสียงดังหรือมีการสัญจรไปมาเยอะแยะของคนในบ้านของแมวตัวอื่นหรือของสัตว์ชนิดอื่นน้องแมวเขาก็อาจจะเลือกฉันจะไม่เข้ากระบะทรายตรงนี้ดีกว่านะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอาจจะต้องพิจารณาถึงตำแหน่งที่วางของกระบะทรายให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวด้วยเราก็ทราบถึงสาเหตุกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูวิธีการจัดการกันบ้างครับว่าเราจะทำยังไงให้น้องแมวขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะครับอันดับแรกเลยครับประการที่1 นะครับที่เจ้าของควรจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของตัวกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวเองครับผมอย่างที่เรียนไปครับว่าน้องแมวมีความชอบต่อกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวที่มีความจำเพาะกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเลือกทรายแมวและเลือกกระบะทรายที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของน้องแมวเราเพราะว่าแมวแต่ละตัวครับก็มักจะมีความชอบต่อชนิดของทรายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทั่วไปครับจากงานวิจัยนะครับแมวมักจะชอบทรายที่ไม่มีกลิ่นมากกว่าซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีทรายอยู่หลากหลายรูปแบบครับซึ่งตรงนี้ครับเจ้าของอาจจะจำเป็นที่จะต้องนำมาทดลองกับแมวของเราดูก่อนครับว่าเขาชอบแบบไหนบ้างข้อที่2นะครับเราสามารถที่จะสอนครับให้เขาเรียนรู้ถึงการขับถ่ายในบริเวณที่เหมาะสมได้นะครับการสอนตรงนี้ครับผมอยากให้เน้นในเรื่องของการให้รางวัลเป็นหลักเราไม่ควรลงโทษน้องแมวเลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยในการลงโทษน้องแมวถ้าหากน้องแมวขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับเราควรจะสอนน้องแมวแทนว่าเราอยากจะให้เขาขับถ่ายตรงไหนมากกว่าที่จะไปลงโทษเขาเวลาเขาขับถ่ายไม่ถูกที่เพราะฉะนั้นอยากที่จะส่งเสริมครับให้เจ้าของเน้นการให้รางวัลกับน้องแมวเวลาที่เขาไปขับถ่ายที่ถูกที่เราสามารถพาเขาครับไปยังบริเวณที่เราต้องการก็คือที่กระบะทรายที่จัดเตรียมไว้นะครับแล้วพอน้องแมวเริ่มขับถ่ายแล้วนะครับทำธุระเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ชมด้วยน้ำเสียงเบาๆนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับน้องแมวทันทีตรงนั้นได้เลยการทำแบบนี้ครับจะทำให้น้องแมวเขาเรียนรู้ครับว่าถ้าฉันขับถ่ายในกระบะทรายฉันจะได้สิ่งดีๆตามมาฉันจะได้ขนมฉันจะได้ความรักจากเจ้าของตามมาซึ่งถ้าน้องแมวเกิดการเรียนรู้แล้วครับในอนาคตเขาก็เลือกที่จะมาขับถ่ายในกระบะทรายอย่างแน่นอนสำหรับวิธีถัดมาครับคือเรื่องของการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายตรงนี้ก็สำคัญมากๆครับการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับถามว่ายังไงคือถูกต้องนะครับกระบะทรายที่ดีครับเราไม่ควรจะวางไว้ใกล้กับชามน้ำและชามอาหารนะครับควรจะวางให้ห่างจากสองสิ่งนี้นะครับและควรจะอยู่ในตำแหน่งที่เงียบสงบปลอดภัยสำหรับตัวน้องแมวเองนะครับไม่ควรจะมีเสียงดังหรือว่ามีใครไปรบกวนบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยครับก็คือเรื่องของจำนวนของกระบะทรายครับเจ้าของควรที่จะมีกระบะทรายนะครับอย่างน้อยนะฮะเท่ากับจำนวนแมวบวกหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเจ้าของเลี้ยงแมว3ตัวนะครับกระบะทรายควรจะมีอย่างน้อย4กระบะนะครับเพื่อให้เกิดทางเลือกกับน้องแมวสำหรับข้อถัดมานะครับคือการดูแลทำความสะอาดตัวกระบะทรายเองนะครับโดยกระบะทรายครับเจ้าของควรจะหมั่นเก็บสิ่งปฏิกูลออกจากกระบะทรายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยอย่างน้อยครับควรจะเป็น2ครั้งต่อวันสำหรับการล้างทำความสะอาดกระบะทรายแล้วก็เปลี่ยนทรายทั้งหมดเลยเนี่ยควรจะทำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อป้องกันการสะสมของกลิ่นที่จะอยู่ในตัวกระบะทรายโดยทั่วไปครับแมวมักจะชอบกระบะทรายที่ไม่มีหลังคามากกว่ากระบะทรายที่มีหลังคานะครับทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะว่ากระบะทรายที่มีหลังคาครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการสะสมของกลิ่นปฏิกูลต่างๆภายในตัวกระบะทรายได้มากกว่าซึ่งอย่างที่เรียนกันไปครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดนะครับเพราะงั้นถ้าหากว่ามีกลิ่นสะสมอยู่ข้างในมากเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่ใช้กระบะทรายได้เหมือนกันสำหรับการฝึกการขับถ่ายในแมวนะครับจริงๆแล้วถ้าเริ่มได้ตั้งแต่ในลูกแมวเลยก็จะเป็นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดการฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับเจ้าของหลายๆท่านครับจะพบว่าพอเรานำแมวเข้ามาแล้วเนี่ยน้องแมวสามารถที่จะไปขับถ่ายที่กระบะทรายได้เองตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของน้องแมวอยู่แล้วแต่สำหรับบางบ้านครับเวลาที่เจ้าของนำน้องแมวเข้ามาแล้วน้องแมวยังไม่ทราบครับว่าจะต้องไปขับถ่ายที่ตรงไหนตรงนี้ครับอยากจะแนะนำให้เจ้าของครับเริ่มการสอนน้องแมวตั้งแต่วันแรกที่นำเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้และการสอนครับอย่างที่เรียนไปว่าอยากให้ใช้เรื่องของการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษนะครับเพราะว่าจะทำให้แมวเกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของด้วยนอกจากนี้ครับสำหรับแมวที่โตแล้วครับผมหากเจ้าของพบว่าแมวที่โตแล้วมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายถามว่าเราจะสามารถฝึกสามารถปรับได้ไหมยังทำได้นะครับเจ้าของสามารถใช้วิธีการที่เราคุยกันไปข้างต้นตรงนี้ครับ
ไปทดลองทำดูก่อนได้เลยแต่หากว่าลองทำแล้วครับยังไม่ได้ผลนะครับสามารถที่จะนำน้องแมวครับมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับได้ที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาได้เลยนะครับโดยที่เจ้าของสามารถที่จะนำน้องแมวครับเข้ามาตรวจร่างกายก่อนกับคุณหมอที่แผนกอายุรกรรมนะครับแล้วก็ทำแบบสอบถามพฤติกรรมครับหลังจากนั้นคุณหมอจะส่งต่อน้องแมวครับมายังคลินิกพฤติกรรมเพื่อพูดคุยนะครับแล้วก็ทำการตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขับถ่ายที่ไม่เป็นที่ตรงนี้ตลอดจนคุณหมอจะทำการวางแผนการรักษาครับเพื่อบำบัดพฤติกรรมที่เป็นตรงนี้ให้กับเจ้าของครับ

0: อะไรก็ตามครับจริงๆแล้วสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับน้องแมวสามารถที่จะฝึกได้ครับผมทั้งนี้เราต้องใช้เรื่องของความเข้าใจในธรรมชาติของน้องแมวใช้ความอดทนครับแล้วก็ใจเย็นๆนะครับต้องมองว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้คุยภาษาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นถ้าน้องแมวมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาขึ้นมานั่นหมายความว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือครับเขาไม่ได้ดื้อเขาไม่ได้ต้องการที่จะแกล้งเจ้าของแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ครับสำคัญมากๆแต่ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเพียงหนึ่งปัญหาแรกนะครับที่เราเจอได้ในสัตว์เลี้ยงของเราหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดครับที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วพบกับปัญหานะครับไม่ว่าจะเหมือนกันหรือว่าจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคุยกันไปในวันนี้สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อที่จะติดตามรายการในตอนต่อๆไปซึ่งเราก็จะมีปัญหาหลากหลายมากเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมานำเสนอกันอย่างแน่นอนครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมหมอเอกในรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปซึ่งเราก็จะนำปัญหาของสัตว์เลี้ยงต่างๆครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมกันต่อไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jooksดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แฟนเลย
1: อย่าเพิ่งเอามือออก
2: อ่ะเดี๋ยวพี่เป้ขึ้นก่อน
0: ได้ค่ะ
1: ระวังนะ
0: อย่าลืมหนูนะ
2: ขาคือ
0: โอ้โหลูกจางใหญ่มากน้องปิว
2: ใช่มีเยอะด้วยนะคะ
3: สวัสดีค่ะขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
4: วันนี้นะคะเราก็มากันที่แหล่งเรียนรู้เกษตรกรบ้านคลองยายหลี
5: ที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
4: จะพาเพื่อนๆมาดูและเรียนรู้วิธีการทำเกสรดอกลำเจียกแล้วมาดูผลิตผลที่ได้มาจากต้นจากด้วยนะคะไปๆเราเข้าไปถามพลอยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปแล้วน้องติ้วไปแล้ว

0: เด็กๆมากันพอดีเลยพอดีคุณย่าเตรียมขนมมาให้เด็กๆเยอะแยะเลยนะคะ
1: น่ากินจังเลย
0: ลองชิมดูนะลูกว่าขนมอะไรกันบ้าง
2: พลอยก็ช่วยทำด้วยนะคะ
3: หุยจริงเหรอคะเนี่ยเก่งจังเลย
1: ยกนิ้วให้เลยค่ะโหทำไปเยอะจริงๆด้วยอย่างนี้เนี่ยเราต้องลองชิมซะแล้วว่าจะอร่อยหรือเปล่า
3: ว่าแต่พี่พลอยช่วยทำแล้วน้องฮักนี่ช่วยทำหรือเปล่าคะเนี่ย
4: ช่วยแกะเปลือก
1: ช่วยแกะเปลือก
3: ขนมอันนี้นี่ชื่อขนมอะไรล่ะ
0: ชื่อว่าขนมลูกจากลอยแก้วจ้ะลูก
3: ขนมลูกจากลอยแก้วเฟนนึกว่าลูกชิดนะคะเนี่ย
0: ไม่ใช่ค่ะลูกชิดกับลูกจากเป็นปาล์มเหมือนกันแต่เป็นปาล์มคนละที่นะคะลูกชิดนี่เป็นปาล์มอยู่บนภูเขาแต่ลูกจากนี่เป็นปาล์มที่อยู่ชายเลน
4: นั่นไงลูกจากอยู่นั่น
3: โอ้ยใหญ่มากเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
3: เลยค่ะนี่น้องฮักไปเก็บเองเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ไม่ใช่ใครไปเก็บให้
4: คุณน้ำ
3: คุณปู่แล้วขนมอันนี้นะคะสีสันสวยงามมากเลยเนาะ
5: ใช
3: ่หุยหอมค่ะกลิ่นเหมือนอบควันเทียนเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
3: หอมเน
1: า
3: ะ
1: ใช่น่ากินมากเลยครับนี่เป็นขนมอะไรคะ
0: อันนี้เป็นขนมถ้าพี่อื่นเนี่ยนะคะลูกเขาจะเรียกว่าขนมดอกลำเจียกแต่ที่นี่เรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
1: เกสรดอกลำเจียกลูกจากชื่อยาวมาก
0: ชื่อของมันเนี่ยที่เรียกว่าดอกลำเจียกก็เนื่องจากว่ากลีบเป็นสามเหลี่ยมอันนี้มันจะเหมือนกลีบของดอกลำเจียกซึ่งเป็นไม้ป่าชายเลน
1: เหม
0: ือ
1: นนะคะ
0: ค่ะเรียกตามชื่อลักษณะของขนมอะค่ะส่วนคำว่าลูกจากเติมท้ายเนื่องจากว่าสมัยโบราณไม่มีการทำขนมนี้จากลูกจากแต่คุณย่ามาดัดแปลงใหม่ใช้ลูกจากที่มีมากในอำเภอพระสมุทรเจดีย์เราเนี่ยมาเป็นส่วนผสมก็เลยเรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากค่ะ
3: ค่ะแล้วสีสัน
0: สีสันที่ได้นี้เนี่ยพลอยได้มาจากไหนลูก
2: สีชมพูได้มาจากไม้ฝางค่ะ
0: แล้วก็สีเขียวได้จากอะไรคะ
2: ใบเตยค่ะ
0: ลองชิมดูใบเตยหอม
1: ได้ค่ะ
0: ชิมกันเถอะ
3: สีชมพูกลิ่นจะหอมมากเลยนะ
0: หอมมากค่ะ
3: มันหอมทั้งอบควันเทียนแล้วก็หอมของกลิ่น
1: ไม้ฝาง
0: ค่ะ
1: คราวนี้เรามาชิมลูกจากลอยแก้วกันดีกว่า
0: ชิมกันเลยลูก
1: เดี๋ยวนุดหยุดหยุดเดี๋ยวพี่เฟย์ขอเลือกก่อนพี่เฟย์เป็นพี่เฟย์เอาลูกจากเยอะ
0: ๆเรามานั่งชิมกันเลยนะคะ
1: เย็นเย็นมันกรุบกรอบกรอบ
0: ค่ะ
1: โอ้
2: น้องพลอยเคยทำปลาได้เพียนจากไปจากด้วยนะคะ
3: เก่งจังเลยค่ะใครเป็นคนฝึกน้องพลอยคะเนี่ย
2: ย่าค่ะ
4: แล้วก็ทำสารตะกร้าได้ด้วยย่า
3: สารตะกร้าสารเป็นไหมครับน้องฮัก
1: จ
6: ั
1: ดไม่เป็นนะคะ
6: ย่อยทำได้ทุกอย่างจริงด้วย
0: สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ปลูกบ้านเนี่ยเขาใช้ใบจากเนี่ยทำเป็นหลังคาเวลามุงหลังคาเขาจะต้องเอาก้านจากเนี่ยมัดหลังคาเนี่ยเขาใช้ก้านจากนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าตอกจาก
3: แบบนี้หรอ
0: เนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ทำข้าวต้มมัดเอามาห่อข้าวต้มมัด
3: เอามามัดใช่ไหมคะ
0: ถ้าห่อข้าวต้มมัดจะห่อ
2: คุณลูกชำนาญมากพอดีเลย
7: ไปแต่ลูกจากลูกไปกับปู่ไหมไปก็ตามกันมาเลย
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: พึ่งเราขอไปด้วยได้ไหมคะ
3: มาดูได้ไหมคะ
7: ใครจะไปก็ตามมา
0: เด็กๆไปกันก่อนก็ได้นะลูกแล้วค่อยกลับมาทำขนมกัน
1: ได้ค่ะ
3: ไปเลยไปเลยไปเลย
4: ไปเลยไปเลยแดดี
0: ้บายบาย
1: กินกันเป็นเมีย
3: โหอันน
7: ี้นี่เจอแล้ว
3: เนี่ยครับเจอแล้วนี่ไงนี่ไง
7: นี่
3: ไหนไหน
7: นี่นี่นี่มองนี่นี่ใช้ได้นี่
3: นี่ครับ
7: อันนี้
3: แล้วดูยังไงอะคะคุณตา
1: ใช
7: ่ต้องดูสีมันนะลูกนะถ้าสีเป็นสีน้ำตาล
3: น้ำตาลเข้มเหรอคะ
1: น้ำตาล
7: ไม่เข้มดีไม่เข้มดี
3: น้ำตาลอย่างงี้อะคะ
7: น้ำตาลอ่อนๆเลยลูก
3: อ่อน
7: เพราะแล้วนะ
3: เฮ้ยเฮ้ยก่อหัวเฮ้ยคือก่อหัวด้วยเหรอ
1: แล้วมาแล้ว
3: อันนี้คือข้างในของมัน
7: เดี๋ยวตาให้เดี๋ยวตาจะดูใหม่นี่ไงลูกอะมาดูหน่อยอะ
3: ไหนคร
7: ับ นี่เนี่ยกินได
3: ้สดสดได้เลยเหรอ
7: ครับผม
1: มันไม่มีช้อนนะคะ
7: อ้าวนี่ธรรมชาติเลยนะลองร้อนทำไงทำไงได้ได้ได
1: ้ทำยังไงคะ
3: ทำยังไงคะพี่อย่าง
4: นี้หมดแล้ว
3: ไหนครับ
1: อุ้ย
3: กินอย่างนี้เลยเหรอ
1: ไม่ได้
3: ไม่เดี๋ยวเดี๋ยว
4: อย่าเอาเลย
3: ได้แล้วกินด้วยสดมากเลยอ่ะ แต่อันนี้มันยังไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่เนาะ
2: ก็ถ้าเกิดทำก็หวานกว่านี
3: ้ดึงเข้าปากแล้ว
4: กลับบ้านกันได้แล้ว
1: ทำไมรีบกลับยังไงครับ
4: ก็เดี๋ยวโดนมดแดงกัดอีกเบื่อแล้ว
1: เบื่อแล้วเบื่อแล้วพี่เมรู้นะพี่เมรู้นะพี่เมรู้นะว่าน้องฮักเนี่ยจะรีบกลับไปทำ
7: ไหวไหมลูกไหวป่ะ
3: ไหวก็ไ
7: หวไปกลับบ้านไปเอาช่วย
5: สวัสดีครับใบตองมีเกร็ดเล็กๆมาฝากครับพูดถึงลูกจากหลายคนก็นึกถึงเม็ดเล็กขาวใสที่ใส่อยู่ในน้ำแข็งใสหรือไอติมกะทิใช่ไหมครับแต่ใบตองขอชี้แจงว่าแท้จริงแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าลูกชิดได้มาจากต้นเตาพืชในตระกูลปาล์มที่ขึ้นอยู่บริเวณเชิงเขาแต่สำหรับลูกจากจะมีสีขาวใสและลูกใหญ่กว่าลูกชิดขนาดเท่าตัวเลยครับโดยต้นจากชอบขึ้นบริเวณน้ำกร่อยมีมากแถบป่าชายเลนเรียกว่าที่มาเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยนะครับระหว่างลูกชิดกับลูกจากต้นจากใช้ประโยชน์ได้มากตั้งแต่ใบยันผลรวมทั้งนำมาทำขนมไทยแซ่บอร่อยได้มากมายอย่างขนมจากที่ปิ้งสุกกินกันลูกจากร้อยแก้วและขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากที่เราทำกันในวันนี้ยังไงล่ะครับ
1: โอ้โห
7: ถึงแล้วพักนั่งลูกนั่งไหมลูก
1: โอ้ยเสีย
3: หนัก
7: เดี๋ยว
1: ว่าง
7: มาเดี๋ยวตาผาช่วยแคะนะ
1: อันนี้คือผาใช
7: ่
1: ไหม
7: จ้ะใครแคะเอาทางนี้มั่งไปนี้ก่อน
1: ต้องแข่งไงคะแข่งไงคุณครับโหชัยชอยแพ้แบบนี้เลยค่ะ
4: แพ้แบบนี้คร
7: ับ อันไหนไม่มีเนื้อไม่ต้องแคะลูก
1: หล่นแล้ว
7: อุ้ยแคะเดี๋ยวเอาไปให้คุณยายทำขนมนะ
1: ค่ะเยอะไหมคะ
7: ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเนี่ยแค่นี้พอลูก
1: โหเยอะมาก
7: ๆก็เดี๋ยวนี่ช่วยแคะเลยโดดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกเดี๋ยวใจเดี๋ยว
1: คุณตาตัดไม่ทันพวกเราแล้ว
7: โอ้แค่ไปกินไปแล้วจะพอทำขนมไหมลูกเนี่ยเร็วๆหน่อยลูกเดี๋ยวยายรอลูกจากทำขนมแล้วลูกเอ้ย
1: คุณตาคะลูกจากลูกนึงเนี่ยค่ะมีอันนี้กี่อันนะคะ
7: อ๋อหมายถึงหม่งทลายนึงเนี่ยเหรอมันขึ้นอยู่ว่าหม่งเล็กหม่งใหญ่อะลูกหม่งใหญ่มันก็เยอะลูกอะหม่งเล็กมันก็น้อยหน่อยแต่ถ้าถามว่าโลนึงใช้กี่หม่งถ้าแบบนี้ก็ประมาณ4หม่งถ้าแคะแบบนี้นั้นแล้วได้โลนึงแต่ถ้าแคะไปกินไปไม่ได้อะ
1: เหมือนพวกเราแคะใช่ไหมคะ
7: แคะใส่ปากอย่างเดียวเลย
3: แล้วเปลือกไปทำอะไรเหรอครับ
7: อ๋อเปลือกเมื่อก่อนตาเผาถ่านลูก
1: ต้นจากต้นนึงนี่มีประโยชน์สารพัดเลยนะคะเนี่ย
7: ทำสารพัดเหรอลูก
1: ใช่ค่ะ
7: น้องเฟย์เอาไปให้คุณย่า
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราเอาไปล้างก่อน
7: ไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวไปผสมกับที่คุณย่าเตรียมไว
1: ้
7: ทำขนม
6: เด็กๆไปไหนกันมาตั้งนานลูกย่ารออยู่แทบแย
1: ่พวกเราแกะไปด้วยกินไปด้วย
6: มันมีหน้าล่ะ
1: ก็เลยนานนิดนึง
6: ค่ะ
1: หูยนี่มันขนมจากนี่คะ
6: ใช่ย่ารอเด็กๆนานย่าก็เลยทำขนมมาให้เด็กๆลองชิมดู
4: ชิมเลยนะ
1: ชิมกัน
4: เอ้าหมดแล้ว
1: นี่ครับน้องฟิวนี่ให้
4: เป็นไงซื้อปากแกะก็ได
1: ้ขนมจากเนี่ยน้องปั้นกับพี่เฟย์เคยไปทำมาแล้วด้วยนะคะ
6: อ๋อแล้วลูกแล้วเหมือนอย่างนี้ไหมคะ
1: เหมือนค่ะของคุณย่าอร่อยกว่า
6: เป็นไง
1: ตอนนี้พวกเราทำกันเองแล้วมันไม่ใช่ไม่ไหม้เลยดำทั้งอัน
6: หอมลูกจากไหม
1: หอมค่ะคุณย่าค่ะแล้วขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากเนี่ยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างล
6: ่
1: ะ
6: อย่างแรกเลยนะก็ต้องมีลูกจากนี่ลูกเป็นส่วนผสมหลัก
4: มะพร้าวค่ะ
1: มะพร้าว
6: มะพร้าวทึนทึกด้วยนะ
4: น้ำใบเตย
1: น้ำใบเตย
4: อันนี้น้ำไม้ฝาง
1: น้ำไม้ฝาง
2: อันนี้น้ำฟักทอง
1: น้ำฟักทอง
4: อันนี้ของวุ้น
1: ของวุ้น
2: อันนี้นะคะอันนี้น้ำตาลค่ะ
1: น้ำตาล
6: ก่อนอื่นเลยก็ต้องปอกมะพร้าวซึมทึกเนี่ยให้มันขาวซะก่อนนะลูกเช่นเปลือกข้างนอกเนี่ยมันจะ

0: สีน้ำตาลใช่ไหมคะเราจะไม่เอาอันนี้เราต้องปอก
1: แล้วทำไมคุณย่าถึงคิดทำขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากขึ้นมาล่ะ
0: อ๋อย่าไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกนะลูกมีคนคิดมานานแล้วมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นู่นเนี่ยทำสืบทอดกันมาค่ะสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้มะพร้าวกับน้ำตาลแต่ว่าพอมาย่ามาเห็นว่าบ้านเรามีลูกจากเยอะย่าก็เลยเปลี่ยนส่วนผสมหลักเนี่ยต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยมาเป็นขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
1: ปอกเปลือกมะพร้าวเสร็จแล้วแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อคะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่มีอยู่ตรงนี้เราต้องทำให้มันละเอียดซะก่อนทีนี้การทำให้ละเอียดก็คือการบดในเครื่องบดมะพร้าว
1: แล้วเราต้องใช้มะพร้าวเท่าไหร่อะคะ
0: มะพร้าว1กิโลลูกจากก็1กิโลเท่ากันนะคะลูก
1: มะพร้าวใช้1กิโล
0: มีกี่กรัมคะ
1: คือ1,000กรัม
0: ถูกต้องชั่งไป1,000กรัม
1: 1,000อยู่ไหนนะ
0: 1,000อยู่ไหนนะดู
1: ซิชี้ๆๆสิ
0: 1,000อยู่ไหนนะ
2: หายๆดูหน่อย
3: อีกเอ้ยเกือบอีกนิดนึงเอาอีกชิ้นเย
1: อะมากแค่ไหนแล้วเราหั่นไปทำไม
0: ได้แล้ว1กิโลกรัม
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ต้องชั่งลูกจากนะคะ
1: โอ้ยเฟย์เห็นลูกจากแล้วก็อยากกินอีก
4: น่าใจมากเข้ากัน
0: ได้หรือยัง
1: ได้แล้วค่ะ
4: ได้คร
1: ับอันนี้เราก็ใช้มะพร้าว1กิโลใช้ลูกจากอีก1กิโล
0: ค่ะ
1: ใช้เท่ากันเสร็จแล้วเราเอาไปขูด
0: ไปขูด
1: ขูดที่ไหนอะ
0: ขูดในครัวค่ะลูก
1: งั้นเดี๋ยวเราเอากะละมังไปด้วยนะคะเผื่อเอาไปลอง
4: ค
1: ่
4: ะ
1: อ่ะน้องฮักครับพี่เฟย์ให้น้องฮักถือ
5: เป็นหมวกเลยเหรอ
1: ไปงั้นไปกันดีกว่าค่ะ
4: ได้ค่ะ
6: ไปก
4: ัน
6: เลยค่ะ
1: ครัวอยู่ทางไหนคะน้องพลอย
5: มา
6: ถือได้
1: ถือได้
0: ไม่ต้องเอาไปครับ
1: อุ้ยปิดตาลงมองไม่เห็นนะถึงแล้ว
5: นี่ไงเครื่องขูด
1: นี่นำหน้าอยู่นะฮะ
5: นี่หน่อยจ๋า
0: เด็กๆก่อนจะขูดเนี่ยเราต้องมารู้จักนะลูกว่าเครื่องขูดเนี่ยอันตรายเวลาที่เราจะใช้นี่เราก็อย่าเอามือใส่ลงไปในช่องนี้นะลูกเพราะว่ามันจะดึงดูดมือเราเข้าไปใครไปเปิดเบเกอร์ลูก
1: น้องพลอย
0: น้องพลอยไปเปิดเบเกอร์เครื่องเลยเราก็ใส่ลูกจากแล้วอย่าใส่ลงไปลึกนั่นลูกใส่แค่อันนี้พอแล้ว
1: เดี๋ยวป้านรออาปากรอเราไว้เลยนะคะอาปากรอเรา
0: เดี๋ยวตาอากี้บ้างอากี้ใส่บ้าง
5: ไม่ได้ฉันใส่มะพร้าวก็ได้
0: ใส่มะพร้าวไปเลยครับ
3: รอให้มันบดก่อนนะ
1: เหมือนน้ำตาลเลยอ่ะ
3: เหมือนไหม
5: ลูกไม่ได้ติด
0: ไปแล้วก็ใส่มะพร้าวตามลงไปเลย
1: หมดแล้ว
4: ยาว
1: แบบ
4: เก่งมาก
3: ตะโกนว่าเดี๋ยวเขาพี่เฟย์เขาบนก่อน
1: โหใครก็ได้ช่วยพี่เฟย์จับการละมั้ยว้าย1 2 3
3: อุ๊บมันเหมือนผมอะไรทุกอย่างเนี่ย
1: อ้าวไปค่ะ
0: ไปค่ะ
3: หนักมากๆเลยคร
0: ับ
5: แต่ว่ามันเหมือนจะเป็นเ
3: ก๋โอ๊ยหล่นด้วยครับมันมีเสือที่หล่นด้วย
1: นั่งงอกนั่งงอก
0: ทีนี้เราเปลี่ยนกระทะกันดีไหมลูกเพราะว่าเดี๋ยววัตถุดิบเรามันเยอะขึ้นเดี๋ยวจะล้น
1: น
0: ี
1: ่ค่ะเราต้องเอาไปกวนด้วยเหรอ
0: ไปกวนด้วยค่ะ
1: แล้วก็ต้องจับ
0: ส่วนผสมนี้เราจะใส่น้ำตาลน้ำตาลอะไรใส่1กิโลกรัม
3: 1กิโลกรัมครับ
1: หมดแล้ว
3: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ช่างน้ำตาลเลยลูก1กิโลกรัม
1: เทกันระวังน้ำตาลลูกพอดีเราเทไปเลย
0: เทไปเลยค่ะ
3: เท
0: ค่อยๆลูก
1: ได้หรือยังไหนใครช่วยดูหน่อยเดี๋ยวนะคะ
3: อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับ
5: พอแล้วนิ้งกี่ได้แล้วครับ
0: เทใส่เป็นกระทะเลยลูก
1: หนูว่างานนี้มดต้องมากินกับพวกเราแน
3: ่มดต้องมากินฉลอง
0: ทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำส่วนผสมให้เข้ากัน
1: โอ้โหทะเลทราย
3: ทะเลน้ำตาลทะเลน้ำตาล
0: คลุกให้เข้ากันเลยเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงก็ประมาณสักถ้วยหนึ่งเราจะใส่ผงวุ้นไป1ช้อนชาลูก
1: ผงวุ้นนี่ไม่ต้องละลายน้ำก่อนหรอคะ
0: ไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะว่าในส่วนผสมนี่เมื่อกี้เราได้ใส่น้ำลงไปแล้วเดี๋ยวเราควรแล้วก็จะเข้ากันไปเองนะลูก
1: ได้แล้ว
0: ค่ะ
3: โอ๊ยระวัง
0: ควรให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟลูกเตาปวน
5: แค่เอาไฟเรืออยู่
1: อย่างนี้นี่เข้ากันหรือยังคะคุณย่า
0: เข้ากันแล้วค่ะ เราก็ยกขึ้นไปตั้งบนเตาได้เลยลูกพร้อมที่จะกวน
1: โอ้ไม่พี่แฟช่วยไหม
0: ครับปล่อย
3: ระวังครับมันร้อน
1: มาพี่แฟช่วยครับ
0: ระวังโดนมือนะครับ
1: เราต้องกวนให้ลึกถึงข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม
0: ้กวนกระทะนะลูกเราไม่ต้องกวนมากนะคะกวนแค่ให้น้ำตาลกับผงวุ้นแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันก่อนเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะเราจะแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็ผสมสีเลย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวย่าช่วยนะเราก็กะสะผมทั้ง4สีแล้วก็เอาไว้แค่1ส่วนเดียว
3: กระทะเดียวได
5: ้เอาสีเขียวของฮักก่อน
3: มาเลยครับ
5: ขอเทเอง
3: ค่อยๆนะครับ
1: อย่าเทหมดนะครับ
0: เสร็จเทไปเลยค่ะ
1: เทไปเลย
0: ค่ะ
5: ต่อไปก็อยากลองสีเหลือง
1: สีเหลืองสีเหลืองมาจากอะไร
5: ฟักทอง
1: ฟักทอง
3: เริ่มได้แล้วใช่ไหม
0: คะได้แล้วค่ะ
5: ทำสีนี้เลยไหมครับ
3: พร้อมครับคุณย่าคะอย่างนี้ใช้ได้หรือยังคะ
0: อ
3: ๋
0: อใช้ได้แล้วลูกกำลังดีเลยแล้วเราจะเอาสีอะไรกันต่อดีคะ
1: สีส้ม
0: เราเอาสีนี้ขึ้นก่อนนะ
1: เอาสีแดงใช่ไหมครับได้เลยค่ะ
0: เอาขนมมาก่อนลูก
3: ไม่แล้ว
0: เ
3: ราไม่ต้องล้างกระทะหรอครับ
0: กระทะนี่ไม่ต้องล้างเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาตินะลูกเวลาเรากวนไปก็จะกลืนกันเองงาใส่สีเลยลูกใส่นิดเดียวนะคะ
3: นิดเดียวนะคะ
0: เอาพอแล้วครับ
1: โ
3: อ้เป็นสีชมพู
5: สีชมพูโหใส่
3: สีชมพูเข้มจัง
1: อย่าลืมคนตรงกลางนะครับ
3: ครับ
1: ถูกใจหรือเปล่าครับ
5: ถูกใจครับ
1: ถูกใจครับต้องกินให้หมดอีนะคราวนี
5: ้ไปแล้ว
0: สีก็ใช้ได้แล้วนะลูกเราก็ตักใส่กระทะ
1: สีแดงนี่จะน้อยนะคะก็เลยเสร็จเร็ว
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่พลอยไปสอนพี่เฟย์ปั้นเนาะแล้วเดี๋ยวย่าจะกวนให้สีต่อไป
1: ต้องพร้อม
0: แ
1: ล้วเป็นเหรอ
3: เป็น
1: เก่งเลย
3: ต้องใช้มือใช่ไหมคะไม่ต้องใช้ค่ะใช้ช้อน
5: นี่ไงนี่ไง
1: เอาแอบเอาไปแต่เมื่อไรเนี่ยเอาคนละสองอัน
3: ตักอันนึง
1: แล้วใช้ช้อนปั้นยังไงคะพี่เฟย์ว่าน่าจะใช้มือมากกว่านะ
3: ถ้าเกิดใช้มือก็ไม่สวย
1: โอ้
3: มันต้องใช้ช้อน
1: งั้นเดี๋ยวน้องพลอยช่วยสาธิตให้พวกพี่ๆดู
3: ได้เลยค่ะบีเพื่ออะไรเอ่ยบีเพื่อให้มันนิ่ม
5: เยอะเลย
3: เราทำของเรากันดีกว่า
5: อย่าพึ่งครับ
1: โอ้ยอย่างนี้นี่นะคะต้องใช้ช้อนกลับไปกลับมาซ้ายขวา
3: ใช่
1: แล้วมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆแกสอนลำเจียมันจะออกมาโดยที่เราใช้ช้อนอย่างเดียวนะคะ
5: นั่น
1: มหัศจรรย
3: ์เก่งมาก
1: แล้วทำไมถึงต้องใช้อันนี้เป็นรูๆด้วยอะคะ
3: เพื่อเวลาเราอบอะค่ะลมมันจะได้เข้า
1: ฮะต้องเอาไปอบอีก
3: ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้ยนึกว่ารอไว้ให้เย็นเฉยๆซะอีก
3: ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงเหรอคะ
1: 6ชั่วโมงค่ะ
5: ฮะ6ชั่วโมง
1: หูอย่างนี้เนี่ยพวกเราคงต้องนอนค้างที่บ้านน้องพลอยแล้วล่ะค่ะ
0: โอ้สมัยก่อนนะลูกเขาตากแดดตั้ง3วัน
1: 3วัน
0: ใช่ขนมเกสรน้ำเจียกสมัยก่อนเนี่ยเขาตากแดดอ่อนๆนะ3วันเลยนะลูกกว่าจะแห้งแล้วได้ทานกันแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกคุณย่าได้เตรียมที่กวนเอาไว้อบไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
1: โอ้ยโล่ง
5: นี่ทำได้ทุกอย่างปืนยิงนะ
1: จริงเหรอ
3: โอเคเลย
5: อันนี้ต้องไว้ร่วมเป็นทีมชมพูใช้แล้วเรา
1: อ
5: ุ
1: ้ย
5: ทำไม่เป็นอ่ะ
1: นี่เดี๋ยวทำให้มาฮัทเร็ว
3: ได้ยัง
5: ได้แล้ว
1: ทำไมนะค่อยๆฮัทต้องนี่ก่อนพี่เฟย์คะ
3: คะ
1: ใช้ช้อนกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยเหมือนขนมอย่างนึงนะคะที่เราไปทำกันมาแล้วอ๋อขนมทองพลุไงคะ
3: ใช่ค่ะน้องปั้นแต่ว่ามันปั้นยากกว่า
1: ใช่เพราะว่าน้ำมันเหลวไง
3: ใช
1: ่กว่าพี่เฟย์จะปั้นได้นะ
3: โอ้โห
1: 5นาทีต่อ1ลูก
5: ต่อไปก็ต้องใช้อันนี้กัน
3: พี่จะมองตรงไหน
5: นะ
1: นี่เห็นไหมเริ่มได้แล้ว
5: พี่พลอยอะไปทีมล่าง
1: นี่นะคะเราต้องกลับช้อนกลับไปกลับมาให้มันเป็นรูปเรียวๆเป็นเกสรลำเจียกนะคะ
6: ส่วนผสมขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก ลูกจากบดละเอียด1กิโลกรัมมะพร้าวทึนทึกขูดละเอียด1กิโลกรัมน้ำตาลทราย1กิโลกรัมผงวุ้น1ช้อนชาน้ำสะอาด1ถ้วยตวงสีจากสมุนไพรและผลไม
0: ้เด็กๆเสร็จกันหรือยังคะ
7: เสร็จแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวย่าจะต้องเอาไปอบในตู้อบลมร้อนอีก6ชั่วโมงนะแล้วพออบลมร้อนเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องอบวันเทียนอีกให้หอมเมื่อเช้าที่เด็กๆได้ทานกันแล้วเนี่ยหอมไหม
1: หอมมากค่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยมันแข็งๆ
8: ใช่ค่ะมันจะไม่นิ่มเหมือนตอนนี้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะรักษาขนมเนี่ยให้เก็บไว้ได้นานขึ้นก็ต้องเอาน้ำจากขนมออกนะคะคือการอบนี่แหละ
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณย่าติ๋วน้องพลอยแล้วก็น้องฮักด้วยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยแสนอร่อยแล้วก็พวกเรา3คนเนี่ยขอสัญญาว่าเราจะอนุรักษ์ขนมไทยไม่ให้สูญหายไว้ค่ะ
0: ดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
9: ไหนๆก็มาบ้านน้องพลอยทั้งทีเดี๋ยวน้องพลอยพาไปสนุกต่อค่ะ
1: ไปที่ไหนล่ะครับ
9: ไปพายเรือค่ะ
1: พวกเราต้องขอตัวไปพายเรือกันก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
1: ไปกันไปลงเรือกันเร็วๆๆ

0: บทสรุปของเฟย์ในวันนี้นะคะจากต้นไม้หนึ่งต้นสามารถนำมาใช้ได้สารพัดประโยชน์ภูมิปัญญาชาวบ้านของพวกเรานี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะที่คิดดัดแปลงจากของใกล้ตัวมาทำให้เป็นของที่มีค่ามากขึ้นคนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ควรสืบสารและช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะ
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อนบาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อจะโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วก็เป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนโยนวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอ้ามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยวนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

0: มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที่มาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมายนของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวอพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้งสององค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิลกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจูราสสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วย ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับเห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไปเจอแล้วนี่ไงหูหอยหินครับ150ล้านปีโอ้โหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมไปแม่สวัสดีครับไกด์ได้แล้วไปครับไกด์
1: ได้ค่ะ
0: ยุคคุณได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อรรถบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง น่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผู่ที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
1: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วเขาปาดควนมันต้องจับอย่างนี
2: ้
1: น
2: ี
1: ่ปาดควนมันบัดนี
2: ้ปาด
1: น
2: ี่อะน้ำต่ำ
1: นั่นเอามีดปาดควนมันยายมันถือเครือมันเด้อ
2: นี่บ่
1: จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูพานน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูพานน้อยครับภูพานน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูพานน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับ

อากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

เฮ้ยเฮ้ยอะเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปไลน์ก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับสวยมากสวยมากสวยมากและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมีแนวแฟชั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lasik School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lasik School นะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ันนี้ก็ได้สครับมะลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สายแล้วคุณปู่คะทำไมไม่ปลุกหนูล่ะคะตายแล้วรถติดแน่ๆเลยอะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู่

0: มีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
1: หนูค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
1: วุ้นมะพร้าว

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่ขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้13
0: วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะ

0: รากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
2: ใช้มือได้ไหมแม
3: ่ได้ได
2: ้นี่อันนี้คือไอ้ตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
3: ใช่
2: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
3: จริงๆแล้วทิศทางมันมานี่มาหาต้นนี้เนี่ย
2: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
3: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
4: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ
2: ่ว่ะหนูลังเลแล้วตอนนี้
4: นี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
2: ขุดไปแบบครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู้นในรากใหญ
4: ่อ่านู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอะค่ะแม่
4: รู้
2: อ้าว
4: รู้เลย
2: ตลาดหลุม
4: แหมมาหน้าที
2: ่ไปทางเลือกจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะโอ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม่
4: นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
1: ม
4: ัน
1: ไม่ใ
4: หญ่
1: ทำไมอะคะ
4: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกสิ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
2: อันนี้แม่วีเปิดไว
4: ้ใหญ่มั้ยล่ะ
2: อันนี้ใหญ่เลย
4: น่ะน่ะ
2: โอ้โห
4: เห็นไหม
2: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: เดี๋ยวพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่โนฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
2: ้เอาวะแขนพี่จะขาดก่อนมินี่ดูดีๆเลย
1: กดลงไปแล้วก
2: ็
1: งัด
2: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมหนึ่งขุดกันสองคน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: หู
0: ดูจบแล้ว
2: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนาะ
2: จ้า
3: จ้า
2: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
3: ตัด
0: อ๋ออ่ะหนูก็ดึงไป
2: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
2: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวทีนี้ใหญ่เหมือนกันแล้วไหมเนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
2: เสียเวลามาก เขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
2: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
4: ใช่
2: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
4: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
2: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
4: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกเนาะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บหูยแม่ตรงนี้โอ้โหยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูยสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลยบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ย
2: พี่ปานนะแม
3: ่โอ้เออเออ
2: ถูกแล้วนะ
3: เออเ
2: ออตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้แน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลย
1: ขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำเนื้อเนาะ
2: จ้ะ
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
2: หน้าบัว
1: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้ายอด
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ากะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
3: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: นั่น
1: แหละ
2: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมเลี้ยงทีมงานเลยนะเลี้ยงทำไมไม่ลงครก
2: เลยไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาบนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: น่ะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: เราจะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จ
1: เลย
2: แล้ว
1: มันจะมัน จ
3: ะหลุดเล่งมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยวนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะ
2: จ้า
3: แค่ไหน
2: เอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: แม่บอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: เสร็จแล้วนะคะเราก็
2: ใส่
3: รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส่
1: ตอนนี้แกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
1: ้ให้เดือดเหมือนคน
2: ยุ่ย
1: นะให้เดือดเหมือนของ
3: ตลอดเวลา
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่ไปเลย
1: มะกรูด
2: ใบมะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
1: ะให้เขาคงไปทุกชิ้นเลย
2: ใบกัน
1: ใส่ใบด้วยมินี่โบยเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โอ้เผ็ดเน
1: า
2: ะเอาบนเลย
1: มันไม่ลงครก
2: เออไม่ลงครก
1: นั่นสิพริกแกงคุณ
2: อ
1: ะ
2: ใบมันเยอะ
1: จิบพริกเองนะ
2: เผ็ดปะแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดหรอกค่ะ
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบกรอบเหมือนตอนที่มันดิบหรอก
2: มันใกล้จะสุกแล้ว
1: เนี่ยแต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเนาะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: หนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูดข
0: ุยต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดมันเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่า

0: บัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะก็ยังเปียกอยู่ดี
1: แต่ใส่สองช้อน
2: เซ็ตสองช้อนเนาะคือมันยังดู
1: เน
2: ื้อมันเยอะไปเนาะ
3: รากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ทุน
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะคั้วน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงอะนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วยอร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเพราะแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ อันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: พอแล้ว
2: อร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าหวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งๆหวานๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: ด้วยที่มาสอนเม

0: ทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
2: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
2: จริงๆโอ้โหเ
1: นาะโขกไปโขกมาที่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี่ย
3: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเนาะ
3: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออ
4: มรินทร์ทีวี

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดขุดขุดขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ

ไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอ้าวเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับมีสวนมะม่วงกว่า10ไร่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยขายลูกมะม่วงเลยโอ้ยแล้วมันจะมีรายได้มาจากไหนล่ะครับถ้าอยากรู้เรามาอยู่ที่สวนมะม่วงแล้วอย่าเสียเวลาเลยครับไปหาคำตอบกับพี่เขาเลยดีกว่าไป
1: คนนี้ล่ะครับเจ้าของสวนมะม่วงที่จะให้คำตอบกับเราพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวย
0: พี่ศักดิ์เนี่ยปลูกมะม่วงมาหมดเนี่ยมีลูกมาได้เยอะแยะแต่ไม่ขายลูกทำไมไม่ขาย
2: ที่นี่มันไว้แจกไว้ชิมถ้าผมขายลูกอ่ะลูกมะม่วงมันถูกเกินผมคิดว่าถ้าขายผมอาจจะได้กิโลละ20-30บาท
0: ครับ
2: ถ้าแจกไปสักกิโลเขามาซื้อกิ่งเป็นพันเป็นหมื่นเลยมันได้เยอะกว่าผมก็เลยเน้นเรื่องแจกเรื่องให้เขาชิมอันไหนอร่อยเขาก็มาสั่งกิ่งพันนะ
1: อย่างที่พี่ศักดิ์บอกแล้วครับว่าที่สวนแห่งนี้เน้นการขายกิ่งพันธุ์ไม่ได้ขายลูกก็เลยไม่ต้องดูแลหรือบำรุงลูกเป็นพิเศษนอกจากนี้การปลูกมะม่วงยังเหมาะกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย
2: มีมะม่วงเนี่ยที่ทั้งทนแล้งแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีเลยคือไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย
0: แล้วชอบกินด้วยไหม
2: ชอบเพราะที่ใต้ผมเกิดใต้ไม่มีมะม่วงกินไปถึงใต้สมัยเด็กๆนะก็คือแค่มะม่วงแก้วถือว่ารู้แล้ว
0: จากความทรงจำในวัยเด็กของพี่เขาครับที่อัดอั้นตันใจไม่ได้กินมะม่วงไม่ค่อยได้กินโตขึ้นมาก็ปลูกมันเลย
1: ถ้าไม่ชอบกินก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะครับเพราะพื้นที่กว่า10ไร่พี่ศักดิ์ปลูกมะม่วงไว้กว่า 3,000 ต้นทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมพันธุ์มะม่วงเลยก็ว่าได้นะครับ
0: พันธุ์ไทยรวมๆนี่กี่สายพันธุ์พี่
2: ตอนนี้มีประมาณ50สายพันธ
0: ุ์50สายพันธ
2: ุ์50สายพันธุ์นะทีนี้พันธุ์ต่างประเทศเนี่ยยังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆการรวบรวมไปเรื่อยๆเท่าที่มันมีเข้ามาและเท่าที่เราหาได
1: ้ไหนๆก็มาถึงแหล่งรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงกันแล้วเดินชมสวนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีพันธุ์อะไรน่าสนใจบ้าง
0: อุ๊ยพี่ศักดิ์ไอ้นี้มันม่วงอะไรอ่ะพี
2: ่นี่เป็นกินฮวงจากไต้หวันนะ
0: มะม่วงจินฮวง
2: กินฮวง
0: ของไต้หวัน
2: ไต้หวันนะลูกใหญ่ไอ้นี่ลูกใหญ่ๆเราเก็บไปหมดแล้วนี่เหลือลูกกลางๆ
0: อันนี้ไม่ใหญ่อ่ะพี่
2: ยังไม่ใหญ
0: ่เฮ้ย
2: ลูกนี้มันได้กิโลกว่าร
0: สชาติเป็นยังไง
2: รสชาติกลางๆมะม่วงต่างประเทศรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนมะม่วงไทยอ่ะใจอร่อยมันหวานเจี๊ยบเหมือนมะม่วงไทยไม่ได้อ่ะ
0: แล้วเขานิยมกันไหม
2: นิยมตัวนี้ปลูกส่งออกอ่ะนิยมมากเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือเวลาสุกแล้วเก็บไว้ได้นานเปลือกหนา
0: เขากินช่วงไหนอย่างนี้กินได้ยัง
2: เป็นมะม่วงสุกมะม่วงมันกินไม่อร่อยตัวนี้จะเป็นมะม่วงสุกบอกกินสุกอย่างไรตอนนี้แก่จัดแล้ว
0: พูดสตัดโอกาสเลย เปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแห้วเลยพี่ อด
1: ลูกนี้เหลืองท่าทางจะสุกแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะครับว่าแต่ว่านี่มันมะม่วงพันธุ์อะไรกันล่ะครับพี่ศักดิ
0: ์มะม่วงที่เราเห็นเพียวๆอย่างนี้นี่พันธุ์ของไทย
2: ของไทยเป็นลูกผสมตัวนี้ไม่ใช่ไทยแท้หรือแบบว่าลูกครึ่งแล้วก็เป็นพันธุ์เดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยเราผสมออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ติดตลาดถือว่าส่งออกด้วยตัวนี้ไปโกอินเตอร์ด้วย
0: ผสมจากพันธุ์อะไรกับอะไร
2: มะม่วงซันเชสของอินเดียผสมกับหนังกลางวันเป็นมหาชนกตัวนี้
1: และส่วนนี้ล่ะครับคือที่มาของรายได้ของพี่ศักดิ์เขานั่นก็คือการขายกิ่งพันธุ์มะม่วงมีกิ่งพันธุ์มากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายขนาดให้เลือกซื้อตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวกิ่งพันธุ์ทั้งหมดนี้ได้มาจากการทาบกิ่งล่ะครับซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงที่ได้ผลดีและให้ลูกไว แต่ถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์การรอดสูงพี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ความชำนาญในการทำอย่างมากเลยทีเดียวครับต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเป็นปีๆ ไหนๆก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งทีขอฝึกวิชาทาบกิ่งมะม่วงกันหน่อยดีกว่านะครับ
0: พี่ครับเดี๋ยวผมช่วย
2: เนี่ยเสร็จแล้วมาช้าไป
0: ฮะ
2: เนี่ยเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอ
2: ครับครับ
1: ว้าเสียดายจัง
2: กิ่งที่จะทาบได้ก็มี1 2 3 4 5กิ่งนี้ก็ได
0: ้มันเยอะขนาดนี้พี่ให้ผมทาบกี่กิ่งอ่ะ
2: ก็เดี๋ยวช่วยกัน
1: ก่อนอื่นก็ต้องเลือกกิ่งมะม่วงที่ต้องการจะทาบยิ่งกิ่งสวยยิ่งได้ราคาดีละครับ
2: เอากิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้สวยที่สุด
0: นี่
2: เด
0: ี๋
2: ยวทาบเลยทีนี้เลือกตออย่างเงี้ยก็คือตอมะม่วงเนี่ยมันมีตอดีก็คือตอที่ไม่สวยตอที่คดมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้ตอที่ไม่คดก็ถือว่าไม่ดี
0: ครับ
2: ตอมะม่วงอ่ะต้องคดแต่ถึงจะดีคดแต่พองามเพราะถ้าไม่คดเนี่ยทาบยากมากเนี่ยมันต้องคดหน่อยๆนี่ถือว่าตอสวยมากถ้ามันไม่คดเนี่ยมันไปประกบเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะไปชนเลยแล้วก็สวมถุงยากมันต้องคดนิดๆ
1: ซึ่งตอที่เห็นอยู่นี้พี่ศักดิ์เขาก็จะเพาะจากเม็ดมะม่วงไว้นานกว่า2ปีเลยทีเดียวนะครับ
0: ต้นที่เราจะทาบกิ่งเนี่ยนะฮะมะม่วงพันธุ์อะไรต้นนี
2: ้ตัวนี้เอาอกล่องอ่ะอกล่องทองมะม่วงที่จะมาเป็นต้นตอต้องเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่ามันแรงมากก็คือมันหากินเก่งออกรากไวตอนนี้เราใช้อยู่มะม่วงแก้วโชคอนันต์ตัวที่จะเอามาเพาะเป็นต้นตอเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเม็ดใหญ่ถ้ามะม่วงเม็ดเล็กอย่างน้ำดอกไม้เม็ดที่บางเฉียบเนี่ย
0: ไม่ได้
2: มาเพาะแล้วทาบก็ไม่ค่อยออกรากเพราะว่ามันไม่แรง
0: ครับ
2: ตัวนี้โชคอนันต์
0: โชคอนันต์นะ
2: โชคอนันต์
0: โชคอนันต์จะมาเสียบเข้ากับกิ่งของอกร่อง
2: คลองใช
0: ่ลองเลยพี
2: ่
1: ใช้มีดที่มีความคมเน้นนะครับว่าต้องคมมากๆปาดต้นตอให้เป็นรูปปากฉลามให้แผลเรียบที่สุดประกบกับกิ่งที่จะทาบเพื่อกะขนาดของแผลที่จะเฉือนกิ่งให้เรียบและให้พอดีกับต้นตอประกบต้นตอให้แนบสนิทกับกิ่งใช้เทปพลาสติกพันให้แน่นพันซ้ำด้วยเชือกฟางตัดอากถึงเล็กน้อยสวมถุงขุยมะพร้าวกะให้รากของต้นตออยู่ตรงกลางถุงละครับมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นติดกับกิ่งและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือคว้านเปลือกมะม่วงใต้กิ่งตอนทิ้งแล้วขูดลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่คุณผู้ชมเห็นถือว่าเป็นการทาบกิ่งขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการทาบกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ต้องใช้ตอที่มากขึ้นและวิธีการทำก็แน่นอนครับว่าต้องยากขึ้นตามไปด้วยอย่างกิ่งนี้พี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ตอ3ตอถึงจะเอาอยู่วิธีทำก็คล้ายๆกับแบบแรกล่ะครับแต่ตอนพันเทปต้องพันทีเดียวพร้อมกันทั้ง3ตอเลยมัดถุงพลาสติกด้านล่างเปิดปลายด้านบนใส่ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำลงไปจนเกือบเต็มแล้วมัดปากถุงวิธีนี้เรียกว่าการอักตุ้มล่ะครับแต่ถ้าจะทาบกิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้ต้นตอมากถึง7ตอและต้องทำเป็น2ชั้นด้วยนะครับกิ่งใหญ่ใช้ตอเยอะขนาดตุ้มก็เลยใหญ่อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับหลังทาบกิ่ง75วันรากที่งอกใหม่จะมีความแข็งแรงสามารถตัดขายได้แล้วล่ะครับ
0: อัตราการรอดเป็นยังไง
2: น่าถึงนาทีนี้นี่รอดสูงมากแล้วก็คือผมว่าถึง 90% เราเริ่มจากอัตราการรอดประมาณ 10% 20% เองส่วนใหญ่คนจะท้อยังไม่ทันถึงทาบยังไม่ถึง 50% เลยการรอดเขาก็ท้อแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างต้องมุ่งมั่นจริงๆต้องคอยสังเกตศึกษา
1: แล้วกิ่งพันธุ์ที่เห็นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้จะไปขายให้ใครที่ไหนล่ะครับพี่สัก
2: ลูกค้าก็มีเป็น2กลุ่มก็คือต้องกลุ่มขาจรกับขาประจำขาประจำส่วนใหญ่จะซื้อไปขายมีหน้าร้านแล้วก็ไปขายตลาดนัด
3: ครับ
2: ช่วงหลังเริ่มมีคนแนะนำไปปากต่อปากก็จะมีขาจรมากขึ้นเรื่อย
3: ๆขาประจำเนี่ยเยอะไหม
2: ที่ว่าซื้อไปขายเลยนะที่มีหน้าร้านตัวเองอ่ะเป็น10รายไม่ต่ำกว่า10ละ
3: ลูกค้ามีทุกเดือน
2: ก็มีทุกเดือนที่มากก็คือต้นปีเมือง
3: ต้นปี
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเราก็ทำไม่ทันเพราะหน้านี้มันแล้งจัด
3: อ๋อถ้าแรงทำ
2: ถ้าออกมาเราก็ไม่กล้าตัดออกมาเยอะตัดออกมาบางทีน้ำลดเราโชยน้ำไม่ทันมันก็มีน็อกมีอะไรก็เสียหาย
3: คนที่แบบเข้ามาถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายนะคนอยากได้ความรู้เนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ได้เลยไหมฮะ
2: คุยได้มีมาเยอะแล้วก็ไปเป็นอาชีพก็มีแล้ว
3: เข้ามาคุยนี่
2: มาคุยแล้วก็มาฝึกกันที่นี่คือคุยอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้อะ
3: เสียตังค์ไหมมาคุยมาฝึกมาเทรนเนี่ยพี่เน
2: ี่
3: ย
2: ไม่มีเลี้ยงมะม่วงเลี้ยงข้าวต่างหากที่นี่ คือผมอยากให้คนทำกันเยอะๆปลูกกันเยอะเมืองการเนี่ยคนทำไร่เยอะและมันแรงมากเมืองการอย่างทะเลทรายเลย
3: หัวใจของการทำการเกษตรให้อยู่ได้ในแบบฉบับของพี่ศักดิ์เนี่ยหัวใจของมันคืออะไรฮะ
2: ความมุ่งมั่นนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องน้ำความพร้อมในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางที่เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เขาทำนะถ้าเป็นที่ที่เขามีน้ำน้อยเขาก็ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำน้อย
3: ครับ
2: ปัจจัยหรือวัสดุหาได้ในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ทำตรงนั้นหัวใจที่มุ่งมั่นแล้วก็ฝ่ายหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อย
3: ๆครับ
1: ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำจนชำนาญทำให้กิ่งพันธุ์มะม่วงจากสวนพี่ศักดิ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไปเรียนรู้และฝึกฝนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงกว่า10ไร่เป็นอาชีพหลักแต่เมื่อพบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำจนคิดตัดสินใจจะโค่นต้นมะม่วงทิ้งลงให้หมดเลยแต่ในที่สุดครับชีวิตเขาความคิดเขาก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามดแดง

0: และเกษตรไทยไอดอลที่เปลี่ยนชีวิตจากเจ้าของสวนมะม่วงมาเป็นเจ้าของสวนมดแดงก็คือพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคนนี้นี่ล่ะครับว่าแต่วิธีการเลี้ยงเจ้ามดแดงจะยากง่ายยังไงพี่บุญชูบอกว่าอยากรู้ก็มาลองเลี้ยงดูเริ่มต้นจากการทำอาหารให้มดแดงกันเลยดีกว่า
1: พี่บุญชูครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาหารที่เราจะให้มด
2: ต้อง
1: ใช้แค่นี้เหรอพี
2: ่แค่นี้แหละ
1: จริงเหรอนี่ข้าวแบบว่าแค่เขาเรียกครึ่ง
2: ครึ่ง
1: กระติกน้ำแข็ง
2: คือว่าเราให้เป็นจุดเป็นจุดไปมันไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร
1: ่เหรอครับปลาทูเดียวสองตัว
2: ต้มก็สองตัว
1: อยู่และไอ้ผงผงนี่อะไรพี่
2: อันนี้คือสูตรเด็ดนี่คือนมผงของเด็ก
0: ผสมนมผงเด็กลงไปด้วยเรียกว่าดูแลเหมือนลูกกันเลยนะครับพี่
1: ทำไมต้องเป็นนมผงเด็กครับพี่
2: เพราะว่านมผงเด็กมันมีวิตามินเยอะแล้วก็ไอ้มดเนี่ยมันจะโตและแข็งแรงไวกว่าดีกว่า
1: จริง
2: จริงจริงนี่สูตรเด็ดสูตรที่คิดค้นโดยบุญชูเองเลย
1: เอาโดยบุญชูเองเลยละกันจับยัดเลยไม่ฉีกเนื้อเลยเหรอ
2: ฉีกในนี้ก็ได้เหรอ
1: เอาเลยปลาทูนี่ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บเอาเลยไม่ต้องพองต้องทอดแล้วนึ่ง
2: ถ้าทอดแล้วมันจะไม่กินถ้าได้กินน้ำมันมันไม่กินมดมันไม่กิน
1: เพราะถ้าทอดเสร็จปุ๊บมดไม่กิน
2: ไม่กิน
1: เสร็จพี่เลยครับ
2: เสร็จเราเลยเนี่ยให้ไปกินไปหมดเลย
1: เพลินเลยฮะ
2: เพลินเลย
1: แล้วกระดูกต้องมาบอก
2: ไหมไม่ต้องกระดูกมันคือมันเป็นแคลเซียมมันกินได้มันค่อยๆแทะไปเดี๋ยวมันก็กินไปเรื่อยมดเนี่ยมันมีเยี่ยมเป็นขดมาทำให้กระดูกมันละลายกินไปได
1: ้ก็ย่อยไป
2: ย่อยไป
1: ขยำเลยนะพี่
2: ขยำเลยปลาทูเนี่ยกินมันหอมมันจะไปบีบแรงถ้าบีบแรงแล้วมันไม่ค่อยคาบ
1: อ๋อต้องให้เป็นเม็ด
2: ให้เป็นเม็ด
1: พี่มีซอสไหม
2: ไม่เอาไม่เอาเพราะซอสมดไม่ค่อยกินมันไม่ชอบ
1: ไม่ผมจะกินโอเคดูหอม
2: มดเมื่อกี้มันติดใจกินแล้วมันติดใจ
1: ตอนที่ผสมครั้งแรกที่ที่สุดเนี่ยชิน
2: โหประจำเลยจนกันที่บ้านบนเนี่ยมันจะไม่กินแล้วไอ้มดกิน
0: ผมว่ารีบเอาอาหารไปให้มดแดงกินดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนเอว่าแต่สังเกตเห็นเชือกขึงเต็มสวนมะม่วงไปหมดพี่บุญชูเอาไว้ทำอะไรครับ
3: อย่างแรกเลยพี่นี่เชือกนี่คืออะไรยังไงฮะเนี่ย
2: ปกติแล้วมดแดงเนี่ยมันจะอยู่ต้นไข่ต้นมันจะไม่มาหากัน
3: ครับ
2: ถึงเชือกนี้คือว่าสร้างความสัมพันธ์ให้มันเพราะว่าขึงเชือกเนี่ยมันจะสามารถเดินไต่หากันได
3: ้
2: การผสมพันธุ์มันดีขึ้นแล้วก็รังมันเนี่ยจะเยอะขึ้นกว่าเก่า
1: ที่สำคัญเลยพี่ให้หายแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: หกต้นหนึ่งจุด
2: หกล่องเพราะว่าจะได้ขึงเชือกให้หมดเลยตั้งแต่หัวส่วนยันท้ายส่วน
1: แล้วมันจะมีหลงทางกันบ้างไหมเฮ้ยฉันมาจากจุดนี้ฉันจะเดินไปผิดจุดมีไหม
2: มดแดงเนี่ยมันอาศัยกลิ่นมันมีกลิ่นของมันอยู่มันตามกลิ่นของมัน
1: มันน่าจะฉลาดพอ
2: น่าจะฉลาดพอ
1: ไม่น่าจะโง่เหมือนคนถามว่างั้นเถอะ
2: ไม่รู้กันตอนนี
0: ้ เอาเลยครับพี่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ก่อนให้อาหารมดแดงต้องมีเทคนิคกันหน่อยเป็นอะไรไปฟังพี่บุญชูกันเลยดีกว่าครับ
2: ก่อนจะให้ลุงจะมีเทคนิคอย่างนี้ลุงจะตีแบบตีให้มันรู้ว่าอาหารมาให้มันแล้วมีอาหารให้มันแล้ว
1: ขอตีหน่อยนะ
2: เอาเลยตีเลยแต่ระวังมันจะไปตีมันหนู
1: กินข้าวได้แล้วเอ้ยกินข้าวตายกินข้าวกินข้าวได้แล้ว
2: ใส่เลยใส่ลายไว้ลายไว้อย่าไปกองนั่นแหละมันจะคาบง่ายถ้าเป็นไอ้ทึบแบบเนี้ยการคาบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไรใช้วิธีเอาไม้ใส่มันเอาไม้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้
1: อ๋อเพื่อให้เขา
2: ให้มันเดินขึ้นง่าย
1: เออนะก็ช่างคิดนะพี่เนาะ
2: แบบนี
1: ้อ๋อดูลงไปเลยนะครับ
2: ใช่มันจะไต่ลงง่ายมันจะขนขึ้นง่ายกว่าน้ำก็จะเป็นขวดแบบนี้ทำแบบเนี้ยคือว่าน้ำมันไม่ค่อยเสียเพราะว่าเศษผงมันลงไปไม่ได้
1: ถ้าอย่างนี้มันไม่กัดเหรอครับมดอ่ะ
2: มันไม่กัดแล้วมันได้อาหารแล้วไม่ค่อยกัดเท่านั้นมันจะกินอาหาร
1: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านน้องมดทำเลทองมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้เขาเลยละกันนะครับผม

0: กัดให้มันโดนข้าวหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่มันมือนี่มันเนื้อโอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาไปเอ้ยเอาไปเลยต้นหนึ่งหลังเขาประมาณเท่าไหร่พี่กี่หลัง
1: หลังนี้ประมาณ4หลังได้4หลัง5หลังได
0: ้โอ้โหงั้นเอา5ฮะนี่มัน20หลังหลังนึงเขาสักกี่ตัวพี
1: ่หลังนึงถ้าแก่เต็มที่ก็ไข่กันประมาณ3ขีดได้หลังต่อหลังนะ
2: มดแดงตัวนิดแต่ฤทธามหาศาลจริงๆอีกทั้งยังสามัคคีกันสุดๆแม่มีลูกน้องขยันขนาดนี้พี่บุญชูก็สบายแล้วล่ะครับกินดีอยู่ดีไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นรังมดแดงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูขนาดนี้อ่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปแย่ไข่มดแดงกันแล้วล่ะครับ
1: ลุงจะไปหาแย่ไข่มดแดง
0: ได้ครับผม
1: มาเลยพาไปดูไข่ใหญ่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล
0: ้
1: ว
0: ใหญ่นี่เห็นแล้วนี่หนูรังนี่นี่ไข่ใหญ่นี่รังนี่ไข่
3: โอ้เฮ้ยใหญ่
0: ใช่รังมันจะกลมแล้วมันจะชักใยขาวเต็มรังเลยถึงว่าไข่มันใหญ่แล้วพร้อมที่จะเก็บได้แล้ว
4: แทงเข้าไปตรงไหนฮะ
1: แทงไปตรงบางปลายข้างล่างเนี่ยไข่เพราะว่าไข่มันจะอยู่ข้างล่างนี่มันไม่อยู่ข้างบน
0: แป๊บหนึ่งพี่บุญชูรังนะประมาณเอื้อมแต่ขอบคุณครับแต่ไม้ฮะไม้ประมาณเสาโทรเลขอะเสาไฟฟ้าเสาอะไรก็ได้แต่ยาวมากเอาเลยนะ
1: เดี๋ยวหนูต้องอย่ายังมีวิธีก่อน
0: อ๋อเห็นนี่ก็จะแทงอย่างเดียว
1: แทงอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวก่อน
0: โอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยต้องทำยังไงครับผม
1: ตอนแรกเราต้องเอาแป้งใส่ไปก่อน
0: ใส่ในถุงนี้ก่อน
1: ใช่เพราะว่าการมันเพราะแป้งอยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ไต่ขึ้นมาการไต่ขึ้นมามันจะ
0: มีกลิ่นมาครับถึงแม้ครับ
1: ใช่แล้วเอาแป้งใส่โลละ400นะลุงขายถ
0: ้
1: า
0: โลละ400พูดง่ายว่าถ้าทำตกรับผิดชอบด้วย
1: รับผิดชอบขายลุงด้วยนะ
0: มาสอยเองเถอะมาสอยเองเลยผมภูมิท้ายผมชิมท้าย

0: ไหนวะจะได้ใคร
1: โอ้จะได้ใครครับจะได้ใคร
2: อันนี้อันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมไม่ได้แย่เองนะถูกไหม
0: ลุงก็พี่เจ้าเอง
2: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
3: โอ้โหเสใส่นี่แล้ว
2: แล้วก็ช่วงนี้ระวังเลยเนี่ยมาเต็มเลย
4: พี่บุญชูจะโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อแยกมดแดงออกจากไข่ยังไงล่ะครับแต่ขึ้นชื่อว่ามดแดงรับรองว่าแรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่หมดไปง่ายๆล่ะครับ
0: บอกแล้วให้แสงทาบูธไม่ใส่มาอยากลองนั่นแหละ
2: ไม่เห็นบอกเลย
0: ก็ลุงบอกแล้วไปแสงทาบูธแสงทาบูธ
2: บอกเมื่อกี้อ่ะโอ้บอก

0: นี้เลยอ่ะ
1: เอาละได้แล้ว
2: รวบรวมไข่มดแดงที่ได้ล้างทำความสะอาดสุดท้ายเราก็จะได้สุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนี่ล่ะครับ

0: ไข่มดแดงที่ตกหล่นจากการเก็บบรรดามดจอมขยันก็จะเก็บขึ้นไปเพื่อสร้างรังใหม่ครับและผลพลอยได้ที่มีเจ้ามดแดงเฝ้าสวนมะม่วงก็คือลูกมะม่วงที่สวยงามปราศจากสารพิษอย่างที่เห็นเป็นรายได้เสริมได้อีกทางโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงมดแดงทั้งทีประหยัดและคุ้มค่าจริงๆครับมีไข่มดแดงเต็มสวนขนาดนี้เอาไปขายที่ไหนล่ะครับพี่บุญโช
1: ตลาดเลยพี่เป็นยังไง
2: โอ้ตลาดยังกว้างอยู่ตลาดนี้ไม่พอขายตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าต้องหาเครือข่ายที่ว่าจะส่งให้ครับ
1: ออเดอร์เข้ามาเป็นยังไงครับ
2: ออเดอร์เข้ามานี่เขาก็ถ้าเขาเห็นเราทั้งเน็ตทั้งไลน์เนี่ยเขาจะโทรมาเลยเขาจะโทรมาสั่งเลยแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ให้เขาอย่างตัวมดแล้วก็ส่งเป็นตัวมดไปสั่งไข่ใหญ่แล้วก็ส่งไข่ใหญ่ไป
1: มันขายตัวมดอย่างเดียวด้วยเหรอ
2: ตัวมดแล้วก็ขายเมื่อปีการนี้เราขายได้โลละ250ตัวมันเขาเอาไปให้มันเป็นโรงพยาบาลสัตวแพทย์เขาเอาไปให้ตัวนิ่มตัวมดกิน
1: อ๋อขายเป็นอาหาร
2: สัตว์ไป
1: อย่างนึง
2: แช่แข็งไป
1: แช่แข็งไป
3: สั่งนี้เยอะมั้ยพี่
2: ถ้าเป็นตัวมดนี่ประมาณ30กว่าโล2สั่งที
1: ๆแล้วไข่ล่ะ
2: อย่างไข่นี่ประมาณ20กว่าโลได
1: ้20โลต่อสัปดาห์หรือต่ออะไรฮะ
2: ต่อครั้ง
1: สัปดาห์นึงมาเยอะมั้ย
2: สัปดาห์นี้ก็ประมาณครั้ง
1: นึงมีทุกสัปดาห
2: ์มีทุกสัปดาห์
1: แล้วพี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย
2: ไม่ต้องใช้
1: ไม่ได
2: ้พอใช้ไม่ได
1: ้มดตาย
2: ใช้ได้พวกสารจุลินทรีย์สารไล่แมลงกันได้หมักเองใช้เองกันได้
1: ผลพลอยได้จากมะม่วงที่ขายไม่ได้กับกลายเป็นว่ามีทั้งไข่มดแดงและมะม่วงก็ดีด้วย
2: มะม่วงก็เป็นผลพลอยได้อย่างหลังจากที่เราขายมดแดงไป
1: เป็นมะม่วงปลอดสารไปซะอย่าง
2: นั้นปลอดสารไปมะม่วงของเราเนี่ยไปในตลาดเนี่ยมีทุกคนรู้เลยว่าพอลุงไปขายปุ๊บเนี่ยเอ้ยมะม่วงปลอดสารมาแล้วมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าผักของเราปลอดสารเราจะขายดีกว่าเขา
0: ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจนสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวและสามารถยืนอยู่ได้บนวิถีการเกษตรที่ตัวเองรักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจบอกให้ว่าพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
6: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
5: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
7: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะเพิ่งชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนี่ยออมัดก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท่องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม่
1: คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไง2บาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีแม่ค้าก็ไม่อยาก

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอันตุ้มทองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยเสียเลยหนึ่งเนี่ยเก่ง
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
2: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดอะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ไหร่คะราคา
1: A18 บาทค่ะ B12 ค่ะ
0: อ๋อแล้ว
1: C7 บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดมันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอะปลูกละคอนปลูกได้คล่อง3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่
6: ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ทำเป็น10ปีก็จะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lan Chuk Su ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lan Chuk Su นะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ญัติด้วย

0: ันวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
1: นี่ไง
0: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: ความรบคุณครู
1: ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับสำหรับในคาบนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเนื้อหาใหม่ซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับครูมีคำถามอยากสอบถามนักเรียนนะครับในกรณีที่นักเรียนนะครับเราเนี่ยไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ไม่มีไฟฟ้าให้เราใช้ครับคำถามคือสมมตินักเรียนเนี่ยไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับดังนั้นครับนักเรียนเราสามารถใช้อะไรได้บ้างครับเพื่อมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้บ้างมีใครจะตอบไหมครับ
2: ผมครับ
1: ครับ
2: โซล่าเซลล์ครับ
1: โซล่าเซลล์นะครับนอกจากโซล่าเซลล์แล้วมีอะไรอีกครับ
3: ครับ
4: กังหันลมครับ
1: กังหันลมนะครับนอกจากกังหันลมแล้วยังมีอะไรอีก
5: เขื่อนผลิตไฟฟ้าค่ะ
1: เขื่อนผลิตไฟฟ้านะครับสังเกตนะครับที่นักเรียนตอบมาทุกคนเนี่ยเป็นพลังงานทางเลือกหมดเลยนะครับซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้นะครับแต่มันมีพลังงานอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถที่จะใช้นะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในทุกๆที่นะครับนั่นก็คืออะไรครับแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับว่าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ที่นักเรียนได้พูดมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนครับลองศึกษานะครับว่าอุปกรณ์นะครับวันนี้เนี่ยที่เราจะนำมาใช้ในการทำกิจกรรมของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้ที่ 3.1 นะครับใบความรู้นี้จะทำให้นักเรียนรู้จักกับบอร์ด IKB1 มากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มศึกษาได้เลยครับ

ลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้นะครับที่ 3.1 เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะเห็นนะครับว่าบอร์ด IKB1 เนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับที่สำคัญนะครับในการที่เราจะมาเชื่อมต่อกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกกิจกรรมนะครับที่ 3.1 ซึ่งทำให้นักเรียนน่ะได้ลองใช้อุปกรณ์ตัวนี้จริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูแจกเอกสารนะครับไปตามกลุ่มอันนี้นะครับแล้วคุณครูก็จะมีกล่องอุปกรณ์ให้นักเรียนทุกคนนะครับกลุ่มละ1ชุดนะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วเนาะในกล่องก็จะมีนะฮะอุปกรณ์ที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับตัวแรกเลยที่นักเรียนต้องใช้นะครับคือตัว IKB1 นะครับลองทำนะครับตามกิจกรรมที่ 3.1 ดูแล้วก็บันทึกผลนะครับว่าหลังจากนี้ทดลองใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์หรือคำถามนะครับที่เขาถามมาเนี่ยจะตอบว่าอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนเริ่มทำกิจกรรม 3.1 ได้เลยครับ

0: ยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษานะครับกิจกรรมนะครับที่ 3.1 แล้วนะครับนักเรียนจะเห็นเนาะว่ามันมีเรื่องของอะไรครับบอร์ด IKB1 กับตัวอุปกรณ์สโวมอเตอร์ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ครูมีคำถามที่จะถามนักเรียนครับว่าจุดเริ่มต้นครับของการกำหนดองศานะครับของมอเตอร์เนี่ยในหลังที่ได้ทำกิจกรรมไปเนี่ยเขากำหนดจุดเริ่มต้นที่กี่องศาครับ
1: เขากำหนดที่ศูนย์องศาค่ะ
0: กำหนดที่ศูนย์องศานะครับมีใครคิดเหมือนเพื่อนไหมครับยอดเยี่ยมมากเลยครับทุกคนคิดเหมือนกันเลยนะครับคำถามที่สองนะฟังดีๆนะครับสมมตินะครับเราเซตนะครับใหมอเตอร์ครับอยู่ทางศูนย์องศาเลยทางซ้ายสุดนะครับศูนย์องศาถ้าเราต้องการให้แกนมอเตอร์นะครับหมุนไปทางขวาสุดขวาสุดนะครับเราจะต้องตั้งค่าให้กี่องศาครับ
1: 180ค่ะ
0: 180องศาใครคิดเหมือนเพื่อนบ้างครับโอ้สุดยอดมากเลยครับทุกคนก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับตัวสิ่งที่เราเรียนรู้ไปนะครับครูมีคำถามย้อนกลับไปตอนแรกนะครับที่เราพูดเรื่องกันในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับคำถามครับนักเรียนทำไมเราถึงต้องใช้โซลาร์เซลล์ด้วยครับครับ
2: เพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าครับ
0: ครับหลังจากที่เพื่อนตอบมานะครับว่าใช้โซลาร์เซลล์มันคือการเปลี่ยนพลังงานแสงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับทีนี้ครับนักเรียนถ้าเราครับใช้โซลาร์เซลล์นะครับแบบทั่วๆไปนะครับก็คือมีพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีการรับพลังงานแสงเข้ามาเราจะทำอย่างไรครับให้โซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยสามารถรับพลังงานได้มากขึ้นครับ
1: เราควรทำให้เป็นแบบหมุนได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีทั้งวันค่ะหมุนตามพระอาทิตย์
0: จากที่เพื่อนตอบนะครับเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเราจะทำให้โซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะครับคือสามารถรับพลังงานได้ทั้งวันก็คือมันต้องหมุนตามอะไรครับไปตามอะไรครับแสงอาทิตย์นะครับทีนี้แนวคิดแบบนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับครูมีคลิปวิดีโอนะครับ2คลิปจะให้นักเรียนลองช่วยกันดูนะครับว่าไอเดียนะครับที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มชมกันได้เลยนะครับ
3: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีมงาน MS Suite and Solar Cell นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอบ้านกงนะครับบ้านหนองเมลอนนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับวันนี้มาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะเราเป็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับขนาด5แรงม้านะครับใช้แผงทั้งหมด18แผ่นนะครับแผง340วัตต์เป็นฮาร์ฟเซลล์นะครับแผงคุณภาพดีหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็แผ่นติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับได้มาตรฐานระบบตรงนี้นะครับเราก็ออกแบบไว้เช่นเคยนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ IMVT ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ประมาณ49เฮิรตซ์นะครับก็เกือบเต็มร้อยแล้วนะครับทำงานตรงนี้

0: มาที่378 379นะครับกินกระแสที่ 7.6 แอมป์นะครับทำงานที่ 2,940 รอบนะครับก็ออกแบบสำรองไว้เผื่อใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องปั่นไฟนะครับส่วนตรงนี้เราได้เพิ่มเติมในส่วนของระบบนะครับระบบตั้งเวลาอัตโนมัติให้นะครับก็สามารถเปิดปิดตั้งเวลาเปิดปิดได้เลยนะครับจะเปิดกี่โมงจะปิดกี่โมงนะครับวันหนึ่งตั้งได้ประมาณ7นะฮะ7โปรแกรม
1: ครับสำหรับคลิปที่จบไปนะครับเป็นแบบทั่วๆไปเนาะก็คือนักเรียนน่าจะเคยเห็นนะครับลักษณะของโซลาร์เซลล์ที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปครับที่จะมีความแปลกใหม่นะครับเพิ่มเข้ามาที่มีการเอาโซลาร์เซลล์ไปพัฒนานะครับหรือมีการไปเพิ่มอะไรบางอย่างให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปชมกันเลยครับคลิปที่2ครับ

0: Up until now, the only solar trackers I've seen require astrological or GPS information to be processed by a computer to know where in the sky the sun will be on certain dates and times, and then the computer tells a series of motors which direction they should point the panel. Thanks for watching. I'll see you next time.
1: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ชมคลิปไปทั้ง2คลิปแล้วนะครับนักเรียนน่าจะเห็นนะครับว่า2คลิปนี้พูดถึงโซลาร์เซลล์เหมือนกันแต่ทั้ง2คลิปจะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะเดี๋ยวครูหาตัวแทนครับนักเรียนช่วยตอบหน่อยครับว่าทั้ง2คลิปเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับใครจะตอบดีเอ่ยครับ
2: คลิปที่1รับแสงอาทิตย์ได้น้อยกว่าครับเพราะว่าไม่มีการหมุนตามแสงอาทิตย์ครับแต่ว่าคลิปที่2มีการหมุนตามแสงอาทิตย์จึงได้รับแสงอาทิตย์ได้เยอะกว่าครับ
1: เพื่อนบอกว่าคลิปที่1เนี่ยมันอยู่กับที่ถูกไหมเป็นอยู่กับที่นะครับเป็นโซลาร์เซลล์แบบธรรมดาเลยตั้งอยู่กับที่สมมุติถ้าพระอาทิตย์นะครับขึ้นทางทิศตะวันออกเราหันไปทางทิศตะวันออกนะครับหมายความว่าพอผ่านไปครึ่งวันครับพระอาทิตย์ตกไปทางทิศตะวันตกแล้วแต่โซลาร์เซลล์ก็ยังหันหน้าอยู่ทางทิศอะไรครับทิศตะวันออกอยู่นะครับนั่นหมายความแบบแรกเนี่ยมันก็จะรับพลังงานหรือรับแสงเพื่อไปผลิตไฟฟ้าได้แค่ครึ่งวันใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2คลิปที่2นะเป็นยังไงครับก็คือโซลาร์เซลล์เราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะครับไปตามทิศทางของแสงอาทิตย์นั่นเองนั่นหมายความว่าแบบที่2เนี่ยเราสามารถนำพลังงานแสงมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เยอะกว่าแบบแรกเพื่อให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 3.2 นะครับนักเรียนจะเข้าใจนะว่าลักษณะของการทำโซลาร์เซลล์ที่มันหมุนได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับที่คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะจะอยู่ในกล่องนะครับที่อยู่ด้านหน้าของนักเรียนเดี๋ยวครูจะแนะนำตัวที่สำคัญนะครับตัวแรกเลยก็คือ Boss IPS Wi-Fi นะครับที่นักเรียนทุกคนจะต้องใช้นะครับตัวที่2คือ IKB1 นะครับที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปนะครับอันที่3ครับ Servo Motor ครับตัวนี้นะครับ Servo Motor นะครับและตัวที่4ครับสำคัญเหมือนกันนะครับคือ light sensor นะครับหรือเซ็นเซอร์แสงนั่นเองนะครับและมีอุปกรณ์นะครับที่จะจำลองเป็นลักษณะของแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งนักเรียนเนี่ยจะมีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกนต่างๆไม้ไอติมนะครับนักเรียนสามารถเอามาประดิษฐ์นะครับสร้างเป็นชิ้นงานของตนเองได้เลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนประกอบนะครับทุกอย่างเนี่ยบนโต๊ะนี้ก่อนนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเริ่มทำได้ครับ

0: ครับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนที่4เนี่ยผลลัพธ์นะครับที่นักเรียนทำแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: มอเตอร์จะหมุน20องศาทุกๆ1วินาทีครับแล้วก็เมื่อครบ180องศาก็จะวนกลับมาครับ
0: มอเตอร์จะหมุนนะครับ20องศาในทุกๆ1วินาทีแล้ว
1: ก็เมื่อครบ180องศาครับมันก็จะวนกลับมาม
0: อเตอร์นะครับถ้ามันมีการหมุนครบ180องศาแล้วมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับน่าสนใจมากๆกลุ่มนักเรียนกลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนไหมครับได้เหมือนกันทุกกลุ่มเลยเนาะต่อมาครับไปดูกลุ่มต่อไปกันดีกว่านะครับ

0: ครับกลับมาที่ตอนที่4นะครับเดี๋ยวมาดูข้อที่1 2 3ต่อกันนะครับว่าหลังจากที่นักเรียนได้ลองเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มนี้ครับ
1: ข้อที่1จากคำสั่งเขาให้เราเปลี่ยนบล็อกคำสั่งเขาให้เป็นตัวเลขอื่นค่ะโดยที่ว่าถ้าเปลี่ยนคำสั่งสุดท้ายให้เป็น30ก็มันจะมอเตอร์จะค่อยๆหมุนจาก0ถึง180ลดและเพิ่มและลดทีละ30ค่ะซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ให้กับอีกข้อหนึ่งได้ค่ะ
0: ประยุกต์ยังไงครับข้อ2เชิญเลยครับ
2: ค่ะข้อ2นะคะคือเขาต้องการให้เรารับแสงอาทิตย์ตั้งแต่ตะวันพ้นขอบฟ้าถึงเวลาเที่ยงโดยขยับทีละ5องศาเราก็จะเปลี่ยนเขา width i จาก0องศาถึง90องศา by 5ก็คือขยับทีละ5องศาค่ะส่วนข้อ3คือเขาต้องการให้เราเปลี่ยนเป็นจากเที่ยงไปถึงตะวันรับขอบฟ้าโดยขยับครั้งละ5องศาเราก็จะเปลี่ยนเป็น Covid I from 90องศาถึง180องศา by 5ก็คือขยับครั้งละ5องศาค่ะ
0: นั่นหมายความว่านะครับหลังจากที่เราได้ลองแก้ไขนะครับตัวเลขในข้อที่1แล้วเอาไปใช้ในข้อที่2ต่อถูกไหมครับข้อที่2หนูก็จะรู้เลยว่าเราก็มีการปรับให้ตัวเลขเปลี่ยนทุก5องศาใช่ไหมครับเพื่อที่ทำให้แผงวงจรของเราเนี่ยหรือตัวโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ตามเลยครับ
2: ตาม
0: ดวงอาทิตย์ถูกไหมครับโอเคน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันเลยครับกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มด้านนู้นเนาะไปทางนู้นเลยครับ

0: ครับมาที่ตอนที่5ข้อที่2กันดีกว่านะครับเมื่อเขียนโปรแกรมแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างครับกลุ่มนี้ครับ
1: ผลลัพธ์นะครับเกิดเมื่อแสงเข้าตัวรับผลนะฮะค่าจะมากขึ้นครับค่าที่แสดงตรงนี
0: ้ครับ
1: เมื่อแสงเข้าน้อยนะครับค่าก็จะลดลงมาครับผม
0: แล้วมันมีผลยังไงบ้างครับ
1: มีผลนะครับ
0: ลอง
1: ขอทดสอบได้ไหม
0: ได้ครับทดสอบไปดูหน่อยครับ
1: เดี๋ยวนะผมครับเมื่อส่องไฟไปที่ตัวนะฮะตัวนี้นะครับผม
0: ครับ
1: ค่าก็จะมากขึ้นตามไฟที่เราส่องนะถ้าเราเอาไฟห่างๆค่าก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคร
0: ับ ครับ
1: ใช้ในการวัดแสงที่เข้ากับโซลาร์เซลล์ได้ครับ
0: อ๋อก็คือเป็นการวัดระดับนะครับของแสงถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ว่าตอนนี้แสงเรามีระดับแค่ไหนถูกไหมฮะโอเคแล้วก็มันจะทำอะไรได้ทำอะไรได้ต่อครับ
1: ทำให้เราสามารถใช้ในหน้าแรกนะครับผมที่เกี่ยวกับแสงโซลาร์เซลล์ปรับทิศมาถ้าแสงว่าตรงไหนแสงโซลาร์เซลล์ก็จะหมุนไปตามทิศนั้นครับ
0: โอเคน่าสนใจมากนะครับกลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนกันหมดไหมครับได้เหมือนกันหมดทุกคนเลยเนาะต่อไปไปดูข้อต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือตอนที่5ข้อที่3นะครับด้านนู้นนะครับ

0: ครับมาที่ตอนที่5ข้อที่3กันต่อเลยนะครับกลุ่มนี้ครับหลังจากที่เราได้ทดลองเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตัวหุ่นนะครับจะเก็บข้อมูลค่าแสงสูงสุดและค่าแสงของแต่ละพื้นที่แล้วก็บอกมุมที่หมุนอยู่ตอนนี้ด้วยซึ่งจะหมุนจากมุม50องศาไป110องศาหมุนครั้งละ5องศาครับ
0: ไหนทดสอบให้ดูได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ่ะทำให้ดูหน่อยครับอันนี้ครั้งละกี่องศานะฮะ
1: 5องศาครับ
0: มันจะหมุนแบบนี้
1: จนถึงมุม140ครับ
0: จน140องศานะครับโอเคครับน่าสนใจมากกลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนไหมครับโอเคยอดเยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วอ่ะกลุ่มนี้นะครับ

0: มาที่ข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับอยากจะรู้จังเลยครับว่าหลังจากที่เรียนเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่นักเรียนได้เป็นอย่างไรบ้าง
1: จากข้อนี้ค่ะค่าของมุมจะเพิ่มขึ้นทีละ5องศาเมื่อแสงมากกว่า light refine ค่ะแล้วก็จะมีเสียงแจ้งเตือนแค่ครั้งแรกที่มีค่ามากกว่า light define ค่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อแสงน้อยกว่า light define เพราะว่าต้องปรับไปหาตรงที่แสงมากกว่าแล้วพอเจอแสงที่มากกว่า light define ค่าก็ค่ามุมก็จะหยุดเพื่อรับแสงให้ได้มากที่สุดค่ะก็คือตัวนี้ก็คือมุมจะเริ่มที่50องศาและไปจบที่145องศาเพราะว่าจากโค้ดเราได้เขียนไว้ว่าให้มันหยุดทำงานเมื่อค่ามากกว่า140องศาค่ะ
0: กลุ่มอื่นๆได้เหมือนเพื่อนไหมครับผลลัพธ์ได้เหมือนกันทุกคนเนาะยอดเยี่ยมมากๆเลยครับโอเคก่อนที่เราจะจบวันนี้นะครับเดี๋ยวครูขอ1คำถามสุดท้ายนะครับว่าจากที่นักเรียนได้ทดลองทำมานะครับเราคิดว่า อุปกรณ์ต่างๆวันนี้นะครับมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องอื่นๆอะไรอีกได้บ้างครับใครตอบดีครับว่าไงครับสุดหล่อครับ
2: ประตูเปิดปิดอัตโนมัติครับใช้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวพอคนเดินผ่านประตูก็จะเปิดอัตโนมัติแล้วพอคนเดินผ่านไปประตูก็จะปิดเองครับ
0: ก็คือมีการจับเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ทำให้โซมอเตอร์ใช่ไหมเป็นตัวที่ทำให้ประตูมันเปิดปิดเองได้นะครับก็มันก็คือการนำความรู้นะครับที่เราจะทำแผงโซลาร์เซลล์วันนี้เนาะไปเปลี่ยนนะครับไปประยุกต์ใช้เป็นในรูปแบบอื่นดังนั้นนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยวันนี้เราได้เรียนรู้นะครับอุปกรณ์ของ IKB1 ไปแล้วนะครับเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ใช่ไหมครับที่นำมาประยุกต์นะครับในการพัฒนาผลงานของเราก็คือโซลาร์เซลล์นะครับที่มันสามารถปรับทิศทางได้อัตโนมัตินะครับครูเชื่อว่านักเรียนสามารถนำความรู้เหล่านี้นำไปประยุกต์ได้ในหลายๆเรื่องนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับเราจะมีโปรเจกต์หรือกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทำอีกนะครับแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ
3: เรียนทั้งหมดทำความเ
4: ข้าใจครูขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ
5: ในกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะได้โจทย์ปัญหาที่ว่าถ้านักเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าแต่นักเรียนต้องการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันนักเรียนจะทำอย่างไรในกิจกรรมจะกำหนดให้นักเรียนต้องหาพลังงานจากธรรมชาติมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าให้ได้โดยในที่นี้เราจะใช้แผงโซลาร์เซลล์อย่างที่ทราบว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะรับพลังงานแสงสว่างจากดวงอาทิตย์และเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเพื่อที่จะให้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยรับพลังงานให้ได้มากที่สุดเนี่ยจำเป็นจะต้องหันแผงโซลาร์เซลล์ให้ตรงกับดวงอาทิตย์มากที่สุดวิธีการก็คือเราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน IKB1 นะครับเพื่อควบคุมเซอร์โวมอเตอร์เพื่อให้หมุนแสงแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยให้ตรงกับดวงอาทิตย์มากที่สุดจากการทดลองเนี่ยนะครับง่ายที่สุดก็คือเราลองตั้งว่าให้หมุนตามดวงอาทิตย์ทุกๆ5องศาในขณะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนทิศทางไปจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับเวลาเราจะทำจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยมุมของดวงอาทิตย์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปตามนั้น 100% เสมอไปเราอาจจะต้องไปศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วมุมของดวงอาทิตย์เนี่ยหันไปทางไหนไปทางไหนมีมุมองศาที่ต่างกันอย่างไรในแต่ละจังหวัดนะครับจากนั้นเนี่ยพอเรารู้พื้นฐานพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเขียนโปรแกรมควบคุมเซอร์โวมอเตอร์เพื่อให้ทำงานทีนี้ถามว่าเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยจะหมุนหาดวงอาทิตย์ได้อย่างไรในที่นี้เราจะต้องใช้เซ็นเซอร์แสงไปตรวจจับว่าตอนนี้ในขณะนี้เนี่ยแสงสว่างมากที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงตำแหน่งที่แสงสว่างมากที่สุดก็คือตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ส่องตรงมายังพื้นโลกมากที่สุดเราจะใช้ตำแหน่งนั้นเพื่อหันแผงโซลาร์เซลล์ไปหาจากนั้นนะครับเราก็เริ่มทำการทดลองแล้วก็เขียนโปรแกรมสังเกตนะครับว่ากิจกรรมนี้จะมีการท้าทายอยู่หลายเรื่องเช่นเราจะทำโครงสร้างของการวางแผงโซลาร์เซลล์อย่างไรเพื่อให้มีทิศทางการหมุนเนี่ยได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในระหว่างทำงานเนี่ยเด็กจะได้ใช้ความคิดการพัฒนาในการสร้างโครงสร้างต่างๆรวมถึงการเขียนโปรแกรมอีกมากมายนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยจะฝากไว้ก็คือจากกิจกรรมจะเห็นว่าการเก็บพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นการเก็บเพื่อใช้ในเวลากลางวันเป็นคำถามทิ้งท้ายไว้นะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการจะเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลากลางคืนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรหรือต้องพัฒนาแบบไหนต่อไป ฝากทิ้งท้ายไปแค่นี้ครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้

0: ส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
1: นะคะคุณปู่นะนะนะนะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
2: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่

วันนี้เนี่ยสิ่งที่แพทกำลังจะตามหาก็คือ2อย่างดาวกับแสงเหนืออุตส่าห์ดันด้นโหแต่งตัวมาเต็มยศเลยไฟชงไฟฉายมาพร้อมแต่ว่าอาจจะไม่ถูกจังหวะเวลามั้งทางที่สถานที่เนี่ยพอได้อยู่นะตรงนี้เนี่ยพีระมิดเลคเขาบอกว่าเป็น DSP เป็นสถานที่ที่ Dark Sky Preserve เขตสงวนฟ้ามืดคือจริงๆเนี่ยมลพิษนอกจากจะมลพิษทางอากาศแล้วมันยังมีมลพิษทางแสงด้วยเขาก็เลยกำหนดเขตที่ฟ้ามืดมืดแบบมืดจริงๆเอาไว้ในพื้นที่ต่างๆของโลกซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขตนั้นเหมือนกันเขตสงวนฟ้ามืดเดี๋ยวส่องให้ดูบริเวณรอบๆนะเราไม่สามารถเดินเข้าไปต่อแล้วตรงนี้ทางปิดนี่พีระมิดเล็กเรามาถึงแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับแล้วนะคะแต่ว่าก็มีข้อพิสูจน์หนึ่งที่แพทได้จากการมาในครั้งนี้คือยิ่งดึกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวพอดีแพทเคยรู้มาว่านี่ถุงพลาสติกใส่เท้ามันจะสามารถกันหนาวได้เหมือนกับเป็นฉนวนกันความร้อนอะถุงพลาสติกเวิร์กมากเลยจริงๆตอนนี้แพทไม่รู้สึกหนาวที่เท้าเลยโอเคมากเดี๋ยวแพทจะเอาถุงพลาสติกคุมเวลาที่จะต้องเดินบนน้ำแข็งนานๆเวิร์กจริงๆไปกันเถอะ

0: กล้องเราไปเปิดไม่ติดแล้วเมื่อวานทิ้งมันนอนอยู่ในรถตากหิมะทั้งคืนมาถึงเปิดไม่ติดเลยอ่ะแฮงไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องแบบเปิดเครื่องรอให้เขาอุ่นๆหน่อยวันนี้หนาวมากนี่คือตัวอย่างนะฮะวันก่อนเนี่ยที่แพทบอกว่าเป็นน้ำมันมีน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องใช่ป่ะ
1: น้ำแช่ไว้ในรถทั้งคืนเนี่ยน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลย
0: นี่มันไม่ใช่น้ำแข็ง

ร้อยจุ๊บป่องแล้วอ่ะมันแข็งอกเลยอ่ะเนี่ยนี่ทิ้งไว้เริ่มละลายแล้วตอนเช้าที่แพนมาเจอจริงๆเนี่ยมันแข็งแบบอย่างเงี้ยทั้งอันเลยนี่ก็เริ่มโอเคขึ้นโอ้ยแสบนิ้วอีกแล้วมาเถอะเราแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะหวังว่ากล้องคงจะหายเป็นปกติในเร็ววันเร็วชั่วโมงด้วยถ้าเร็ววันไม่พอต้องเร็วชั่วโมง

0: เราผ่านเขตแดนของแจสเปอร์ออกมาแล้วนะคะถนนเส้นนี้เขามีชื่อเฉพาะด้วยชื่อว่า Icefield Parkway ระยะ230กิโลซึ่ง
1: ที่นี่เขาจะมีป้ายบอกว่าสภาพถนนตอนนี้เป็นยังไงของเราเนี่ยอยู่ในคอนดิชันพัวคือน่าจะเป็นแบบสภาพไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการขับเท่าไหร่อาจจะมีหิมะคลุมอยู่บ้างพื้นถนนก็จะมีหิมะแบบเคลือบอยู่บางๆแต่ว่าถ้าเหนือระดับพัวไปคือ close เลยปิดไปเลยถนนนี้ห้ามใช้ตอนนี้ก็ต้องขับกันระวังนิดนึงก็ยังดีไม่ close ยังไปได
2: ้การขับรถในฤดูหนาวอาจต้องเสี่ยงกับสภาพถนนที่ไม่ปลอดภัยหรือบางครั้งก็ไม่รู้ว่าถนนเส้นไหนจะปิดบ้างแต่ที่จริงเราสามารถดูได้โดยเข้าไปขอเช็คข้อมูลสภาพถนนสายต่างๆกับเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ทันท่วงทีส่วนถ้าใครมีเหตุฉุกเฉินหรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วนข้อมูลการจราจรและการคมนาคมขนส่งหมายเลข511
0: วันนี้ออกค่อนข้างสายนะจริงๆไปซื้อนี่มารองเท้าเพราะว่าหลายวันก่อนเนี่ยเราเดินแล้วมันลื่นพุดๆๆๆไงก็เลยอ่ะลงทุนซื้อเลยดีกว่าที่มันเป็นหนามกับโซ่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวลองทดลองใช้ดูสถานที่ต่อไปดูซิว่ามันจะเจ๋งจริงหรือเปล่าช่วยให้มันเกาะพื้นได้ดีขึ้นหรือเปล่านะ

0: นี่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้เขาจะมีบอกด้วยว่าด้านไหนเป็นด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ข้างซ้ายฮึบแล้วก็มีเขียนว่าโทตรงนี้นะคะใส่ให้ถูกด้านวิธีการก็คือยัดไม่เข้าไปค่ะแค่นั้นเองเดี๋ยวใส่ตรงนี้ง่ายกว่ายัดเข้าไปมีหลายไซส์นะต้องไปลองที่ร้านเอาให้มันพอดีกับรองเท้าของเราโอ้โหแสบอ่ะโอ้ยใช้ถุงมือก็ไม่ค่อยถนัดต้องใช้มือเปล่าดึงให้ตึงๆโอเคTangle Creek ไม่ได้อยู่ในแผนเลยแต่ว่าคนแวะเยอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนแวะเยอะหันไปดูซ้ายอ๋อมันเหมือนมันมีน้ำตกใหญ่ๆอ่ะอยู่ข้างทางแล้วก็เป็นทางเทรลได้ด้วยมั้งหรือไม่ก็แค่แวะจอดถ่ายรูปแล้วไปอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เนี่ยแพทเห็นที่คนแบบแต่งตัวเต็มยศมาอันนั้นคือเป็นไอซ์คลัมบิ้งอุปกรณ์ก็ต้องเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับแนวดิ่งตรงน้ำแข็งน้ำตกตรงนั้นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแผงซึ่งแบบต้องใช้ขวานเจาะเดี๋ยวแพทอาจจะลองเดินไปตามเทรลน่าจะเป็นถึงตรงเชิงน้ำตกนั้นน่ะขึ้นไปข้างบนไม่ไหวแน่นอนไปดูว่าเขาไอซ์คัมบิ้งเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราเดินมาถึงเชิงน้ำตกที่เขากำลังปีนกันอยู่จริงๆเนี่ยมีบริษัททัวร์ที่เขาให้บริการกันไอซ์คัมบิ้งนะแบบพอไวทั้งอุปกรณ์ทั้งแบบไกด์ที่จะมาช่วยสอนเราเนี้ยสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ราคาเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายมากประมาณ 4-500 แต่แพทว่าจริงๆมันก็คุ้มนะก็อยากลองดูเหมือนกันว่าเฮ้ยสักครั้งนึงในชีวิตเราได้แบบปีนน้ำแข็งอะน้ำตกแข็งๆแบบเนี้ยแพทเหมือนเข้าคลาสเรียนวิชาไอซ์คลัมบิ้งอยู่ค่ะก็นั่งศึกษาจากคุณครู2คนนะคะวิธีการเนี่ยนะเขาก็จะใช้ขวานสับๆๆแล้วก็จะใช้รองเท้าตะปูเนี่ยเดือยเจาะเข้าไปก็ต้องใช้ทั้งแขนทั้งขาต้องใช้แรงเยอะพอสมควรเลย
1: รองเท้าสำหรับกิจกรรมไอซ์คลัมบิ้งเป็นแบบที่เรียกว่า Mountaineering Crampons โดยจะมีหนามที่ยาวใหญ่และคมเพื่อการปีนพื้นที่แนวดิ่งหรือที่ลาดชันโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีรองเท้าสำหรับเดินบนน้ำแข็งอีกหลายแบบเช่นไมโครสไปซ์ซึ่งมีโซ่กับเดือยหนามใต้เท้าคล้ายแคมปอนส์แต่หนามจะสั้นและเล็กกว่าส่วนรุ่นเล็กลงมาอีกก็คือแบบที่เราใส่อยู่นี้เรียกว่าไอซ์คลีทส์จุดเด่นคือจะมีขนาดเล็กพกง่ายถอดใส่สะดวกสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ อย่างเราแค่ไอซ์คลีทก็เอาอยู่แล้ว
0: อยากจะขึ้นไปอยู่บนนั้นบ้างจังเลยแต่ว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะเนี่ยที่พื้นตอนนี้ที่แพทนั่งอยู่เนี่ยโกยๆหิมะไปเราจะเห็นว่าเป็นสีฟ้ามันเป็นพื้นน้ำแข็งทั้งหมดแล้วแต่ว่ามีหิมะคลุมอยู่ชั้นหนาประมาณนี้ตรงเนี้ยสวยมากอ่ะคือด้วยความที่วันนี้อากาศพอเหมาะพอดีพระอาทิตย์อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วสาดแสงเข้ามาเหมือนสปอตไลท์ฉายไปที่เวทีอ่ะนี่คือเวทีม่านน้ำแข็งของเรานะคะแล้วมันเป็นสีฟ้าแบบฟ้าเลยอะระยิบระยับมีเม็ดแบบเหมือนฝังเพชรหุยสวยมากๆอ๋อจะบอกว่ามันจะปิดเดือนกุมภาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากทำไอซ์คลัมบิ้งก็มาก่อนเดือนกุมภาแล้วไม่งั้นเนี่ยน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้ว

ป้ายอันนี้ดูจริงจังจอห์นสันแคนยอนแคนยอนจอห์นสันทำไมต้องเขียนสลับกันด้วยไม่รู้เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าปกติป้ายที่นี่เนี่ยจะมี2ภาษาก็คือภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาจะกำกับคู่กันแคนาดาใช้ภาษาราชการ2ภาษาคืออังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ว่าถ้าในรัฐคุยเบกอ่ะเขาจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเยอะกว่านอกนั้นส่วนมากจะใช้ภาษาอังกฤษอ่ะเข้ามาแล้วผ่านประตูเดี๋ยวเราจะต้องตามหาว่าเราจะไปทางเทรลตรงไหนฮะอึ๊บอึ๊บอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้แล้วทางนี้เจอแล้วป้ายเทรลJohnson Canyon Trail to Upper Fall กับ Lower Fall นะคะ Lower Fall ครึ่งไมล์1ไมล์เนี่ยมันประมาณ 1.6 กิโลดังนั้นครึ่งไมล์ก็ 0.8 กิโล800เมตร Upper Fall ไมล์ครึ่งถ้าเดินไปถึง Upper Fall ได้ก็จะเดินนะคะตอนนี้เราพิชิต Lower Fall ให้ได้ก่อน800เมตรเองเบาๆวันนี้มีรองเท้าด้วยหนึ่งจุดหนึ่งโลเขาเขียนว่า 1.1 โลอ่ะทำไมคำนวณผิดพลาดเหรอ lower fall 1.1 โล upper fall 2.6 กิโลมีคำนวณเวลาให้ด้วยว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกับ1ชั่วโมงถ้าเป็นแพทเนี่ยคูณ2คูณ3เข้าไปได้เลย แพทว่าอันนี้น่าจะโอเคนะเราตั้งเป้าหมายไว้สูงหน่อยดีกว่า upper fall 2.6 กิโล1ชั่วโมงแล้วดูกันนะคะว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงไป upper fall

กำลังคิดอยู่ว่านี่คือจุดชมวิวที่สวยแล้วเหรอมันก็ดูแบบคล้ายๆกับข้างทางอะนะแต่มันมีต้นไม้ตรงนี้รกไปหน่อยมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยดูดิต้นไม้หักพังข้ามพาดมานี่นะไปกันเถอะไม่พอดีเลยตากล้องของเราหูเดี้ยงไปตามไวเลสเมื่อเช้าแล้วค่ะนี่อ่ะมันไม่มีที่ปิดหูกับข้างหลังเลยแถมไม่ใส่พันคอยนะคะก็เลยแบบหูแดงแป๊ดเลยตอนนี้เลยแลกหมวกกันนะหมวกแพทไปอยู่บนหัวตากล้องแล้วค่ะก็ใส่อันนี้แทนนี่ซื้อมาจากแจสเปอร์เป็นหมีแจสเปอร์แถมว่าไอ้นี่ด้วยข้างบนมันจะมีลายธงเป็นธงประจำของรัฐอัลเบอร์ตามีที่มาโอเคไปต่อตรงนี้มีน้ำตกสวยจังแพทว่าตรงนี้น่าจะสร้างจุดชมวิวมากกว่าตรงนั้นอีกนะไปงงมากเลยว่าตรงนั้นมันมีอะไรสวยเนี่ยมุมเนี้ยเห็นน้ำสีฟ้าไหลลงมาเหมือนหินงอกหินย้อยฉบับเวอร์ชั่นน้ำแข็งไม่ใช่หินงอกหินย้อยมันน้ำแข็งยอกเอ้ยน้ำแข็งงอกน้ำแข็งย้อยโอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นทางเดินบรอดวอล์กที่เขาสร้างอยู่ริมหน้าผาเลยตั้งสร้างแบบยื่นออกมาเนี่ยมีจุดให้แบบเสียวเล่นด้วยนะคะแบบช่องว่างวาวแหว่งนิดนึงต้องเดินระวังนะคะเดี๋ยวจะไปสะดุดเอาโหตรงนี้แบบเหมือนเป็นระเบียงหน้าบ้านเปิดมาปึ้งเจอวิวน้ำตกสวยงามข้างล่างมีรอยเท้าด้วยแสดงว่าเราสามารถลงไปเดินชั้นล่างของแคนยอนได้

ตรงนี้ทางเดินค่อนข้างแคบนะคะมันจะบีบลงมาสวนกันแล้วเบียดทีเดียวหุบเขาข้างล่างเนี่ยลึกลงไปแล้วนะอย่างอลังการเลยตรงนี้นี่แพทว่านะถ้าที่นี่ในฤดูร้อนเนี่ยมันจะสวยมากๆเพราะว่าลองจินตนาการดูเราเดินอยู่บนบอร์ดวอล์กแบบข้างเราเนี่ยคือน้ำหมดเลยเวลาที่เราเห็นเนี่ยสีฟ้าๆเนี่ยคือน้ำดูดิหุยเหมือนเดินชมนิทรรศการน้ำตกอะน้ำตกเรียงอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยฟืดฟืดฟืดฟืดเนี่ยน้ำทั้งนั้นเลยอะมันจะสวยขนาดไหนแบบโหได้ยินเสียงน้ำตกฟูฟูฟูดูสินี่ก็น้ำตกเหมือนกันฟ้าๆเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะมันแข็งไร้การเคลื่อนไหวนะคะเป็นน้ำนิ่งๆที่นี่น่าจะมาเก็บซัมในหน้าซัมเมอร์นะคะเฮ้ยหน้าหนาวมันก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ยการจราจรคับคั่งมากคนเดินสวนไปสวนมาตลอดแนวเลยที่นี่เนี่ยในหน้าร้อนเนี่ยเขาบอกกันว่าคับคั่งถึงขนาดที่คุณควรจะมาในตอนเย็นเพราะว่าในช่วงกลางวันเนี่ยจะมีทัวร์อะไรมาลงกันด้วยอ่ะคือด้วยความที่มันสวยอย่างที่แพทบอกมันสวยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นน้ำตกอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนี่ขนาดหน้าหนาวนะยังคนเยอะขนาดนี้เลยรู้สึกเหมือนเล่นเกมอ่ะเกมขึ้นลงลงซ้ายซ้ายขวาขวากว้างๆแคบๆเนี่ยมันเป็นทางที่ไม่มีความคงที่เลยตะกี้เราอยู่สูงมากเราเห็นหน้าผาอยู่ลึกเชียแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนเราเดินลดระดับลงมาฟืดสโลปสโลปสโลปลงไปจนถึงจุดที่ใกล้กับพื้นแคนยอนแล้วและตรงนี้เนี่ยทางจะกว้างๆเหลือบีบนิดนึงเข้ามาในช่องแคบแคนยอนนะนี่ชมข้างๆแบบเป็นหน้าผาโอ้ยรู้สึกธรรมชาติมากเลยจริงๆอ่ะแค่รู้สึกว่าทางเดินที่เนี่ยมันเดินง่ายแล้วก็ไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่ว่ามันมีเอกลักษณ์มากเลยเราลัดล้อไปตามเส้นทางมีอยู่เส้นเดียวเลยเส้นรั้วสีเขียวเนี่ยแล้วก็เดินชมสองฝั่งเหมือนเดินลงไปในแคนยอนแบบที่ไม่อันตรายอ่ะเฮ้ยมองกลับไปสวยอ่ะดูดิเหมือนช่องแคบเลย

ทำไมทุกคนไปทางนั้นกันหมดเลยอ่ะอ๋อทางซ้าย upper ทางขวา lower มันเป็นแยกกิ่งไม้นะคะเดี๋ยวเราไป lower ก่อนละกันมีอุโมงค์ให้รอดด้วยแปลว่ามันต้องไปโผล่ฝั่งนู้นแล้วก็เห็นน้ำตกชัดขึ้นมันจุดชมวิวอะไรประมาณนี้เยี่ยมมันเป็นจุดชมวิวจริงด้วย

0: ตรงหิมะที่มันเป็นกลมๆแล้วก็มีสายย้อยลงมาเพราะว่ามันเหมือนแมงกะพรุนเลยอะรอบข้างมันแมงกะพรุนนะคะส่วนตรงกลางที่มีพงน้ำนะเพราะว่ามันเหมือนเครื่องซักผ้าแบบใส่เครื่องซักผ้าแล้วก็หมุนติ้วๆๆลองจินตนาการภาพดูถ้าน้ำแข็งตรงนั้นมันแตกออกมาน้ำมันจะพุ่งออกมาหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะพุ่งอะเพราะว่ามันแรงมากเครื่องซักผ้ารุ่นแมงกะพรุนรุนแรงคนเยอะมากค่ะจุดชมวิวตรงนี้มีพื้นที่จำกัดเดี๋ยวเราให้คนอื่นเขาได้ดูบ้างออกดีกว่าตอนขาที่เราเข้าไปเนี่ยคนก็ประมาณ 2-3 คนไม่เยอะมากแต่ขาออกมาคนแน่นมากเลยนี่ยังต่อคิวกันเข้าอุโมงค์เลยโอเคเสร็จสิ้น1ภารกิจนะคะ Lower Fall เดี๋ยวไป Upper Fall ต่อเดินกลับมาถึงทางแยกแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปขวานี่เราไปซ้ายแยกกิ่งไม้จำได้ไหมแยกกิ่งไม้ก็คือเป็นแยกที่อย่างเงี้ยเหมือนซ่อมอะเป็นศัพท์เฉพาะเผื่อบางทีแพทชอบหลุดเผลอพูดคำว่าแยกกิ่งไม้ไปจะได้รู้เรื่อง Upper Fall นี่อัพของจริงเลยนะเพราะว่าจะต้องเดินขึ้นโอ้ยลื่นด้วย
1: ในช่วงฤดูหนาวทางเทรลที่จอห์นสตันแคนยอนจะเต็มไปด้วยทางน้ำแข็งลื่นๆจึงมีบริษัททัวร์หลายแห่งจัดโปรแกรมพาเดินโดยมีไกด์นำทางและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเช่นรองเท้าโซ่น้ำหรือไมค์เทรคกิ้งถือเป็นการซื้อความสะดวกและความอุ่นใจส่วนเราขอเลือกตะลุยเองดีกว่าอาจจะทุลักทุเลไปบ้างแต่กลับรู้สึกว่าเป็นการเดินที่ได้รสชาติและความทรงจำใหม่ๆ

0: เมื่อกี้ยืนดูเขาว่าคนอื่นจะลงยังไงทางปรับเซียนนะมันเป็นทางโค้งอย่างเงี้ยโค้งแถมสไลด์ลงอ่ะโอ้มันเหมือนสไลเดอร์มากเลยจนมีคนหนึ่งเอาก้นลงสไลด์ถัดๆมา
1: You guys are so embarrassing I'm toboganing down the hill
0: นี่แพ็คก็เคยทำวิธีนี้โอ้โหนี่คุณลุงโอ้โหถ่ายให้ดูไม่ทันเฮ้ยนี่หันไปสไลด์ลงมาฟิวว้าว great great เป็นไงอ่ะโหยอยากเล่นมั่งอ่ะอันนี้เป็นวิธีการสไลเดอร์แบบใช้ขาฟิวมาหุ่ยเท่มากเลยอ่ะ
2: เรามาลองลื่นปื๊ดแบบคนท้องถิ่นที่นี่เขากันมั่งไหมเอาละนะแฮนลองดูเลยนะเฮ้ยทางนี้มันยังไม่ค่อยลื่นอ่ะเดี๋ยวไปหาวงอื่นดีกว่า
0: ดูให้ดูช่องมันผ่าตรงนี้ดิเนี่ยแตะถึงเลยอ่ะ

0: upper fall โอเคอลังการอย่างที่หวังไว้ตอนแรกเนี่ยตะกี้เจอน้ำตกข้างทางแล้วบอกเฮ้ยมี upper fall เหรอคือมันเป็นน้ำตกเล็กๆข้างทางฮะเราก็ตกใจแพนิคไปแต่ว่าอันนี้ของแท้โอ้ใหญ่โตสมเป็น upper fall มันเป็นเหมือนแบบม่านน้ำขนาดยักษ์แล้วแผ่มารอบบริเวณสีฟ้าแบบวันนี้แดดส่องเข้าใช่ป่ะพอแดดมันสะท้อนอ่ะมันจะเป็นสีฟ้าฟ้ามากๆอ่ะขอเดินเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดนึงนะคะสุดปลายนู่นเลยกำลังงงทำไมเขาสามารถลงไปเดินข้างล่างได้เพราะว่าตรงนี้คือสุดทางแล้วกระโดดจากตรงนี้ลงไปไม่ได้แน่นอนมันค่อนข้างสูงแสดงว่าเขาต้องเดินมาจากตรงนู้นเอาไหมแหมไหนๆมาแล้วนะเราควรจะลงไปสัมผัสให้ถึงเดี๋ยวแพทวกกลับไปดีกว่าว่าทางไหนมีทางลงได้บ้างเอาให้สุดนะลงได้ไหม
1: ลงได้ลงได้แต่แบบกล้องอะไรเงี้ยต้องใส่กระเป๋าหมดเลย
0: เออโอเคงั้นเดี๋ยวลงมั่ง

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบ3มิติจะเห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งๆนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือ O A E B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้น R ซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้น O หรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฐพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agronomist a g r o nAgronomist agronomist แปลว่านักปฐพีวิทยา

Soil Profile, S-O-I-L P-R-O-F-I-L-E Soil Profile แปลว่าหน้าตัดดิน Soil Horizon, S-O-I-L H-O-R-I-Z-O-N Soil Horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแหละ

0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ๋อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร
2: ์ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีคร
0: ับ ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลี่ยงไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุ่มไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: วันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยฮะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
1: ี
3: ก
1: ็
3: ได
1: ้
3: มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูช
1: ั้
2: นส
1: ุ
2: ดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปัญหาโควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
2: ้
0: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
2: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
2: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมครับอ๋อใส่โถใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
2: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
2: ้
1: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
2: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
2: ครับ
0: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะใส่กระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราต้องเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
2: ร
0: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะ ม
2: ัน
0: ก็เป็นการใช้ซ้ำ
2: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพจก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
2: ิ่
0: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู
2: ่
0: พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี้ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
2: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
2: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวนี่ยกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
2: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
2: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
5: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
2: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
5: ื่อง
2: ของ
5: เรื่องใช่
2: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามเลยกับเรา
5: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
2: ตัว
6: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ กินไม่หมดครับ

0: ปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซุปเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
1: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things. Uh-huh. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
0: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
1: Mm-hmm. For example, if you mm-hmm. are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
0: Yeah. can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: Oh, tangmo. Tangmo chao.
0: Tangmo chao. There you
1: go. Nee, oh. Would you like some?
0: Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4 ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
0: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
3: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนนั่นคือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า bee wax wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
3: ถูกต้อง
0: คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
3: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
3: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า big daddy wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
3: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
3: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
3: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
3: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
3: ล้างได้ น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบปล่อยขัดหม้ออะไรอย่างนี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างนี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
3: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
3: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
3: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
3: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
1: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
1: You know, you can't see it.
0: Yeah.
1: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
1: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yeah. Yes. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
1: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
0: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
1: Subscribe Green Diary เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ
6: ้โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

ลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรข
4: นา
3: ดน
4: ี้
3: ค
4: ุ
3: ณน้อง
4: จ้
2: าสวัสดีค่ะ
4: นี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
3: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช
2: ่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไงคะ
5: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: ใกล้แล้วนะ
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่าเป็นมุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
5: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่
4: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช
4: ่
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะจะถามก็เอ้าไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้โหคำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้
4: เป็นแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
6: ่เออประมาณนั้น
3: อยู่
4: มาคืนนึงแล้วอยู่มาคืน
6: แล้ว
4: โอเค
6: ใช
4: ่
6: เพิ่งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
6: ่นี่
4: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้น
6: ๆน้องแม็กด้วยนะ
2: อ่ะใช่ค่ะ
4: น้องดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
6: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรออ
6: ืมโครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้เอฟจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
6: แค่เหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
6: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมทำให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นทำโครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมัน

0: มีแน่
1: ใช่ใช่
0: ประมาณ80ไม่เกิน100มีตัวของช้างแน่ไม่ว่างานเบาหรือ
1: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอ่นลง
0: แล้วก็มาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50
1: อ๋อ
0: คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
1: พอแล้วก็วางเทิน
0: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเลื่อนสไลด์ปิด2บานคู่กัน
2: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
0: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
1: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
0: ประมาณนั้นเลย
1: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
2: ยังมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
1: โอ้โห
2: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้ลังเล

0: ตี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ
1: ฮะ
0: Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลายรุ่นหล
2: ายก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช่ใช่อ
2: ันนี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนคร
2: ับ มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่
0: ประกบกัน
1: ไม่ใช่
0: ไกลพี่ไหนบอกไปพลาดไกลไงถึงต้องไปวงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
3: มันจะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปไหนละเออเป็นบา
1: ททิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได้
2: มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เคยเผื่อไว้ได้เนี่ยอันตรายโอเคโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยนะครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็จะฝากสาวระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปลั๊ก
0: ครับมีช่องสวิตช์อ่ะโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: เ
0: รียกถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
0: ดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่เปิดให้มันตรงนี
1: ้เพื่อนอ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของเก็บช
0: าร์จก็อย่างที่พี่บอกที่จะซอย3ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวเนี้ยมันจะมีชั้นวางอยู่
0: เออๆๆเดี๋ยว
1: ต้องขนาด
0: ต้องได้ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันเนี้ยผมไว้ขนาดที่80เซ
0: นนี่เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช
2: ่ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: โครงสร้างก
0: ันอ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้านนี้
0: ให้แน่นยึดไปเรื่อย
1: ตัวแรกยึดได้เลยครับจะผมจับไปให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: นี่คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่
0: 3 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: กับ
2: อันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าพอดี
0: เดี๋
1: ยวเดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอันเลยใช่
1: มั้ยดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่ทะลุมัน
2: แบบนี้
0: เขาก็จะยิงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: บานสไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: ไอ้เห็นกล่องชั้นอะไรประมาณ
0: ที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล้วไปดูครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ราจะเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าธรรมะนันทมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและหยาดเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เรียกว่าแสงเนี่ยเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: ป
2: ั
0: ๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวน
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพ
2: ื้
1: นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราก็อุ๊ยบางไม่มีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
0: ลองซะหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับผมเอาไป
0: ก็ให้เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
2: ้เห็นอย่างเงี้ยอ่ะพอลองข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านน
1: ี้
2: ได้น
1: ิ
2: ดนึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยว
1: ติดบาน

0: ะเหลือแค่ไหน
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะเอาแจฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยมันก
2: ็ได
0: ้ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเคี้ยวให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนั้น

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้ก็วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาค้ำเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งเข้า
1: ไปพอทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไป
0: ให้เขามาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะบอกว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือกดูเล่นหรือยัง
3: ดีมากเลือกเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคโอเคเก็บอะไรเงี้ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไมอะไร
0: แ
3: ต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายถึงเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: มันวางโอเคแล้วนะ
1: เก่งกะตรงไหนละ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงๆหลายๆบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเลย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัวมาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแวลูกับเราไงอันนี้มันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้างเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะในนี้นะครับโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณนักวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบต์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำกับใกล้ครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกันไกลจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามามั่งล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
0: ้
1: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
4: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
3: นี่ไง
4: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
3: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้

ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้ายล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตาฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้คนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
2: คุณพ่อสดานทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่เป็นดาวแน่ๆเลยคนนี
1: ้เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะใช่แน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพ่พลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงหมาเคียงไหลมีไหม
2: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
1: เฮ้ยที่นี่นะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: เอองั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้เลย
1: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
2: ตามมาเลยค่ะ

0: อยแห่งวังปากัดท่านสะสมขุมกำลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันสุดท้ายนั้นหญิงลีย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมหงส์กำลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: จุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงประกาศนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคฟองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค
0: ่
1: ะ
0: ว้าศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: ตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร
0: ่ทำไร่
1: ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่แล้วก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เ
1: ราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่มีหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละไอมิสเนตแตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ว้าวได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่าน
0: เ
1: ราอ่านจากวารสารก็มั่ง
0: ใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
1: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
0: เหรอ
1: ใช่ๆ
0: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
1: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มประกาศมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ประกาศจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
0: แล้วสำเร็จไหมไอ้5คู่10คู่เนี่ย
1: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นานไหมกว่าจะสำเร็จ
1: เป็นปีค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ยังไม่เริ่มขายค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ล
0: องๆนะปั๊บเลยสั่งบ่อเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์นะ
1: ใช
0: ่กี่วง
1: ประมาณ20วง
0: 20
1: ลอง
0: แผงเป็นแผงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต
1: ่อแล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปลาแล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
0: ๆนักรบพวกนี้ขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: ปุ้ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อย

0: ก็ขายแบบขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี้มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวว้าวว้าวว้าวอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: เหมือนเรามีคุณภาพอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ๋อเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดงดูตะเกียบดูสีดูเกล็ดดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็ออกไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาแล้วแล้วก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: ชนะค่ะได้ที่1แล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือเอาที่1ของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีนึง
0: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
1: ใช่ค่ะ Best in Show
0: โอ้ก็คือได้ที่1ในปัตตภีตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนมั้ย
1: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
0: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปลาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
1: ใช่
0: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได้
1: ตอนแรกๆเราก็พอเราได้ถ้วยมาแล้วเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
0: โอ้โหเดี๋ยวแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยเลยหนุ่มก้อยยังไง
1: เราก็เลยแบบเอ๊ะทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
0: จ้ะ
1: เราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
0: ลองดู
1: ใช
0: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตมา
1: เติบโตค่ะ
0: เติบโตมาก
1: มีคนดูมากขึ้น
0: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าระแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองแหละครับปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
1: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงประมาณกี่หลัก
1: หลักแสนค่ะ
0: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆอย่างเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยหน้าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเรา
1: ค่ะ
0: ทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูปลากัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

0: ือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ปลากัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาด้วยปลากัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆอุ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่นี่คือสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปลากัดจีน
1: ปลากัดจีน
2: คือปลากัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
1: ดูจากหางยังไง
2: หางเขาก็จะเป็นผู้กันนะคะ
1: อ๋อ
2: หางยาวเป็นผู้กัน
1: ถ้าปลากัดจีนทรงหางจะเป็นผู้กัน
2: ใช่อ
1: ันนั้นเราเรียกปลากัดจีน
2: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าปลากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปลากัดจีนสีสันเขาจะฉูดฉาด
1: ต่อมา
2: อันนี้เป็นฮาล์ฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าฮาล์ฟมูน
2: ใช่
1: จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
2: คือหางเขาจะกางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
1: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาล์ฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
2: เอ้าไม่ค่ะ
1: เหรอ
2: เขาก็เหมือนกันทุกสายพันธุ
1: ์อ๋อหมายถึงว่าปลากัดจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดง
2: ใช่
1: เขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าฮาล์ฟมูนคือหางครึ่งวงกลม
2: ใช่
1: เขาเรียกว่าฮาล์ฟมูนต่อมา

0: อันนี้เป็นพันคาวเทลคาวเทลอะค่ะ
1: คาวเทล
2: จุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
0: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
1: เป็นแฉกนะนี่ไม่ใช่เขาถูกกัดถูกอะไร
0: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
1: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี้
0: โดยธรรมชาติของเขาเลยค
1: ่
0: ะ
1: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: อันนี
0: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
1: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
0: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
1: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักกว่า
0: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนก็ชอบ
1: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
0: ใช่
1: อันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
0: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
1: ต่อมา
0: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
1: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
0: ใช่
1: ยังไงอ่ะ
0: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหตัวสุดท้าย
0: เป็นซูเปอร์เดลต้าค
1: ่ะซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
0: หางเขาจะเป็นคอกเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บเขาก็จะเต็มได้แค่ซูเปอร์เดลต้า
1: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็คล้ายๆกัน
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: แต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
3: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
1: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
0: ใช่ค่ะ
1: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
0: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาฟมูนค่ะ
1: น้องฮาฟมูนเราเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่แล้วในอย่างของเราเองที่เคยแพงที่สุดเลยของฮาฟมูน
0: ตัวเป็นหมื่นค่ะ
1: เป็นหมื่น
0: ค่ะ
1: ตัวแค่นี้นะโอ้ยพอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อยนิสัยของประกาศเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
0: โดยธรรมชาติของประกาศเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
1: ลูกน้ำพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
0: ใช่
1: ไอ้นี่ตัวจ้อยเลยต้องกินก็กินไรแดง
0: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
1: กินลูกไร
0: ลูกน้ำไข่ตุ๋น
1: ต่อตัวนึงมันเขากินมาละกี่มื
0: ้อมื้อเดียวค่ะ
1: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
0: ละครั้ง
1: เช้าสายบ่ายเย็น
0: ตอนเช้าค่ะ
1: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวทั้งคืนเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารนะคะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
1: ก็ให้สดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
0: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
1: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
0: ใช่ค่ะ
1: อายุของเขาล่ะ
0: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
1: 2ปี
0: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
1: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกินนั้นล่ะ
0: เกินนั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
1: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
0: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
0: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทับไซส์อะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
1: ม
0: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
1: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธุ์
0: ใช่ค่ะ
1: เล่น
0: ๆใช
1: ่แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
0: โอเค
1: ตั้งใจดูดิฮะกึนโอ้ยว้าออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มๆนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม

0: ไม่ขาดแล้วค่ะ
1: อย่าขาดเลยเพราะเมื่อยอยู่เสกอีกมึงเมื่อยเอ้าขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
0: ขันน้ำมีน้ำค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทำยังไงต่อจ๊ะ
0: ง่ายๆค่ะเราก็ไถน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
1: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
0: น้ำธรรมดาค่ะน
1: ้
0: ำ
1: ปลา
0: ปลาน้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
1: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
0: ใช่ค่ะอันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่3ส่วน4ของขันนะคะ
1: แม่นเลยจับปลา
0: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
1: ไหนเนี่ยเหรอ
0: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
1: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
0: ใช่ค่ะ
1: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมาโอ้โห
0: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
1: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
0: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
1: ๆ
0: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้
1: ห
0: นึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
1: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
0: ใบอะไรก็ได
1: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
0: โอเคค่ะแล้วใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
1: แค
0: ่
1: น
0: ั้
1: น
0: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเรียบเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเคนี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
1: ตัวเมียก็ใส่
0: ต้องใส่ด้วย
1: ท่านต้องดูท่านี้
2: ซอม
1: เราเดียวปะเฮ้ยโอ
0: ้พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาขัน
1: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไว้ใส่ไว
0: ้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
1: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
0: ใช่
1: นั่นคือสัญลักษณ์อ๋อแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
0: แล้วเราก็เงียบๆค่ะเนี่ย
1: ก็แง้มดู
0: เขาไม่ให้แง้มดู
1: อุ้ยคุณมีทะเลแค่นี
0: ้ก็เป็นอันเสร็จ
1: สวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
3: ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ปลากัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมานำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกาศแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงประกาศ

0: หรือไม่ทำไมใบหูกว้างถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกว้างแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกว้างก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารแทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลย โอ้ทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200บ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วที่นี่มีกี่โซน
2: หลักๆก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซน

0: หนึ่งเช้าดีไหม
1: ไม่ใหญ่วันนี้ค่ะ
0: ใหญ่กว่านี้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งอยู่แบ่งกันอยู่ยังไง
1: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี้ย
0: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
1: ธุ์อ๋อหลักๆก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะข
0: ้
1: าวเทลกับฮับมูล
0: ตรงนี้คือข้าวเทลฮับมูล
1: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรเงี้ยค่ะ
0: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้
1: ค่ะ
0: และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
1: ใช่ค
0: ่ะใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยอ้าวราคาจะได้เท่ากันเหรอ
1: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแล้วแต่สายพันธุ์อย่างเช่นผักจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
0: อ้าวแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
1: เราต้องมีการวางแผนค่ะ
0: เ
1: พราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลักๆ อย่างเช่นเรารู้ว่ามันต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหน อย่างเช่นปลาจี
0: น
1: ข้าวเทลเราก็ทำตามนั้น
0: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 นะจนวันนี้นี่พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร
1: ่จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
0: ่4ไร
1: ่แต่ด้วยประกาศเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลื
0: ออ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
1: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
0: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
1: เค้าเรียกอะไรมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไว้ปลูกมะพร้าว
0: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยปลาประกาศใช้พื้นที่แค่ไร่นึง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
1: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
0: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
1: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีเรายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างเงี้ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม
0: ่อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมด
1: า
0: พอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
1: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
0: ให้ตังค์เขาไปกินขนม
1: ใช่
0: ปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
1: ได
0: ้อ๋อแบบนี้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงประกัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
2: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นจะต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
1: เช้ามาตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
2: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
1: ถูกต้องใช่
2: ตุ๋นไข่รอ
1: ใช
2: ่แล้วก็มาทำอาหาร
1: แล้วเราก็มาผสมกัน
2: เอ
1: าไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงทีละขวด
2: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงอ่ะหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
1: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารก็จะไหลลงมาตาม
2: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
2: ให้เยอะไหมอาหาร
1: ให้นิดเดียวค่ะ
2: นิดเดียวเองนะ
1: ใช่ก็เพราะประกาศเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
2: ขนย้าย
1: ไปส่งให้ลูก
2: อันนี้คืออันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
1: อ๋อแล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะเราก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกำมังไว
2: ้
1: คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซส์ตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงๆในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
2: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกเล็ก
1: ๆๆ
2: แล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงเทใส่แพ็คมัดถุงนี
1: ้ใช
2: ่อ๋ออันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จเท่านี
1: ้แต่ว่าเขาให้โซนนิดนึงเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
2: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
1: ไม่ต้องมัดถุง
2: ฉันก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิกอะไรอย่างนี้แล้วมันจะหายใจออก
1: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
2: า
1: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างนี้ค่ะ
2: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
1: ใช
2: ่แพ็คเป็นถุงไปเลย
1: ใช
3: ่จริงๆประกาศเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะประ

ไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้น

0: จะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางนึงสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
1: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศอย่างง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คปลากัดส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
2: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
3: ครับ
2: แล้วก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
3: ก็เขานอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
2: ใช่ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ตักเขาใส่ถุง
3: แค่นั้น
2: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
3: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
2: ใช่
3: เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
2: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
3: มันเพื่ออะไรอ่ะ
2: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
3: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
2: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
3: ทำไม
2: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
3: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
2: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนนะคะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกล
3: แล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆมาเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นอ่ะ
2: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะแล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
3: ค่าขนส่งอย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
2: ใช
3: ่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
2: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
3: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
2: ๆใช่
3: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
2: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
3: ถุงพับแล้ว
2: เข้าเครื่องซีดเลยค่ะแต่ว่าเข้าเครื่องแพ็คได้เลย
3: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งปูลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหประกาศนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้ว
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: โอ
1: ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

0: ยปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายปลากัดไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนส์ถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นปลากัดสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มสวยงามอย่างปลากัดของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะปลากัดตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพ

0: ายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
1: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าเราต้องไปเร่ขายตามตลาด
2: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
1: เขาก็สั่งมาอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
2: ้มีค่ะ
1: มีด้วย
2: บินมาจากต่างประเทศเลย
1: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
2: ใช่ค่ะ
1: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
2: อิหร่านค่ะ
1: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
2: ใช่
1: ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
2: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
1: เหรอ
2: เขาเป็นความเชื่อของเขา
1: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
2: ๆรัสเซียค่ะ
1: รัสเซียรัสเซียเขามาก
2: ใช่อเมริกา
1: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงอะว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
2: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
1: ว้าเจ๋งตรงนี้
2: เงินมาปลาบิน
1: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมากี่ตัวทีนึง
2: เดือนละ 500,000 ตัว
1: 500,000 ตัว
0: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์ไวอีกด้วยล่ะครับ
1: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
2: ใช่ๆแล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุฒานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สังกฤษก็ไม่เก่งไงทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไมขาย
1: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดเนี้ยที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วเขาลงให
2: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกว่าเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกคุณสร้างคุณสมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
1: แล้วจริงไหม
2: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงคุณสร้างคุณสมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู่เหรอ
1: ที่ว่าเขียนประกาศหาคู
2: ่เขาบอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่แต่ถ้าได้
2: ก็ดีเขาบอกว่าหนังสือผู้สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดว่าถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรซื้อหนังสือมาเพราะฉะนั้นถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุฒตาลโทรมาเอง
1: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
2: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
1: โอ้โหในใจยึดไง
2: กรี๊ดอ่ะ
1: อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดับลงจ้าโทรมา
2: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงผู้สร้างผู้สมได้ไหมเราคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็มๆใช่ปรากฏว่าพอ
1: ลงปุ๊บ
2: คุณดำรงพุฒตาลเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน
2: อย่าลืมประกาศ
1: แ
2: ล้วคุณดำรงพุฒตาลก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์ม
2: ที่นี่แล้วหลังจากคุณดำรงพุฒตาลกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆเขียนหนังสือไปที่คุณสร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่คุณสร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
2: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10 เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อนรอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยๆบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
2: ใช่ใช่
1: นี่คือวิธีการของเรา
2: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
1: เหรอโหนี่ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมมันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
2: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
1: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
2: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
1: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์บุญโอ้
2: หล
1: ัง
2: เด็กค่ะ
1: แต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริง
2: จริงค่ะ
1: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมา มืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต
2: ่
1: อจนมาถึงวันนี้กี่ปีแล
2: ้วรวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีค่ะ
1: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
1: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกัดยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
2: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับ
1: บ้าน
2: พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
1: ก็เริ่มได้แล้ว
2: ก็เริ่มได้ขอให้ที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล้ว
1: เอาไว้เขาพอให้เขาอยู่หน่อยเท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้ว
2: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
1: รับจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
2: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้
1: อ
2: แต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆนะคะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
1: เพราะงั้นสู้ต่อไป
2: ใช
1: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
2: ใช่ค่ะ
1: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาใหม่
2: ใช
1: ่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลยอยากเปลี่ยนแล้ววะไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดอะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากให้ด้วยครับ
2: อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ดอกไม้ช่อหนึ่งเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเดี๋ยวเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
2: ได้ค่ะ
1: 500คู
2: ่โอเค
1: เฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
0: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมาน

ระและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมๆพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีพวัชราคมสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์ครับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมน้องหมานะครับน้องหมาของเราครับมีพฤติกรรมหลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วหลายพฤติกรรมครับก็เป็นพฤติกรรมที่ดูน่ารักนะครับดูน่าตลกขบขันนะครับหรือแม้แต่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เจ้าของเกิดความอายก็ได้นะครับตัวอย่างนึงครับที่เรามักจะเจอได้บ่อยๆเลยนะครับคือเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ขาของเจ้าของหรือว่าขึ้นขี่สิ่งของต่างๆนะครับภายในบ้านนะครับพฤติกรรมนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่หลายท่านประสบกับปัญหาอยู่นะครับว่าเราอาจจะไม่เข้าใจครับว่าน้องหมาทำพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมขึ้นขี่กันครับมีความเชื่อบนโลกออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ในน้องหมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทุกวันนี้นะครับแต่ความเชื่อนึงครับก็คือเรื่องของการที่น้องหมาขึ้นขี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงความเป็นจ่าฝูงนะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะข่มเจ้าของอันนี้ครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเป็นจ่าฝูงหรือว่าการข่มเจ้าของแต่อย่างใดนะครับน้องหมาของเราครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนี่ยไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันไหนที่บอกเราเลยครับว่าน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะวางแผนสามารถที่จะมีความคิดที่บอกว่าฉันจะต้องอยู่เหนือเจ้าของฉันจะต้องข่มเจ้าของให้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เราคิดนะครับก็ใส่เข้าไปให้น้องหมามากกว่านะครับซึ่งเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข่มนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้างสำหรับสาเหตุแรกนะครับของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศครับโดยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับพฤติกรรมนี้นะครับโดยฮอร์โมนเพศครับมีผลที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับในสุนัขที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับอายุของน้องหมานะครับที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปในสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นะครับอาจจะเริ่มที่ประมาณ7เดือนนะครับเรื่อยไปจนถึงปีกว่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งสุนัขที่ยังไม่ทำหมันครับเราก็มักจะพบว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยครับสามารถเกิดได้จากการที่เขายังมีฮอร์โมนเพศอยู่ในร่างกายสำหรับสาเหตุถัดมานะครับคือเรื่องของความตื่นเต้นครับโดยเจ้าของหลายท่านครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้องหมาของเราแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่บ่อยๆนะครับเวลาที่เรากำลังเล่นกับน้องหมาของเราแบบสนุกเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับก็เพราะว่าเวลาที่น้องหมาเขาคึกมากๆครับหรือเวลาที่เขาถูกเรามากๆทางด้านอารมณ์นะครับเขาก็อาจจะเริ่มแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้ออกมาให้เห็นได้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับสาเหตุถัดมานะครับเป็นเรื่องของความเครียดครับสุนัขที่มีความเครียดมากๆนะครับก็สามารถที่จะทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆออกมาได้เช่นกันนะครับโดยการขึ้นขี่ครับก็เป็นหนึ่งพฤติกรรมครับที่เราสามารถจะเห็นได้นะครับในสุนัขที่มีความเครียดสูงนะครับความเครียดในที่นี้ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยครับเจ้าของอาจจะต้องลองสังเกตในบริบทของสิ่งแวดล้อมนะครับว่าน้องหมาของเราเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอะไรที่น่าจะก่อให้เกิดความเครียดได้บ้างนะครับมีเสียงดังตลอดเวลาหรือเปล่าหรืออาจจะมีสุนัขแปลกหน้าหรืออาจจะมีสัตว์แปลกหน้าอะไรเข้ามาหรือเจ้าของเองครับมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขในเชิงที่ทำให้สุนัขเขากลัวหรือเขาระแวงหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับก็ถือเป็นสาเหตุที่จะทำให้สุนัขเกิดความเครียดแล้วก็แสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้หมดเลยครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เรามักจะพบ ได้บ่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่หลายๆท่านมองข้ามนะครับก็คือการความสนใจครับโดยสุนัขครับที่ทำพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับหลายๆครั้งนะครับเจ้าของก็มักที่จะเข้าไปห้ามนะครับหรือว่าให้ความสนใจนะครับเจ้าของบางท่านครับอาจจะมองดูว่าเป็นพฤติกรรมที่ตลกขบขันนะครับเราก็อาจจะมีการส่งเสียงนะครับมีการมองสุนัขในขณะที่สุนัขแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สุนัขเขาอาจจะเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยเขาได้รับความสนใจจากเจ้าของในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองการชมนะครับหรือว่าการพูดคุยด้วยนะครับหรือแม้แต่เข้ามาจับสัมผัสตัวก็ตามถ้าสุนัขเขาเกิดการเรียนรู้แบบนี้ครับถ้าในอนาคตนะครับน้องหมาอยากได้ความสนใจจากเจ้าของเขาก็อาจจะเลือกใช้พฤติกรรมการขึ้นขี่อันนี้ครับเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการครับที่ทำให้ได้ความสนใจจากเจ้าของมาทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของการจัดการกับพฤติกรรมการขึ้นขี่กันบ้างนะครับสำหรับสุนัขที่ยังไม่ได้ทำหมันนะครับเรามักจะแนะนำครับให้พาน้องหมาไปทำหมันก่อนนะครับการทำหมันแล้วเนี่ยครับผมเราพบว่าสามารถที่จะช่วยลดพฤติกรรมการขึ้นขี่ไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในสุนัขบางตัวครับพฤติกรรมการขึ้นขี่หายไปเลยนะครับแต่ในหลายๆตัวครับก็อาจจะยังคงอยู่นะครับเพราะว่าสาเหตุปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสาเหตุอย่างอื่นนะครับที่ยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้อยู่นะครับทีนี้สุนัขที่ทำหมันแล้วครับผมนอกจากเรื่องของการขึ้นขี่ที่อาจจะช่วยลดไปได้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นกันเช่นสุนัขอาจจะดูแอคทีฟน้อยลงกว่าเดิมนะครับดูไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมนะครับดูนิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ครับเป็นเพราะว่าเรามีการเอาฮอร์โมนเพศของเขาออกไปนะครับสุนัขก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากสำรวจไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์เยอะขึ้นเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ครับจะขึ้นอยู่กับสุนัขแต่ละตัวด้วยนะครับบางตัวก็จะเห็นชัดบางตัวก็อาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับสำหรับสุนัขนะครับที่ขึ้นขี่ครับเพราะว่าเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของนะครับวิธีการจัดการในเบื้องต้นครับเจ้าของสามารถทำได้โดยการที่ไม่ให้ความสนใจกับน้องหมาครับเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในขณะเดียวกันครับอย่างที่เราย้ำอยู่เสมอเลยครับว่าถ้าเวลาที่เราจะหยุดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยการที่ไม่ให้สิ่งที่น้องหมาต้องการเนี่ยเราต้องบอกน้องหมาด้วยนะครับว่าเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ฉะนั้นเนี่ยน้องหมาก็จะเกิดความสับสนครับก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้เขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของครับไม่ให้ความสนใจน้องหมาในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่แล้วนะครับเราควรที่จะให้ความสนใจเขาครับในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกเขาครับว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ครับพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มักจะถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของความต้องการทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นก็มักจะมีคำถามครับว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยน้องหมาสำเร็จความใคร่หรือเปล่านะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องของการสำเร็จความใคร่ครับอาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับที่เจ้าของจะต้องไปช่วยน้องหมาให้เขาทำกิจกรรมตรงนั้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าเราไปช่วยครับให้น้องหมาเนี่ยเขามีการสำเร็จความใคร่นะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับน้องหมาก็อาจจะเกิดการเรียนรู้ครับว่าเวลาที่เจ้าของมาทำกิจกรรมแบบนี้กับเขาเขาจะเกิดประสบการณ์ที่เป็นบวกจะเกิดความรู้สึกที่ดีในอนาคตครับน้องหมาก็อาจจะมีการมาสะกิดมาขอนะครับมาเรียกให้เราไปช่วยให้ทำกิจกรรมตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับเช่นสมมติว่าเรามีแขกมาที่บ้านน้องหมามาสะกิดนะครับก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ครับจะเห็นได้ว่านะครับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการทางเพศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพียงอย่างเดียวนะครับเจ้าของครับสามารถที่จะนำวิธีการต่างๆครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยไปทดลองจัดการเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นครับแนะนำว่าให้ลองพาน้องหมาครับมาพบสัตวแพทย์นะครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์ครับโรงพยาบาลสัตว์ประสูติธรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อที่เราจะได้วินิจฉัยนะครับหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้แล้วก็วางแผนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วมาเจอกับผมครับหมอเอกในรายการ Pet Talk ครับชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
0: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit
2: จูกส
0: ์ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lotus School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lotus School นะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรส่วนมากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักและยังมีความเชื่อว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
1: ก็ทีแรกก็ทําอ้อยอย่างเดียวค่ะก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ยาแรงมากบางทีเราก็น็อกที่ยาเองนะค่าใช้จ่ายค่ะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอ้อยมันปีนึงมันได้ทีนึงอะค่ะแล้วก็มารู้จักกับพี่ปู่เขาก็เลยชวนเข้ามาในกลุ่มอินทรีย์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกันทำผักอินทรีย
0: ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจผลิตผักที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคลงมือเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แม้ภายในจะยังคงมีคำถามว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีจะทำได้จริงหรือ
1: ก็ยังไม่เชื่อหรอกก็ขนาดเราอยู่งี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กับงี้ขนาดฉีดยายังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปลูกเงี้ยจะได้กินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองทำดูไม่ตรงที่ว่าเริ่มทำก็ไม่ได้ดีหรอกทีแรกน่าจะเป็นแบบสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเพิ่งจะปรับเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่พอหลายปีขึ้นมามันก็งาม
0: การปรับเปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์อาจต้องใช้เวลาแต่มันคือความหวังที่น่าสดใสว่าสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างงาม
1: พอมาอยู่ตรงนี้ก็ชอบสนใจตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วก็ผักก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยมีผักกินทุกอย่างแล้วก็ชอบตรงที่ว่าปลูกอะไรมาก็คือขายได้หมด
2: ได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเลยก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ไข่ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกที่เราทำเองเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เป็นสุขภาพของครอบครัวเราเชื่อมโยงไปถึงซ้อมก็คือเราก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะปล่อยลงไปในดินน้ำจากแปลงของเราไปก็จะเป็นน้ำสะอาดที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่สมาชิกในกลุ่มจะเก็บผลผลิตในแปลงผักเพื่อนำไปส่งขายให้กับปู่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ฐานะความเป็นอยู่จากที่เคยลำบากเริ่มดีขึ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
1: ก็ต่ำสุดอาทิตย์ยังสูงสุดนะ 5,000 ค่ะอาทิตย์นึงนะแล้วก็ต่ำสุดก็ 2,000 อยู่ที่ผักเราคือมีเท่าไหร่พี่ปูเขาก็เอาหมดแล้วเอาทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นนะคะตั้งแต่ที่มีมาทำผักอินทรีย์เนี่ยก็มีเลือกเก็บนะคะจากที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ยก็พอครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้แบบนอกระบบมาจากที่ว่าจะเคยทำอ้อยเงี้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเราก็ต้องกู้อะไรเงี้ยแต่พอมาทำเราก็เสมอมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องกู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเรามาได้ทำตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็มันมีความสุขจากที่เราเคยทำของเราแล้วส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็มารวมกลุ่มมารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยกันก็มันแบบทำงานมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: สวนผักอินทรีย์หลายแห่งแม้จะผลิตผักสดและผลไม้หลายอย่างได้อย่างมีคุณภาพแต่การที่แหล่งผลิตอยู่ห่างไกลจากผู้ซื้อคือปัญหาใหญ่ที่ผู้ผลิตจะต้องหาทางออกแต่สำหรับภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์มมีทางออกให้กับปัญหาโดยเป็นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
1: เราอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลจากจุดที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางเดียวที่สะดวกมันเป็นรายกลุ่มจ้ะชื่อกลุ่มออร์แกนิกทูโก
0: การขายผักผ่านไลน์กลุ่มนี่จึงกลายเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและลูกค้าที่ต้องการซื้อผักอินทรีย์แม้จะอยู่ไกลกัน
1: เราโพสต์ขาย1ครั้งสมาชิกในกลุ่ม100 200คนก็จะเห็นพร้อมกันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเดินทางขึ้นลงอาทิตย์หนึ่งหลายรอบเนี้ยคิดว่าช่องทางเนี้ยมันเป็นช่องทางที่สะดวกคือในกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสมาชิกเก่าดึงสมาชิกใหม่เข้าแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ฟาร์มพอมารู้ว่าอ้าวมีผักส่งไปกรุงเทพด้วยเหรอเขาก็บอกให้เขาดึงเขาเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพราะว่าเขาจะต้องการสั่งผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่เกษตรกรในกลุ่มจะเก็บผัก

0: โดยผลผลิตผักจะมารวบรวมไว้ที่บ้านของปู่จากนั้นจะนำมาคัดแยกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่แจ้งมาในไลน์กลุ่ม
1: เราก็ต้องแจ้งเขาตั้งแต่เขาให้เขาควบคุมมาตั้งแต่เขาส่งมาถึงเราแล้วก็พอมาถึงเราเสร็จเราก็แพ็คแล้วก็ลงใส่กล่องโฟมแล้วกล่องที่เราใส่มันจะเป็นกล่องเย็นก็คือจะเป็นกล่องใส่ไปปุ๊บผักมันก็ไม่เหี่ยวแล้วเปรียบเทียบกับราคาผักที่ขายในห้างในร้านค้าสุขภาพไม่ต่างกันแต่ว่าของเราเนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะออกมาซื้อแล้วก็ได้ผักที่สดกว่าเพราะว่าของเราตัดไปวันนี้แล้วก็ถึงเขาเลยพรุ่งนี้ค่ะ
0: ผลผลิตทั้งหมดจะเดินทางออกจากฟาร์มเพื่อส่งไปให้ถึงมือลูกค้าโดยไวที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักที่สดสะอาดและปลอดภัย
1: มันง่ายนะง่ายกว่าเราเปิดร้านคือถ้าเราเปิดร้านนี่ต้องมีหน้าร้านต้นทุนเยอะมากแต่ถ้าเราขายออนไลน์อ่ะเราแค่เสียเวลาที่มานั่งจัดการในเรื่องของการทำหน้าร้านแต่ให้มันเป็นสื่อให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคือเราจะได้รู้จักกับลูกค้าจะรู้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผักเที่ยวนี้เป็นแบบนี้มันก็ได้มาทั้งคำติแล้วก็คำชมพอคำติเราก็แก้ไขว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ผักชนิดนี้ไปเอาไปทำอะไรเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กันดูแล้วก็สอนวิธีการทำกันอะไรเงี้ยกลายเป็นห้องที่เป็นครอบครัวมันจะไม่ใช่แค่

0: ่แล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
1: จากความแน่วแน่ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกไปสู่ผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ว่าจะดีต่อทั้งตนเองครอบครัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายมาเป็นสถานที่ให้คนจากภายนอกเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ในชื่อภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์ม
0: ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มผักเขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาพักเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็บอกต่อกันไปแนะนำคนนั้นมาคนนี้มามันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้แพลนเอาไว้ในแผนว่าเราจะต้องมีฟาร์มสเตย์

0: I live in Bangkok myself, so we wanted to leave Bangkok for like a few days, and my wife was searching on the web, and then we found this place, which was for us the best place to go to. It was an organic farm in a nice area, and actually we all thought the same thing. It looked good, pictures looked nice, so we basically booked. Price was good.
1: การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ก็มันก็คือท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ของเราน่ะจะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพเพราะของเราเป็นออร์แกนิกฟาร์มคุณมาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มทำฟาร์มอินทรีย
2: ์เสน่ห์ของออร์แกนิกฟาร์มนอกจากได้สัมผัสกับธรรมชาติยังได้รับการใส่ใจเรื่องสุขภาพจากการได้กินผักอินทรีย์สดๆที่เพิ่งเก็บจากต้น
1: บางกุ๊กเขามาเขาก็จะลงแปลงมาแล้วก็คิดเอทเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรมื้อเย็นวันนี้มีกระเจี๊ยบมีบวบแล้วของเรามีไข่นะคะอย่างวันนี้ก็เป็นผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มกระเจี๊ยบกินกับน้ำพริกกะปิเนี่ยคือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนมาเยี่ยมญาติมาเที่ยวบ้านสวนของญาติอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นที่พักมาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเก็บผักสดๆจากแปลงมาทำอาหารอยู่กับอากาศที่ดีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะจะถามกับคนที่มาที่เขามามากกว่าว่าเขาต้องการอะไรคือเราเนี่ยคือเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มีองค์ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพมีองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยก็อยู่ที่ว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็จะให้เขาตรงในสิ่งที่เขาต้องการอะ
0: And I think this is a good place to go to relax to get some healthy air the owners very friendly open to help us it's a very nice area it's surrounded by mountains yeah we really enjoyed it andit's definitely a place we will come back to, so I can definitely recommend it.
2: การท่องเที่ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่เป็นการมาเรียนรู้แนวคิดและชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์
1: เราทำเกษตรเป็นหลักเวลาจะมีคนมาพักเราถึงจะมาเตรียมห้องพักเตรียมสถานที่เตรียมอาหารคือมาฟาร์มสเตย์อ่ะคืออารมณ์ของฟาร์มสเตย์ก็คือต้องมาอยู่กับฟาร์มวิถีชีวิตเราเป็นยังไงก็ต้องมาอยู่กับวิถีชีวิตของเราถ้าต้องการความสะดวกสบายก็ต้องไปพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทมาอยู่กับเราก็คือต้องมาเรียนรู้วิถีชีวิตของฟาร์มสเตย์ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind พี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
5: แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมๆพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
6: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารภ ศรีพวัชราคมหรือหมอเอกสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราจะมาชวนกันพูดคุยในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวกับน้องหมากันครับทุกวันนี้เราเห็นข่าวมากมายเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสุนัขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องหมาที่ไปกัดคนนะครับไปทำร้ายคนข่าวพวกนี้ครับมักจะจบลงที่ว่าสุนัขคือต้นตอของปัญหาเหล่านั้นในความเป็นจริงครับเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับความดุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในน้องหมาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีหลากหลายปัจจัยมีหลากหลายสาเหตุมากๆนะครับพฤติกรรมก้าวร้าวครับไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่มาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงสาเหตุเดียวนะครับไม่ได้มาจากเรื่องของสายพันธุ์เพียงอย่างเดียวจะต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยร่วมกันไปวันนี้ครับรายการเพทท็อกครับจะมาชวนคุยครับถึงเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวตลอดจนวิธีการรับมือครับและการจัดการกับปัญหาสุนัขดุสุนัขที่ชอบเห่าหมาดุครับหรือหมาที่ชอบเห่ามีที่มาจากอะไรสายพันธุ์เกี่ยวข้องจริงไหมต้องตอบอย่างนี้ครับว่าสายพันธุ์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก้าวร้าวครับแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่อธิบายเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวทั้งหมดมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเลยครับที่ส่งผลต่อความดุร้ายของสุนัขได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพของสุนัขเองนะครับพื้นฐานอารมณ์ของสุนัขประสบการณ์ที่เขาเคยมีหรือสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เรื่องของการเลี้ยงดูก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวและความดุร้ายของสุนัขมากๆครับลักษณะของการเลี้ยงดูครับที่จะช่วยส่งเสริมให้สุนัขมีประสบการณ์ที่ดีนะครับก็คือการเลี้ยงดูที่เจ้าของไม่ใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงเขานะครับตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เขามีประสบการณ์ที่เหมาะสมแล้วก็ส่งผลต่อการลดพฤติกรรมความก้าวร้าวของสุนัขลงได้เราทราบกันแล้วนะครับว่าสาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดจากอะไรได้บ้างทีนี้ครับเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถความก้าวร้าวหรือว่าช่วยลดแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมดุร้ายในน้องหมาของเรายังไงได้บ้างสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้นะครับเพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องความก้าวร้าวแล้วก็ความดุร้ายในสุนัขของเราเนี่ยก็คือการพยายามไม่ไปแกล้งสุนัขของเราครับหรือไม่ใช้ความรุนแรงกับสุนัขของเราข้อนี้สำคัญมากๆเลยครับน้องหมาครับจริงๆแล้วเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวครับหลายๆท่านจะเข้าใจผิดนะครับเข้าใจว่าเขาเนี่ยกำลังแสดงการท้าทายกับเราอยู่เขาต้องการที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเขากำลังท้าทายสถานะของเรานะครับอันนี้เป็นความเชื่อครับที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วครับแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี้ยความรู้ใหม่ๆนะครับบอกเราแล้วว่าในสุนัขบ้านของเราเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของจ่าฝูงนะครับการที่เจ้าของเลี้ยงสุนัขเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องทำตัวเป็นจ่าฝูงให้กับลูกสุนัขของเรานะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เป็นครับคือเราอยากที่จะให้เราเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ เป็นเพื่อนที่ดีกับน้องหมาของเราให้คิดซะว่าน้องหมาของเราครับเป็นเพื่อนที่มาจากต่างดาวมาอยู่บนดาวของเราแล้วไม่ได้เข้าใจคำนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของเราเป็นหน้าที่ของเราครับที่จะต้องสอนน้องหมาให้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นพฤติกรรมก้าวร้าวที่น้องหมาแสดงออกส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ปัญหาของน้องหมาเองเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงในสถานการณ์นั้นๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความเข้าใจผิดตรงนี้ครับที่เรามองว่าน้องหมาต้องการที่จะท้าทายความเป็นจ่าฝูงของเรามันจะพาไปสู่การที่เราใช้ความรุนแรงกับน้องหมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้แย่มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครับหากน้องหมาแสดงปัญหาเรื่องของความก้าวร้าวนะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะท้าทายความเป็นจ่าฝูงของเราครับแต่เป็นเพราะว่าเขากำลังมีปัญหาในการใช้ชีวิตของเขาอยู่ร่วมกับเราตรงนี้ครับเราต้องช่วยเขาในการหาทางออกในการแก้ปัญหาให้เขานะครับพยายามมองไปให้ถึงสาเหตุครับว่าน้องหมาของเราต้องการอะไรนะครับไม่ต้องการอะไรแล้วแก้ที่ตรงนั้นดีกว่าการไปใช้กำลังหรือการไปใช้การลงโทษเพื่อกดหรือหยุดความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นในน้องหมาเราไม่สามารถเอาชนะความรุนแรงโดยการใช้ความรุนแรงได้ครับสำหรับการลงโทษนะครับจริงๆแล้วมีหลากหลายรูปแบบเลยครับแต่อย่างที่เราเรียนไปครับว่าเราไม่อยากที่จะให้ใช้การลงโทษนะครับในการจัดการกับเรื่องของความก้าวร้าวในสุนัขตัวอย่างของการลงโทษครับที่เราจะเห็นได้บ่อยๆเลยครับก็คือการตีการใช้ความรุนแรงหรือแม้แต่การใช้เสียงดังเพื่อทำให้สุนัขกลัวนะครับปัจจุบันครับก็มีการใช้อุปกรณ์เข้ามาด้วยเช่นการใช้ปลอกคอไฟฟ้าการใช้ปลอกคอในลักษณะต่างๆที่ทำให้สุนัขไม่ชอบนะครับเราอาจจะใช้การกระตุกปลอกคอหรือการดึงปลอกคอหรือการกระตุกใส่จูงครับพวกนี้ถือว่าเป็นหลักการของการใช้ความรุนแรงในการหยุดปัญหาพฤติกรรมทั้งสิ้นซึ่งไม่ได้มีผลดีในระยะยาวเลยนะครับอยากแนะนำครับว่าหากสุนัขมีปัญหาพฤติกรรมมองไปที่สาเหตุแล้วแก้ไขที่สาเหตุจะดีกว่าครับความก้าวร้าวส่วนหนึ่งนะครับที่เราเจอในสุนัขเนี่ยจริงๆแล้วมาจากการที่เราเนี่ยชอบไปแย่สุนัขหรือว่าชอบไปแกล้งเขานะครับลองคิดง่ายๆครับถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยเวลาใครที่มาแกล้งหรือมาแย่เราในสถานการณ์ที่เรารู้สึกเราไม่อยากเล่นด้วยเนี่ยเราก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะรู้สึกไม่พอใจเป็นธรรมดาสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกมีความคิดนะครับมีอารมณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งครับที่เราพยายามจะเข้าไปเล่นหรือพยายามไปแกล้งหรือไปแย่เขาสุนัขก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะนำไปสู่พฤติกรรมความก้าวร้าวหรือความดุร้ายได้ทีนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วครับวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ง่ายๆเลยก็คือการที่เราไม่เข้าไปแย่ไม่เข้าไปแกล้งและไม่เข้าไปบังคับฝืนใจสุนัขให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำตรงนี้ครับจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดความก้าวร้าวและความดุร้ายในสุนัขได้เยอะมากทีเดียวครับแต่หากเจ้าของนะครับต้องการที่จะเล่นกับสุนัขครับผมแนะนำว่าให้ใช้วิธีการเรียกสุนัขหรือเรียกน้องหมาให้มาหาเราแทนที่เราจะเดินเข้าไปหาครับเพราะว่าการทำอย่างนี้ครับเป็นการเช็คด้วยครับว่าน้องหมาอยากเล่นกับเราหรือเปล่าถ้าเราเรียกแล้วเขาไม่เข้ามาหาเราก็ชัดเจนครับว่าน้องหมาไม่ได้อยากเล่นกับเราณเวลานั้นเราก็ควรจะปล่อยเขาไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราเรียกแล้วเขาเดินเข้ามาหาเราเขาวิ่งเข้ามาหาเราด้วยความดีใจเราก็สามารถที่จะเล่นกับเขาได้ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆครับที่จะช่วยป้องกันการเกิดความก้าวร้าวในสุนัขได้ครับในหลายครั้งนะครับเรามักจะเห็นลักษณะที่ว่าเจ้าของเนี่ยชอบอุ้มน้องหมายกน้องหมาขึ้นมาถูกไหมครับหรือในบางครั้งครับเราก็อาจจะเห็นลักษณะของการที่เจ้าของอาจจะมีการจับบังคับน้องหมาในรูปแบบที่น้องหมารู้สึกว่าไม่ชอบนะครับเช่นการใช้ใส่จูงแล้วก็กระตุกน้องหมาหรือลากน้องหมาไปในทิศทางต่างๆที่เราอยากจะให้เขาไปสุนัขบางตัวครับพอเราเจออะไรแบบนี้นะครับเขาอาจจะต่อต้านครับโดยการที่ถ้าอุ้มเขาก็อาจจะดิ้นหรืออาจจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นกัดหรือขู่ได้นะครับในกรณีที่เป็นใส่จูงครับถ้าเราไปบังคับหรือลากเขาเยอะๆเนี่ยสุนัขบางตัวจะนอนนิ่งเลยครับไม่ขยับไปไหนเลยหรือหันกลับมากัดใส่จูงก็มีเหมือนกันถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้ครับผมแนะนำว่าให้มองไปที่สาเหตุก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องหมาต้องการอะไรทำไมเขาถึงไม่อยากเดินทำไมเขาถึงไม่อยากให้อุ้มนะครับแล้วเราไปแก้ที่สาเหตุตรงนั้นเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับน้องหมาครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครับที่จะช่วยป้องกันปัญหาเรื่องของความก้าวร้าวหรือความดุร้ายได้คือการให้ทางเลือกกับสุนัขเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆครับแต่มีประโยชน์มากๆต่อตัวสุนัขเองแล้วก็ต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของกับสุนัขด้วยเราสามารถทดสอบได้นะครับเจ้าของอาจจะลองทำสิ่งนั้นดูเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเปิดโอกาสให้น้องหมาเดินหนีไปตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราอยากจะทดสอบว่าน้องหมาของเราชอบการถูกลูบหัวหรือเปล่าเจ้าของลองลูบหัวน้องหมาดูสัก2ทีก็พอครับแล้วหยุด นะครับแล้วดูว่าน้องหมาทำยังไงต่อสุนัขที่เขาไม่ชอบนะครับเขาอาจจะยืนเฉยๆนะครับหรือบางตัวอาจจะหันหน้าหนีบางตัวอาจจะเดินหนีออกไปเลยครับอันนี้เป็นภาษากายของสุนัขที่บอกเราแล้วว่าสิ่งที่เขาเพิ่งได้รับมาเมื่อกี้ครับเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของหยุดแล้วสุนัขเอาหน้าเขาเข้ามาใกล้มือเรามากขึ้นหรือขยับตัวเข้ามาใกล้เรามากขึ้นบางตัวเนี่ยเอาขาหน้ามาเขี่ยขาเราเพื่อให้รูปอีกอย่างเงี้ยครับเป็นภาษากายของสุนัขที่บ่งบอกว่าเขาชอบในสิ่งที่เขาเพิ่งได้รับไปเมื่อกี้เราก็สามารถที่จะทำต่อได้แต่อย่าลืมนะครับพยายามทำเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วหยุดบ่อยๆเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้น้องหมาเขาได้บอกกับเราว่าเขายังอยากได้ต่อไหมวิธีการแบบนี้ครับจะช่วยในการลดแนวโน้มการเกิดปัญหาพฤติกรรมความก้าวร้าวในน้องหมาได้ครับอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยในการลดปัญหาเรื่องของความก้าวร้าวและความดุร้ายในน้องหมาของเราได้ก็คือการทำความเข้าใจกับความต้องการตามธรรมชาติของน้องหมาและตอบสนองให้น้องหมาอย่างเพียงพอสุนัขครับไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความต้องการที่แตกต่างจากมนุษย์เราแล้วก็แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยผมยกตัวอย่างนะครับเช่นในลูกสุนัขเองเนี่ยพฤติกรรมการกัดแทะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เราพบได้เป็นเรื่องปกติเลยครับในลูกสุนัขเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเจ้าของมีปัญหาลูกสุนัขแสดงพฤติกรรมการกัดแทะตรงนี้ครับเราไม่ได้ควรจะไปหยุดพฤติกรรมเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นความปกติของเขาแต่สิ่งที่เจ้าของจะสามารถทำได้คือการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ครับเช่นการหาของเล่นอย่างเพียงพอให้กับลูกสุนัขในการกัดแทะนะครับพอเรามีของเล่นที่เพียงพอแล้วเนี่ยลูกสุนัขเขาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างเต็มที่แล้วความเครียดในการใช้ชีวิตจะลดลงซึ่งก็จะส่งผลช่วยทำให้พฤติกรรมความก้าวร้าวเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงด้วยเช่นกันนอกจากนี้ครับสุนัขเป็นสัตว์สังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราขังสุนัขไว้ในกรงเป็นระยะเวลานานๆย่อมทำให้เกิดความเครียดในสุนัขขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงดูครับเราควรจะเปิดโอกาสให้สุนัขได้พบเจอกับสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมด้วยได้เล่นกับคนได้พบเจอกับสุนัขตัวอื่นหรือสัตว์ชนิดอื่นด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับสุนัขแต่ละตัวน้องหมาแต่ละตัวมีความชอบมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไปบางตัวอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเล่นกับน้องหมาตัวไหนเลยในโลกนี้บางตัวอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเล่นกับใครเลยซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่แตกต่างกันได้ในสุนัขแต่ละตัวซึ่งหากเรามีน้องหมาที่มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเรายังพยายามที่จะไปบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเนี่ยพฤติกรรมความก้าวร้าวก็สามารถจะเกิดขึ้นมาได้ครับแต่อย่างไรก็ตามหากเจ้าของมีปัญหาเรื่องของการที่น้องหมาไม่สามารถเข้ากับสิ่งต่างๆในสังคมได้แล้วเขาจำเป็นจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีต่อไปครับจะเห็นได้นะครับว่าปัญหาพฤติกรรมความก้าวร้าวหรือความดุร้ายที่พบในน้องหมาเนี่ยมีมากมายหลายสาเหตุแล้วก็มีความซับซ้อนมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงปัจจัยเดียวนะครับต้องอาศัยความเข้าใจโดยรวมทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าเจ้าของครับพบปัญหาพฤติกรรมความก้าวร้าวหรือว่าความดุร้ายในน้องหมาสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือพยายามมองไปที่สาเหตุครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมาทำไมเขาถึงต้องแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวออกมาอย่ามองแค่ว่าเราจะหยุดพฤติกรรมความก้าวร้าวอย่างไรแค่นั้นนะครับเพราะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการจัดการกับสาเหตุของความก้าวร้าวเลยเป็นแค่การกดมันเอาไว้เฉยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับหากเจ้าของมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมความก้าวร้าวสามารถติดต่อได้ครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ประสูติธรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและหากมีคำถามหรือมีคอมเมนต์ใดๆครับสามารถฝากไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมติดตามนะครับรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักกับผมหมอเอกในตอนถัดไปครับ
7: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit, Joox. ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: เฟ่ขึ้นก่อน
1: ได้ค่ะ
2: ระวังนะ
1: อย่าลืมหนูนะคะ
0: คือ
1: เออโอ้โหลูกจากใหญ่มากน้องปิ้ว
0: ใช่มีเยอะด้วยนะคะ
3: สวัสดีค่ะขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
4: วันนี้นะคะเราก็มากันที่แหล่งเรียนรู้เกษตรกรบ้านคลองยายหลี
5: จังหวัดสมุทรปราการครับ
4: จะพาเพื่อนๆมาดูและเรียนรู้วิธีการทำเกสรดอกลำเจียกแล้วมาดูผลิตผลที่ได้มาจากต้นจากด้วยนะคะไปๆเราเข้าไปถามพลอยกันเลยดีกว่าค่ะ
5: ไปแล้วน้องติ้วไปแล้ว
6: เด็กๆมากันพอดีเลยพอดีคุณย่าเตรียมขนมมาให้เด็กๆเยอะแยะเลยนะคะ
1: น่ากินจังเลย
3: เยอะจริงๆ
6: ลองชิมดูนะลูกว่าขนมอะไรกันบ้าง
1: พลอยก็ช่วยทำด้วยนะคะ
4: หุยจริงเหรอคะเนี่ยเก่งจังเลย
0: ยกนิ้วให้เลยค่ะ
1: โหทำไปเยอะจริงๆด้วยอย่างนี้เนี่ยเราต้องลองชิมซะแล้วว่าจะอร่อยหรือเปล่า
4: ว่าแต่พี่พลอยช่วยทำแล้วน้องฮักนี่ช่วยทำหรือเปล่าคะเนี่ย
7: ช่วยแกะเปลือก
3: ช่วยแกะเปลือก
1: ขนมอันนี้นี่ชื่อขนมอะไรล่ะคะ
6: ชื่อว่าขนมลูกจากลอยแก้วจ้ะลูก
1: ขนมลูกจากลอยแก้วเฟนนึกว่าลูกชิดนะคะเนี่ย
6: ไม่ใช่ค่ะลูกชิดกับลูกจากเป็นปาล์มเหมือนกันแต่เป็นปาล์มคนละที่นะคะลูกชิดนี่เป็นปาล์มอยู่บนภูเขาแต่ลูกจากนี่เป็นปาล์มที่อยู่ชายเลน
7: นั่นไงลูกจากอยู่นั่น
1: โอ้ใหญ่มากเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เลยนะนี่น้องฮักไปเก็บเองเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
0: ไม่ใช่ใครไปเก็บให้
7: นาน
4: คุณปู่แล้ว
1: ขนมอันนี้นะคะสีสันสวยงามมากเลยเนาะ
4: ใช
1: ่หุยหอมค่ะกลิ่นเหมือนอบควันเทียนเลยนะคะเนี่ย
6: ใช่ค่ะ
1: หอมเน
5: า
1: ะ
5: ใช่น่ากินมากๆเลยครับ
1: นี่เป็นขนมอะไรคะ
6: อันนี้เป็นขนมถ้าที่อื่นเนี่ยนะคะลูกเขาจะเรียกว่าขนมดอกลำเจียกแต่ที่นี่เรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
4: เกสรดอกลำเจียกลูกจาก
5: ชื่อยาวมาก
6: ชื่อของมันเนี่ยที่เรียกว่าดอกลำเจียกก็เนื่องจากว่ากลีบเป็นสามเหลี่ยมอันนี้มันจะเหมือนกลีบของดอกลำเจียกซึ่งเป็นไม้ป่าชายเลน
1: เหม
6: ือ
1: น
6: นะคะ
1: ค
6: ่ะเรียกตามชื่อลักษณะของขนมอะค่ะส่วนคำว่าลูกจากเติมท้ายเนื่องจากว่าสมัยโบราณไม่มีการทำขนมนี้จากลูกจากแต่คุณย่ามาดัดแปลงใหม่ใช้ลูกจากที่มีมากในอำเภอพระสมุทรเจดีย์เราเนี่ยมาเป็นส่วนผสมก็เลยเรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากค่ะ
1: ค่ะแล้วสีสัน
6: สีสันที่ได้นี้เนี่ยพลอยได้มาจากไหนลูก
1: สีชมพูได้มาจากไม้ฝางค่ะ
6: แล้วก็สีเขียวได้จากอะไรคะ
1: ใบเตยค่ะ
6: ลองชิมดูใบเตยหอม
0: ได้ค่ะ
6: ชิมกันเถอะ
1: สีชมพูกลิ่นจะหอมมากเลย
6: หอมมากค่ะ
1: มันหอมทั้งอบควันเทียนแล้วก็หอมของกลิ่น
0: ไม้ฝาง
6: ค่ะ
0: คราวนี้เรามาชิมลูกจากลอยแก้วกันดีกว่าก
6: ันเลยลูก
0: เดี๋ยวนุชหยุดเดี๋ยวพี่เฟย์ขอเลือกก่อนพี่เฟย์เป็นพี่เฟย์เอาลูกจากเยอะ
6: ๆเรามานั่งชิมกันเลยนะคะ
0: เย็นเย็น
1: มันกรุบกรอบอะค่ะ
6: โ
1: อ้น้องพลอยเคยทำปลาได้เพียนจากไปจากด้วยนะคะเก่งจังเลยค่ะใครเป็นคนฝึกน้องพลอยคะเนี่ยย่าค่ะ
7: แล้วก็ทำสารตะกร้าได้ด้วยย่า
1: สารตะกร้า
4: สารเป็นไหมคะน้องฮับ
0: สารไม่เป็นนะคะ
5: ย่าทำเป็นได้ทุกอย่างจริงด้วย
6: สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ปลูกบ้านเนี่ยเขาใช้ใบจากเนี่ยทำเป็นหลังคาเวลามุงหลังคาเขาจะต้องเอาก้านจากเนี่ยมัดหลังคาเนี่ยเขาใช้ก้านจากนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าตอกจาก
1: แบบนี้หรอ
6: เนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ทำข้าวต้มมัดเอามาห่อข้าวต้มมัด
1: เอามามัดใช่ไหมคะ
6: ถ้าห่อข้าวต้มมัดจะห่อ
1: คุณลูกชำนาญมาพอดีเลย
8: ไปแต่ลูกจากลูกไปกับปู่ไหม
7: ไป
8: ไปก็ตามกันมาเลย
3: สวัสดีค่ะ

0: ได้ไหมคะ
1: ใครจะไปก็ตามมา
2: เด็กๆไปกันก่อนก็ได้นะลูกแล้วค่อยกลับมาทำขนมก
0: ันได้ค่ะบาย
2: บาย
1: นี่เจอแล้ว
0: นี่ครับเจอแล้วนี่ไงนี่ไง
1: นี่
0: ไหนไหนไหน
1: นี่มองนี่ใช้ได้นี่
0: ไหนครับ
1: อันนี้
0: แล้วดูยังไงอะคะคุณตา
1: อ๋อต้องดูสีมันนะลูกนะถ้าสีเป็นสีน้ำตาล
0: น้ำตาลเข้มเหรอ
1: น้ำตาลไม่เข้มดีไม่เข้มดี
0: น้ำตาลอย่าง
1: น
0: ี้คะ
1: น้ำตาลอ่อนหน่อยลูก
0: อ่อน
1: พอแล้วนะ
3: เฮ้ยก่อหัว
0: เฮ้ยก็คือก่อหัวด้วยเหรอเร็วมาเร็ว
3: อันนี้คือข้างในของมัน
1: เดี๋ยวตาให้เดี๋ยวตาจะดูไงนี่ไงลูกอ่ะมาดูหน่อยอ่ะ
0: ไหนคร
1: ับ นี่ว้าวนี่กินได
0: ้สดสดได้เลยเหรอ
1: ครับผม
0: มันไม่มีช้อนนะคะ
1: นี่ธรรมชาติเดี๋ยวลองทำไงได้
0: ได้ทำย
1: ัง
0: ไงคะ
4: ทำ
0: ไ
4: ง
0: คร
4: ับ
0: พ
4: ี่หมดแล้ว
0: ไหนครับ
3: อุ้ย
0: กินอย่างนี้เลยเหรอ
3: ไม่ได้
0: เดี๋ยว
4: อย่าเอาเลย
0: ได้แล้วกินด้วย
2: สดมากเลยอ่ะ
0: แต่อันนี้มันยังไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่เน
3: า
0: ะ
3: ก็ถ้าเกิดทำก็หวานกว่านี้
0: ดึงเข้ากลับแล้ว
4: กลับบ้านกันได้แล้ว
0: ทำไมรีบกลับยังไงครับ
4: ก็เดี๋ยวรอนมัดแดงกัดอีกเบื่อแล้ว
0: เบื่อแล้วเบื่อแล้วพี่เมย์รู้นะเชฟเอ๊ะพี่เมย์รู้นะว่าน้องฮักเนี่ยจะรีบกลับไปทำ
1: ไหวป่ะลูกไหวป่ะ
0: ไหวแล้วเออ
1: ไ
0: ม่ไ
1: หวไปกลับบ้านไปเออช่วย
5: สวัสดีครับใบตองมีเกร็ดเล็กๆมาฝากครับพูดถึงลูกจากหลายคนก็นึกถึงเม็ดเล็กขาวใสที่ใส่อยู่ในน้ำแข็งใสหรือไอติมกะทิใช่ไหมครับแต่ใบตองขอชี้แจงว่าแท้จริงแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าลูกชิดได้มาจากต้นตาลพืชในตระกูลปาล์มที่ขึ้นอยู่บริเวณเชิงเขาแต่สำหรับลูกจากจะมีสีขาวใสและลูกใหญ่กว่าลูกชิดขนาดเท่าตัวเลยครับโดยต้นจากชอบขึ้นบริเวณน้ำกร่อยมีมากแถบป่าชายเลนเรียกว่าที่มาเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยนะครับระหว่างลูกชิดกับลูกจากต้นจากใช้ประโยชน์ได้มากตั้งแต่ใบยันผลรวมทั้งนำมาทำขนมไทยแซ่บอร่อยได้มากมายอย่างขนมจากที่ปิ้งสุกกินกันลูกจากร้อยแก้วและขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากที่เราทำกันในวันนี้ยังไงล่ะครับ
0: โอ้โห
3: ถึงแล้ว
1: พักนั่งลูกนั่งไหมลูก
0: โอ้ยเสีย
2: หนัก
1: เดี๋ยว
0: ว่าง
1: มาเดี๋ยวตาผาช่วยแคะนะ
0: อันนี้คือผาใช่ไหม
1: จ้ะใครแคะเอาทางนี้มั่งไปงี้ก่อน
0: โอ้ต้องแคะไงคะแคะไงคะขอบคุณครับโหใช้ช้อนแพ้แบบนี้เลยค่ะ
4: แพ้แบบนี้คร
1: ับ อันไหนไม่มีเนื้อไม่ต้องแคะลูก
0: หล่นแล้ว
1: อุ้ยแคะเดี๋ยวเอาไปให้คุณยายทำขนมนะ
0: ใช้เยอะไหมคะ
1: ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเนี่ยแค่นี้พอลูก
0: โหเยอะมากมาก
1: ก็เดี๋ยวนี่ช่วยแคะเลยโดดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกเดี๋ยว
0: คุณตาตัดไม่ทันพวกเราแล้ว
1: โอ้โหแค่ไปกินไปแล้วมันจะพอทำขนมไหมลูกเนี่ยเร็วๆหน่อยลูกเดี๋ยวยายรอลูกจากทำขนมแล้วลูกเอ้ย
0: คุณตาคะลูกจากลูกนึงเนี่ยค่ะมีอันนี้กี่อันนะคะ
1: อ๋อหมายถึงหม่งทลายนึงเนี่ยเหรอมันขึ้นอยู่ว่าหม่งเล็กหม่งใหญ่อะลูกหม่งใหญ่มันก็เยอะลูกอะหม่งเล็กมันก็น้อยหน่อยแต่ถ้าถามว่าโลนึงโลใช้กี่หม่งถ้าแบบนี้ก็ประมาณ4หม่งเออถ้าแคะแบบนี้นั้นเราได้โลนึงแต่ถ้าแคะไปกินไปไม่ได้อะ
0: เหมือนพวกเราแคะใช่ไหมคะ
1: แคะใส่ปากอย่างเดียวเลย
0: แล้วเปลือกไปทำอะไรเหรอครับ
1: อ๋อเปลือกเมื่อก่อนตาเผาถ่านลูก
0: ต้นจากต้นหนึ่งนี่มีประโยชน์สารพัดเลยนะคะเนี่ย
1: ทำสารพัดเหรอลูก
0: ใช่ค่ะ
1: น้องเฟย์เอาไปให้คุณย่า
0: ได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราเอาไปล้างก่อน
1: เออไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวไปผสมกับที่คุณย่าเตรียมไว
0: ้
1: ทำขนม
2: เด็กๆไปไหนกันมาตั้งนานลูกย่ารออยู่แทบแย่
6: พวกเราแกะไปด้วยกินไปด้วย
2: ขอมีหน้าล่ะ
6: คือเลยนานนิดนึง
2: ค
6: ่
2: ะ
6: โอ้ยนี่มันขนมจากนี่คะ
2: ใช่ย่ารอเด็กๆนานย่าก็เลยทำขนมมาให้เด็กๆลองชิมดู
6: ชิมเลยนะชิมกัน
7: เอ้าหมดแล้ว
6: นี่ครับน้องฟิว
4: นี่จะให้ให้เป็นไรใช้ปากแกะก็ได
6: ้ขนมจากเนี่ยน้องปั้นกับพี่เฟย์เคยไปทำมาแล้วด้วยนะคะ
2: อ๋อแล้วลูกแล้วเหมือนอย่างนี้ไหมคะ
6: เหมือนค่ะของคุณย่าอร่อยกว่า
2: ต
6: อนนี้พวกเราทำกันเองแล้ว
7: มันไม่
6: ใช่ไม่ไม่อันเลยดำทั้งอัน
2: หอมลูกจากไหม
6: หอมค่ะคุณย่าค่ะแล้วขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากเนี่ยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้าง
2: อ่ะอย่างแรกเลยนะก็จะมีลูกจากนี่ลูกเป็นส่วนผสมหลัก
4: มะพร้าวค่ะ
6: มะพร้าว
2: มะพร้าวทึนทึกด้วยนะ
4: น้ำใบเตย
6: น้ำใบเตย
4: อันนี้น้ำไม้ฝา
6: น้ำไม้ฝาง
8: อันนี้น้ำฟักทอง
6: น้ำฟักทอง
4: อันนี้ของวุ้น
6: ของวุ้น
7: อันนี้นะคะ
8: อันนี้น้ำตาลค่ะ
6: น้ำตาล
2: ก่อนอื่นเลยก็ต้องปอกมะพร้าวซึมทึกเนี่ยให้มันขาวซะก่อนนะลูกเช่นเปลือกข้างนอกเนี่ยมันจะมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะเราจะไม่เอาอันนี้เราต้องปอก
6: ปุ๊บแล้วทำไมคุณย่าถึงคิดทำขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากขึ้นมาล่ะ
2: อ๋อย่าไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกนะลูกมีคนคิดมานานแล้วมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นู่นเนี่ยทำสืบทอดกันมาค่ะสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้มะพร้าวกับน้ำตาลแต่ว่าพอมาย่ามาเห็นว่าบ้านเรามีลูกจากเยอะย่าก็เลยเปลี่ยนส่วนผสมหลักเนี่ยต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยมาเป็นขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
6: ปอกเปลือกมะพร้าวเสร็จแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อคะ
2: เสร็จแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่มีอยู่ตรงนี้เราต้องทำให้มันละเอียดซะก่อนทีนี้การทำให้ละเอียดก็คือการบดในเครื่องบดมะพร้าว
6: แล้วเราต้องใช้มะพร้าวเท่าไหร่อะคะ
2: มะพร้าว1กิโลลูกจากก็1กิโลเท่ากันนะคะลูก
6: มะพร้าวใช้1
2: กิโลมีกี่กรัมคะ
6: คือ1,000กรัม
2: ถูกต้องชั่งไป1,000กรัม
6: 1,000อยู่ไหนนะ
2: 1,000อยู่ไหนนะดู
6: ซิชี้ๆๆสิ
2: 1,000อยู่ไหนนะ
4: ใครๆอยากดูหน่อย
7: เอ้ยเอ้ยเกือบอีกนิดนึงเอาอีกชิ้นเยอะ
6: ช่างกันหน่อยแล้วหั่นไปทำไม
2: ได้แล้ว1กิโลกรัม
6: ค่ะ
2: ตอนนี้เราก็ต้องช่างลูกจากนะคะ
6: โอ้ยเฟย์เห็นลูกจากแล้วก็อยากกินอีกน่าใจ
8: มากเ
2: ข้ากันได้หรือยัง
6: ได้แล้วค่ะ
8: ได้ค่ะ
6: อันนี้เราก็ใช้มะพร้าว1กิโลใช้ลูกจากอีก1กิโล
2: ค่ะ
6: ใช้เท่ากันเสร็จแล้วเราเอาไปขูดแล้ว
2: ไปขูด
6: ขูดที่ไหนอะ
2: ขูดในครัวค่ะลูก
6: งั้นเดี๋ยวเราเอากะละมังไปด้วยนะคะเผื่อเอาไปลอง
7: ค
6: ่
7: ะ
6: อ่ะน้องฮักครับพี่เฟย์ให้น้องฮักถือ
4: พี่เฟย์เป็นหมวกเลยเหรอ
6: ไปงั้นไปกันดีกว่าค่ะ
7: ได้ค่ะ
8: ไปกันเลยค่ะ
6: ครัวอยู่ทางไหนคะน้องพลอย
7: มา
4: อ
7: ่
4: ะได้แล้วไป
6: ต้องเอา
4: ไป
2: ไม่ต้องเอาไปครับ
6: อุ้ยปิดตาลง
7: เห็นไหม
6: ถึงแล้ว
4: นี่ไงเครื่องขูด
6: อ๋อ
7: นี่
4: นี่นำหน้าอยู่นะฮะนี่หน่อยจ้ะ
2: เด็กๆก่อนจะขูดเนี่ยเราต้องมารู้จักนะลูกว่าเครื่องขูดเนี่ยอันตรายเวลาที่เราจะใช้นี่เราก็อย่าเอามือใส่ลงไปในช่องนี้นะลูกเพราะว่ามันจะดึงดูดมือเราเข้าไปใครไปเปิดเบเกอร์ลูก
6: น้องพลอย
2: น้องพลอยไปเปิดเบเกอร์เครื่องเลยเราก็ใส่ลูกจากแล้วอย่าใส่ลงไปลึกนั่นลูกใส่แค่อันนี้พอแล้ว
6: เดี๋ยวป้ารออ้าปากอ้ารอเราไว้เลยนะคะอ้าปากรอเรา
2: เดี๋ยวตาฮักกี้บ้างฮักกี้ใส่บ้าง
4: ไม่เป็นไรฉันใส่มะพร้าวก็ได้
2: ใส่มะพร้าวได้ครับ
8: รอให้มันบดก่อนนะ
7: เหมือนน้ำตาลเลยอ่ะ
6: เหมือนไหม
7: ลูกไม่ได้ติด
2: ไปแล้วก็ใส่มะพร้าวตามลงไปเลย
6: หมดแล้ว
7: ยาวยาวยาวยาว
6: ว่า
7: ปิดหน้าเก่งมาก
6: ตักออกมา
7: เดี๋ยวเขาคิดเฟย์เขาเหมือนกัน
6: โหใครก็ได้ช่วยพี่เฟย์จับกันละมั้ยว้าย1 2 3
7: ปุ๊บมันเหมือนผมอะไรสักอย่างเนี่ย
2: อ้าว
6: ไปค่ะ
2: ไปค่ะ
7: หนักมากๆเลยค่ะ
2: ออกประตู
4: แต่ว่ามันเหมือนจะไ
7: ม่เก๋อุ๊ยหล่นด้วยครับมันมีเสียชิ้นหล่นด้วย
6: นั่ง
7: เ
6: นาะ
2: ทีนี้เราเปลี่ยนกระทะกันดีไหมลูกเพราะว่าเดี๋ยววัตถุดิบเรามันเยอะขึ้นเดี๋ยวจะล้น
6: นี่ค่ะเราต้องเอาไปกวนด้วยเหรอ
2: ไปกวนด้วยค่ะ
7: ก ็ต้องจับ
2: ส่วนผสมนี้เราจะใส่น้ำตาล

0: าลอะไรใส่1กิโลกรัม
1: ครับ
2: หมดแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ช่างน้ำตาลเลยลูก1กิโลกรัม
1: เทกันระวังน้ำตาลลูกพอดี
2: เราเทไปเลย
0: เทไปเลยค่ะ
1: เทเลยเทเลย
0: เทค่อยๆลูก
2: ได้หรือยังไหนใครช่วยดูหน่อยเดี๋ยวนะคะอีกนิดนึงครับอีกนิดเดียวครับพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
1: นิ้งกี่ได้แล้วครับ
0: เทใส่เป็นกระทะเลยลูก
1: หนูว่างานหนูว่างานนี้มดต้องมากินกับพวกเราแน่เลยมดต้องมากินฉลอง
0: ทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำส่วนผสมให้เข้ากัน
2: โอ้โหทะเลทราย
1: ทะเลน้ำตาลทะเลน้ำตาล
0: คลุกให้เข้ากันเลยเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงก็ประมาณสักถ้วยหนึ่งเราจะใส่ผงวุ้นไป1ช้อนชาลูก
1: ผงวุ้นนี่ไม่ต้องละลายน้ำก่อนหรอคะ
0: ไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะว่าในส่วนผสมนี่เลยเมื่อกี้เราได้ใส่น้ำลงไปแล้วเดี๋ยวเราคนแล้วก็จะเข้ากันไปเองค่ะลูก
1: ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: โอ๊ยระวัง
0: คนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟลูกเตาปวน
3: กำลังไฟเรืออยู่
1: อย่างนี้นี่เข้ากันหรือยังคะคุณย่า
0: เข้ากันแล้วค่ะเราก็ยกขึ้นไปตั้งบนเตาได้เลยลูกพร้อมที่จะกวน
2: โอ้มาพี่แฟช่วยไหมว
0: ะครับปล่อย
1: ครับระวังครับมันร้อน
2: มาๆพี่แฟช่วยครับ
0: ระวังโดนมือนะครับ
2: เราต้องกวนให้ลึกถึงข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม
0: ้กวนกระทะนะลูกเราไม่ต้องกวนมากนะคะกวนแค่ให้น้ำตาลกับผงวุ้นแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันก่อนเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะเราจะแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็ผสมสีเลย
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวญาติช่วยนะเราก็กะจะถั่วมันสัก4สีแล้วก็เอาไว้แค่1ส่วนเดียว
1: กระทะเดียวได
4: ้เอาสีเขียวของฮักก่อน
1: มาเลยครับ
4: ขอเทเอง
1: ค่อยๆนะคะ
2: อย่าเทหมดนะครับ
0: เสร็จเทไปเลยค่ะ
2: เทไปเลยค่ะ
3: ต่อไปก็อยากลองสีเหลือง
2: สีเหลืองสีเหลืองมันจากอะไร
3: ฟักทอง
2: ฟักทอง
1: เริ่มได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ได้แล้วค่ะ
3: ทำสีนี
1: ้ผมครับคุณย่าคะอย่างนี้ใช้ได้หรือยังคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช้ได้แล้วลูกกำลังดีเลยแล้วเราจะเอาสีอะไรกันต่อดีคะ
2: สีส้ม
0: เราเอาสีนี้ขึ้นก่อนนะ
2: เอาสีแดงใช่ไหมครับได้เลยครับ
0: เอาขนมมาก่อนลูก
1: อย่าเพิ่งไม่แล้ว
0: กระทะนี่ไม่ต้องล้างเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาตินะลูกเวลาเรากวนไปก็จะกลืนกันเองอ่ะใส่สีเลยลูกใส่นิดเดียวนะคะ
1: นิดเดียวนะคะ
0: เอาพอแล้วครับ
2: โอ้เป็นสีชมพู
3: สีชมพูโหใ
1: ส่สีชมพูเข้มจัง
2: อ
1: ะ
2: ได้อย่าลืมคนตรงกลางนะครับ ถูกใจหรือเปล่าครับ
4: ถูกใจครับ
2: ถูกใจครับต้องกินให้หมดดีนะคราวนี
1: ้ไป
0: สีก็ใช้ได้แล้วนะลูกเราก็ตักใส่กระทะ
2: สีแดงนี่จะน้อยนะคะก็เลยเสร็จเร็ว
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่พลอยไปสอนพี่เฟย์ปั้นเนาะแล้วเดี๋ยวย่าจะกวนให้สีต่อไป
2: ต้องพอแล้วเป็นเยอะหรอ
1: เป็น
2: เก่งเลย
1: ต้องใช้มือใช่ไหมคะ
4: ไม่ต้องใช้ค่ะใช้ช้อนนี่ไงนี่ไง
2: เอาแอบเอาไปแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเอาคนละสองอันแล้วใช้ช้อนปั้นยังไงคะพี่เฟย์ว่าน่าจะใช้มือมากกว่านะ
4: ถ้าเกิดใช้มือก็ไม่สวย
2: โอ้
1: มันต้องใช้ช้อน
2: งั้นเดี๋ยวน้องพลอยช่วยสาธิตให้พวกพี่ๆดู
4: ได้เลยค่ะบี้เพื่ออะไรเอ่ย
1: บี้เพื่อให้มันนิ่ม
3: เยอะเลยเราทำของเรากันดีกว่า
1: อย่าพึ่งครับ
2: โอ้ยอย่างนี้นี่นะคะต้องใช้ช้อนกลับไปกลับมาซ้ายขวาแล้วมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆแกงสอน้ำเจีย
1: มันจะออกมาโดยที่เราใช้ช้อนอย่างเดียวนะคะ
3: นั่น
2: มหัศจรรย
1: ์เก่งมาก
2: แล้วทำไมถึงต้องใช้อันนี้เป็นรูๆด้วยอะคะ
4: เพื่อเวลาเราอบอะค่ะลมมันจะได้เข้า
2: ฮะต้องเอาไปอบอีก
1: ค
4: ่
1: ะ
4: โอ้ยนึกว่ารอไว้ให้เย็นเฉยๆซะอีก
1: ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงอะคะ
4: 6ชั่วโมงค่ะ
3: ฮะ6ชั่วโมง
2: หัวอย่างนี้เนี่ยพวกเราคงต้องนอนค้างที่บ้านน้องพลอยแล้วล่ะค่ะ
0: โอ้สมัยก่อนนะลูกเขาตากแดดตั้ง3วัน
2: 3วัน
0: ใช่ขนมเกสรน้ำเจียกสมัยก่อนเนี่ยเขาตากแดดอ่อนๆนะ3วันเลยนะลูกกว่าจะแห้งแล้วได้ทานกันแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกคุณย่าได้เตรียมที่กวนเอาไว้อบไว้ให้เรียบร้อย

0: แล้ว
1: โอ้ย
2: โล่ง
3: นี่ทำได้ทุกอย่างปืนยิงน้ำ
1: จริงเหรอ
4: โอเคเลย
3: อันนี้ต้องไปร่วมเป็นทีมชมพูใช่แล้วเรา
4: อ
3: ุ
4: ้ย
3: เราทำไม่เป็นอ่ะ
1: นี่เนี่ยทำเดี๋ยวทำให้มาฮัทเร็วได้ยัง
3: ได้แล้วโอเค
1: อ่ะทำไมนะค่อยๆอ่ะฮัทต้องมีก่อนพี่เปย์คะ
5: คะ
1: ใช้ช้อนกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยเหมือนขนมอย่างนึงนะคะที่เราไปทำกันมาแล้ว
5: แต่ว่ามันปั้นยากกว่า
1: ใช่เพราะว่าน้ำมันเหลวไง
5: ใช่
1: กว่าพี่เฟย์จะปั้นได้นะ
5: โอ้โห
1: 5นาทีต่อ1ลูก
3: ต่อไปก็ต้องใช้อันนี้กัน
6: พี่จะรอตรงไหนอะครับ
3: ฮะ
1: นี่เห็นไหมเริ่มได้แล้ว
3: พี่พลอยอะไปทีมแรก
1: นี่นะคะเราต้องกลับช้อนกลับไปกลับมา ให้มันเป็นรูปเรียวเป็นเกสรลำเจียกนะคะ
7: ส่วนผสมขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากบดละเอียด1กิโลกรัมมะพร้าวเทินทึกขูดละเอียด1กิโลกรัมน้ำตาลทราย1กิโลกรัมผงวุ้น1ช้อนชาน้ำสะอาด1ถ้วยตวงสีจากสมุนไพรและผลไม
8: ้เด็กๆเสร็จกันหรือยังคะ
9: เสร็จแล้วค่ะ
8: เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวย่าจะต้องเอาไปอบในตู้อบลมร้อนอีก6ชั่วโมงนะแล้วพออบลมร้อนเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องอบวันเทียนอีกให้หอมเมื่อเช้าที่เด็กๆได้ทานกันแล้วเนี่ยหอมไหม
9: หอมมากค่ะ
4: แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยมันแข็งๆ
1: ใช่ค่ะมันจะไม่นิ่มเหมือนตอนนี้
8: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะรักษาขนมเนี่ยให้เก็บไว้ได้นานขึ้นก็ต้องเอาน้ำจากขนมออกนะคะคือการอบนี่แหละ
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณย่าติ๋วน้องพลอยแล้วก็น้องฮักด้วยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยแสนอร่อยแล้วก็พวกเรา3คนเนี่ยขอสัญญาว่าเราจะอนุรักษ์ขนมไทยไม่ให้สูญหายไว้ค่ะ
8: ดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
7: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
4: ไหนๆก็มาบ้านน้องพลอยทั้งทีเดี๋ยวน้องพลอยพาไปสนุกต่อค่ะ
1: ไปที่ไหนล่ะครับ
4: ไปพายเรือค่ะ
1: พวกเราต้องขอตัวไปพายเรือกันก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

บทสรุปของเฟย์ในวันนี้นะคะจากต้นไม้หนึ่งต้นสามารถนำมาใช้ได้สารพัดประโยชน์ภูมิปัญญาชาวบ้านของพวกเรานี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะที่คิดดัดแปลงจากของใกล้ตัวมาทำให้เป็นของที่มีค่ามากขึ้นคนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ควรสืบสานและช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่กับพวกเราไปนานๆ นะคะ

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ